0: วิสิตพร้อมกิจกรรมศิลป์ร่วมใจจิตอาสาพัฒนาวัดเฉลิมพระเกียรติณวัดพรหมวงศารามเชิญชวนศิลปินบุคลากรและประชาชนร่วมพัฒนาศาสนสถานและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสำหรับส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศประกอบด้วยการประดับพระบรมฉายาลักษณ์และเครื่องราชสักการะการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลลงนามถวายพระพรเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจผ่านนิทรรศการและสื่อประชาสัมพันธ์การจัดพิธีทางศาสนาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันที่28กรกฎาคมอย่างศาลากลางจังหวัดและสถานที่สำคัญของทุกจังหวัดโดยพร้อมเพรียงกันมาลิชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเข้าพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและจีน
2: วันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยมีภารกิจสำคัญคือการเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณศูนย์การประชุมเซี่ยงไฮ้เวิลด์รีเซพชั่นฮอลและการเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณซีเจียวสเตทเกสโฮเทลนครเซี่ยงไฮ้พร้อมหารือเพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและเน้นย้ำเจตนารมณ์ในการขยายความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นอกจากนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาพร้อมสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศใช้การเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกัน
3: ท่านประธานาธิบดีก็ได้พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านนะครับว่าก็ขอให้พยายามแสวงหาทางออกให้ดีที่สุดรัฐบาลจีนพร้อมที่จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกอะไรต่างๆถ้าเห็นถ้าทั้งสองประเทศเห็นความจำเป็นนะแต่ว่าก็อยากจะเห็นทั้งสองประเทศนะครับมีความรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะ
2: สำหรับภารกิจในวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวไปยังท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิวนครเฉิงตูเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forumและพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งที่4ของไทยในจีนซึ่งถือเป็นสำนักงานแห่งแรกในภูมิภาคตะวันตกของจีนอันจะเป็นโอกาสสำคัญในการขยายความร่วมมือด้านการลงทุนกับนักลงทุนจีนในภูมิภาคดังกล่าวชวิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
4: ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้ลดลงเหลือ 9,510,000 รายจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายเนื่องจากมีการปรับเกณฑ์คัดกรองที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่21กันยายนนี้
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์จำนวน 9,510,000 รายและไม่ผ่านเกณฑ์ 9,310,000 รายโดยสาเหตุที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมากเนื่องจากรัฐบาลปรับปรุงกระบวนการคัดกรองให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความจำเป็นและลำบากอย่างแท้จริงนอกจากนี้งบประมาณด้านสวัสดิการมีจำนวนจำกัดจึงจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและจัดสรรสิทธิ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ไม่มีรายได้โดยการตรวจสอบครั้งนี้ได้นำข้อมูลผู้ลงทะเบียนไปตรวจสอบไข้กับฐานข้อมูลของภาครัฐซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์ต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตั้งไว้ทั้งรายได้การเสียภาษีการถือครองที่ดินและรถยนต์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าข่ายผู้มีรายได้น้อยออกจากระบบและให้สิทธิ์แก่ผู้ที่สมควรได้รับอย่างแท้จริงนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากที่กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และยื่นทบทวนสิทธิการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกเมื่อวานนี้พบปัญหาความสับสนในเงื่อนไขบางประการโดยเฉพาะเงื่อนไขการครอบครองยานพาหนะที่ระบบอาจสื่อสารคลาดเคลื่อน ซึ่งตามกฎหมายจะนับรวมรถทุกประเภทรวมถึงรถจักรยานยนต์ตั้งแต่2คันขึ้นไปกระทรวงการคลังเตรียมปรับปรุงระบบให้มีความชัดเจนเพื่อลดความสับสนพร้อมยอมรับว่าข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนจากฐานข้อมูลต้นทางอยู่บ้างซึ่งกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะไม่นำความผิดพลาดของระบบภาครัฐมาตัดสิทธิประชาชนโดยได้ประสานกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีปัญหาติดเงื่อนไขครอบครองยานพาหนะเก่าหรือที่ดินที่โอนกรรมสิทธิ์ทางพฤตินัยไปแล้วสามารถยื่นอุทธรณ์ให้ผู้นำชุมชนร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงได้จนถึงวันที่21กันยายนนี้เพื่อให้ทันเริ่มใช้สิทธิพร้อมกันในวันที่1ตุลาคม
6: อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าต้นทางในหลายอย่างเนี่ยอาจจะมีการบันทึกแล้วก็มีความคลาดเคลื่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยอย่างเช่นกรณีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเป็นความคล้องชื่อนามสกุลแล้วก็ทำให้เกิดการสับสนตอนใส่เลขบัตรประชาชนหรือเปล่าคือต้องดูข้อมูลต้นทางว่าต้นทางเนี่ยมายังไงอันนี้ก็จะทำให้เราเห็นปัญหาที่เราก็ต้องไปทำคลีนซิ่งกันแต่ก็ยืนยันนะครับเราก็คงจะไม่เอาข้ออ้างเรื่องความผิดพลาดของข้อมูลที่จะทำให้ท่านเสียสิทธิ์นะครับยังไงก็จะดูแลอย่างเต็มที่
5: นอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ถือบัตรกลุ่มเดิมประมาณ6ล้านคนที่ตกเกณฑ์หรือไม่ได้ลงทะเบียนใหม่มาเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โดยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเพื่อใช้สิทธิ์บรรเทาภาระค่าครองชีพในเดือนสิงหาคมและกันยายนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกบัญชีสอบข้าราชการท้องถิ่นเดิมหลังพบทุจริตคะแนนผิดปกติกว่า 5,900 รายเตรียมประกาศลำดับคะแนนใหม่ภายในสัปดาห์หน้านายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่9เมื่อวานนี้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศผลการสอบแข่งขันและบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเดิมทั้งหมดหลังผลการตรวจสอบคะแนนดิบของผู้เข้าสอบจำนวนกว่า 279,000 รายพบความผิดปกติของคะแนนจำนวน 5,924 รายโดยกลุ่มที่มีคะแนนผิดปกตินี้รวมถึงผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วก่อนหน้านี้กว่า 5,800 รายจะถูกยกเลิกคำสั่งบรรจุการแต่งตั้งซึ่งหลังจากนี้จะดำเนินการจัดทำลำดับคะแนนใหม่คาดว่าจะเสนอประธานกสทเพื่อลงนามยกเลิกประกาศเดิมและประกาศบัญชีรายชื่อใหม่ภายในสัปดาห์หน้าจากนั้นจะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดแต่ละจังหวัดเพื่อให้ยกเลิกคำสั่งบรรจุข้าราชการดังกล่าวต่อไปพร้อมย้ำว่าไม่มีการจัดสอบใหม่เนื่องจากมีฐานข้อมูลคะแนนที่ถูกต้องอยู่แล้วซึ่งการดำเนินการครั้งนี้เพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่สอบด้วยความสามารถของตนเองหากผู้ได้รับผลกระทบประสงค์จะใช้สิทธิอุทธรณ์หรือฟ้องศาลปกครองสามารถทำได้ตามกฎหมาย
7: ใน 207,000 เนี่ยคะแนนทั้งหมดนะครับเราก็เห็นความผิดปกตินะครับ 5,924 คนแล้วก็ทุกคนก็เห็นชอบแล้วก็มีมตินะครับว่าผู้ที่บรรจุได้ในตำแหน่งนี้นะครับต่างๆของข้าการท้องถิ่นเนี่ยให้ยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีข้าการท้องถิ่นก็คือจะยกเลิกบัญชีเก่าทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีการขึ้นบัญชีใหม่ซึ่งเชื่อว่าก็น่าจะต้นอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับทางประธานกสทก็จะได้ลงนามยกเลิกประกาศอันเก่าแล้วก็ลงนามในการที่จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในประกาศใหม่ครับ
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟฟ้าของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับมาตรการลดค่าไฟฟ้าของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบกล่าวว่ามาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนทั่วไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติสอดรับกับงานคุ้มครองผู้บริโภคของสคบโดยเฉพาะการควบคุมการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยซึ่งมาตรการที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่าโดยตรงคือการปรับลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยและการขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมบ้านเช่าหอพักและอพาร์ตเมนต์ รวมถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านให้ใช้อัตราเดียวกับบ้านอยู่อาศัยทั่วไปแทนอัตราชั่วคราวที่มีราคาสูงกว่าซึ่งกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับที่สคบคุ้มครองตามมาตรการควบคุมสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟได้ไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บห้ามบวกกำไรส่วนต่างพร้อมทั้งต้องระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนทั้งนี้ได้สั่งการให้นายณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามเป็นพิเศษในช่วงที่อัตราค่าไฟฟ้าใหม่เริ่มมีผลรวมทั้งให้บูรณาการข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเพื่อให้ผู้เช่าได้รับประโยชน์จากนโยบายลดค่าไฟ
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ที่โรงเรียนบ้านหนองจูดตำบลดินอุดมอำเภอลำทับจังหวัดจันทบุรีที่หมู่7วัดเขาทองตำบลบ่อเวนอำเภอขลุงจังหวัดตราดที่หมู่2บ้านคลองขุดตำบลห้วยแร้งอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่3โรงเรียนบ้านรังจิกตำบลไร่ใหม่พัฒนาอำเภอชะอำและจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่6บ้านยางคำตำบลน้ำปลีกอำเภอเมืองจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: เริ่ม15กรกฎาคมประชาชนสามารถตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านเว็บกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำหรับผู้ที่เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน Thai ID สามารถเข้าตรวจสอบและรับผลประวัติทางอีเมลได้ทันทีสำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกรับผลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงที่มีการลงลายมือชื่อจากเจ้าหน้าที่ยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้ณจุดบริการทั่วประเทศได้แก่1กองทะเบียนประวัติอาชญากร2ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และ3พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อชื่อสกุลโทร022051347หรือติดตามรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ www.cre.go.th สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับพลตรีโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาด้านการทหารของผู้นำสูงสุดของอิหร่านเตือนว่าอิหร่านพร้อมเปิดปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบหากสหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านต่อเนื่องในช่วงวันถึง2วันข้างหน้าพร้อมยืนยันว่าอิหร่านจะไม่จำกัดการตอบโต้ในระดับเดียวกันอีกต่อไปและจะไม่มีพื้นที่ใดรอดพ้นจากปฏิบัติการทางทหารของอิหร่านขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยในวันนี้ว่ากองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเป็นคืนที่7ติดต่อกันเพื่อลดทอนขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านอย่างไรก็ตามความพยายามผลักดันให้สหรัฐและอิหร่านกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจายังคงดำเนินต่อไปโดยล่าสุดจีนและปากีสถานเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านยุติการสู้รบและกลับมาสู่การเจรจายุติความขัดแย้งอีกครั้ง
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.3 นอกชายฝั่งรัสเซียปัดทางตอนใต้ของเม็กซิโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ถึงประเทศเพื่อนบ้านอาทิโกเตมาลาและเอลซัลวาดอร์ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนสั่นไหวและประชาชนในหลายพื้นที่เร่งอพยพออกจากอาคารอย่างไรก็ตามเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือความเสียหายร้ายแรงทั้งนี้ภายหลังเกิดเหตุยังมีแผ่นดินไหวขนาด 5.0ถึง 6.0 หลายครั้งขณะที่ระบบเตือนภัยสึนามิของสหรัฐแจ้งว่าอาจมีคลื่นทะเลสูงถึง 0.3 ถึง 1 เมตรตามแนวชายฝั่งบางพื้นที่ของเม็กซิโกและโกเตมาลาด้านนางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีเม็กซิโกสั่งใช้มาตรการรับมือฉุกเฉินทันทีหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว
11: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแสดงความคิดเห็นผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่ระบุว่าแคนาดาไม่สามารถจัดการปัญหาไฟป่าได้อย่างเหมาะสมจนทำให้กลุ่มควันแผ่ปกคลุมหลายพื้นที่ของสหรัฐซึ่งสร้างความเสียหายเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐและสหรัฐจะเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาเพื่อชดเชยต้นทุนความเสียหายจากมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นทั้งนี้แคนาดากำลังเผชิญไฟป่าหลายร้อยจุดซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า1,600,000ไร่โดยส่วนใหญ่อยู่ในรัฐออนทริโอส่งผลให้ประชาชนหลายพันคนต้องอพยพขณะเดียวกันกลุ่มไฟป่าพัดปกคลุมพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐโดยมีประกาศเตือนประชาชนให้อยู่ภายในอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกแบดมินตันวอทัวร์ซูเปอร์750เจแปนโอเพ่นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวคุณวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแพ้ให้กับยูชิคานากะนักตบเจ้าถิ่นญี่ปุ่น1-2เกม22-20 16-21 และ18-21ดิสเซนทันในรอบ8คนสุดท้ายปิดฉากนักกีฬาไทยในรายการนี้วอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบจัดอันดับ 5-8 ทีมนักตบหนุ่มไทยเอาชนะทีมอินเดีย 3-1 เซต 25-15 25-19 17-25 25-15นัดต่อไปรอบชิงอันดับ5ทีมไทยจะพบกับปากีสถานในวันนี้เวลา 13:00 นศึกฟุตบอลโค้กคัพ U17 โซนภาคเหนือที่สนามฝึกซ้อมสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่จะรอบ8ทีมสุดท้ายแม่โจ้ยูไนเต็ดชนะจุดโทษโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม4-2หลังเสมอกันในเวลา0-0ลำพูนวอริเออร์ชนะโรงเรียนทวี SC วิทยา1-0ลมศักดิ์ FC ชนะชาติตระการซิตี้6-1และเชียงใหม่ FC ชนะสุโขทัย FC 3-2นายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยผลการประชุมมนตรีสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ได้บทสรุปชนิดกีฬาที่จะจัดแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียในปี2027โดยจัดชิงชัย43ชนิดกีฬาหลังจากมีการเพิ่ม5กีฬาในช่วงโค้งสุดท้ายได้แก่กาบัดดี้ลีลาดเทคบอลพาเดลและฮอกกี้น้ำแข็งโดยจะไม่มีเพิ่มชนิดกีฬาอีกแน่นอนแล้วนายภูมิสิทธิ์สุคนทวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยพร้อมด้วยนายวิสันต์วนศักดิ์ศรีสกุลประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทวอริกสปอร์ตจำกัดร่วมกันแถลงข่าวความร่วมมือในการสนับสนุนชุดแข่งขันกีฬาอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิด Where the Prize Chase the Glory เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของโรงเรียนโดยครอบคลุมสิบชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลและว่ายน้ำเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักกีฬาให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จทั้งในระดับโรงเรียนระดับประเทศและระดับนานาชาติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมมือกับมูลนิธิบัญชาเมฆการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬามวยไทยสหพันธ์มวยไทยนานาชาติอีฟมาและมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีสุดยิ่งใหญ่บัวขาวเดอะซีรีส์ดัตสเวทแอนด์คอรีถ่ายทอดเรื่องราวของร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักมวยไทยระดับตำนานเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจด้านความมุ่งมั่นวินัยและความอดทนพร้อมผลักดันมวยไทยสู่ซอฟต์พาวเวอร์ในระดับสากลติดตามชมได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 นทางช่อง 9M Court HD เริ่มตอนแรกก้าวแรกสู่สังเวียนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ในรังสฤทธิ์ลักษิตานนท์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยมอบเงิน 1.5 ล้านบาทให้แก่นายปิติพิโรมภักดีประธานกรรมการมูลนิธิปิติพิโรมภักดีโดยเงินดังกล่าวเป็นรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ12ปีของมูลนิธิเพื่อนำไปสนับสนุนโครงสร้างด้านการศึกษาและสาธารณสุขให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ต่างจังหวัดพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและตรังอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรและเวลา 23:02 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:46 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 16:25 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49
13: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำข้อควรปฏิบัติด้านมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการและพนักงานขับรถบรรทุกดังนี้ 1. ก่อนที่พนักงานขับรถจะออกปฏิบัติหน้าที่ต้องตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยของรถบรรทุกรถลากจูงรถพ่วงก่อนใช้งานทุกครั้ง 2. กำชับให้ผู้ขับรถต้องขับรถด้วยความระมัดระวังใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ขับรถพักผ่อนอย่างเพียงพอ 3. ผู้ขับรถบรรทุก ต้องไม่ใช้สารเสพติดและต้องไม่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ 4. ผู้ประกอบการขนส่งมีการติดตั้งระบบ GPS 5. หลีกเลี่ยงการจอดรถบรรทุกทิ้งไว้บนไหล่ทางโดยผู้ประกอบการและพนักงานขับรถบรรทุกต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบพนักงานขับรถทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดและมีโอกาสถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถได้หากประชาชนพบรถบรรทุกกระทำความผิดสามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าปันคำว่าปันเขียนปอปลาไม่หันอากาศนอนหนูมีความหมายว่าแบ่งสิ่งที่ตนมีอยู่ให้แก่ผู้อื่นอาจเป็นวัตถุสิ่งของซึ่งเป็นรูปธรรมหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมก็ได้เช่นแดงปันอาหารกลางวันให้เพื่อนที่ลืมนำกล่องข้าวมาโรงเรียนคำว่าปันอาจใช้คู่กับคำว่าแบ่งเป็นแบ่งปันก็ได้เช่นเราควรแบ่งปันน้ำใจให้แก่กันเห็นใครทุกข์ยากลำบากก็ช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้คำว่าปันเมื่อผสมกับคำว่าส่วนเป็นปันส่วนหมายถึงจัดสรรให้ตามส่วนของจำนวนสมาชิกในแต่ละครัวเรือนเช่นในช่วงเกิดสงครามมีการปันส่วนอาหารและของใช้จำเป็นให้แก่ประชาชน
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนความเชื่อและประเพณีมอญชาวมอญส่วนใหญ่แม้จะนับถือพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดแต่ก็ยังคงมีความเชื่อเรื่องผีบรรพชนอันเป็นลัทธิความเชื่อของมนุษย์หลายเชื้อสายเผ่าพันธุ์ด้วยเช่นกันผีที่ชาวมอญนับถือเป็นผีบรรพชนหรือผีปู่ย่าตายายเรียกกันโดยทั่วไปว่าผีบ้านผีเรือนเนื่องจากผู้ที่นับถือผีมักไม่กล้าละเมิดข้อกำหนดตามขนบจารีตทำให้พิธีกรรมเกี่ยวกับการนับถือและเส้นไหว้ผีเป็นดังข้อบังคับในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมตลอดจนสามารถดำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีมอญดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่Facebook, YouTube, Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
19: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
20: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้รับฟังรายละเอียดถึงการเร่งช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดรวมถึงคำแนะนำผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐให้รีบยื่นอุทธรณ์พร้อมเช็คข้อมูลทางทะเบียนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกสัมภาษณ์โดยณภัสสรแก้วคำครับ
21: ค่ะขณะนี้ท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
22: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยครับ
21: ค่ะท่านคะเมื่อวานนี้ทางกระทรวงการคลังได้เปิดรายชื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วนะคะแต่ทีนี้ยังมีส่วนหนึ่งสำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมมีหนึ่งประเด็นนะคะที่นำไปเป็นเงื่อนไขด้วยในเรื่องของการโอนรถหรือใครที่มีที่อยู่อาศัยมาก่อนหน้านี้ในส่วนของยานพาหนะนะคะกรมการขนส่งทางบกจะมีแนวทางช่วยเหลือหรือมีการตรวจสอบตรงนี้อย่างไรบ้างคะ
0: ผมต้องเรียนว่าทางกระทรวงคมนาคมได้สั่งการมอบหมายให้ทางกรมการขนส่งทางบกนะครับอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมายังสำนักงานขนส่งทั้งในส่วนของภายในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในภูมิภาคนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องของกรรมสิทธิ์รถยนต์การครอบครองรถต่างๆเนื่องจากว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ที่สามารถลงทะเบียนได้ก็คือในหัวข้อที่ว่าจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในรถเว้นแต่เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในรถเฉพาะประเภท

0: วกให้กับประชาชนก็จะให้มีการสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ฟรีนะครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่เป็นภาระของทางภาครัฐอยู่แล้วนะครับที่ต้องดูแลประชาชน2ก็คือผมเองก็ตั้งโต๊ะที่จะต้องให้รับคำร้องต่างๆมีบางเคสที่บางท่านเนี่ยได้ขายกรรมสิทธิ์รถไปนานแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าเป็นการขายแบบที่ในอดีตเขาทำกันคือเรียกว่าโอนลอยเมื่อมีการเซ็นโอนลอยออกไปแล้วก็ตัวท่านที่ขายรถไปเนี่ยไม่ทราบว่าได้ถูกจดแจ้งเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนกรรมสิทธิ์แล้วหรือยังนะครับก็เลยทำให้เกิดปัญหาว่าท่านเนี่ยยังมีชื่อครอบครองรถอยู่นะครับบางรายก็เป็นรถที่ได้ถูกกำดายไฟแนนซ์เนี่ยยึดไปแล้วนะครับแต่ว่ายังคงมีชื่อที่ผ่อนชำระอยู่นะครับบางรายก็เป็นผู้ที่ได้ขายรถไปนะครับให้กับญาติพี่น้องแต่ว่ายังไม่ได้โอนรถอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่สามารถติดตามรถได้นะครับบางรายก็เป็นลักษณะว่าญาติพี่น้องมาขอให้ใช้ชื่อในการซื้อรถนะครับผ่านไฟแนนซ์ซึ่งท่านเองท่านก็ไม่ทราบนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราก็รวบรวมประเด็นทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะได้รวบรวมรายงานไปยังหน่วยงานต้นทางก็คือทางกระทรวงการคลังนะครับซึ่งก็ได้มีการประสานงานกับทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วซึ่งก็ทางท่านผู้อำนวยการก็มอบหมายว่าขอให้ทางกรมนะครับช่วยรวบรวมประเด็นต่างๆแล้วก็เดี๋ยวทำหนังสือแจ้งไปยังทางกระทรวงการคลังโดยด่วนนะครับว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างนะครับซึ่งผมก็ได้รายงานผู้บัญชาโดยตามขั้นตอนทางท่านรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้สั่งการให้เราดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดครับ
1: นั่นก็สอดคล้องกับที่คุณวินิจนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่าทางกระทรวงการคลังจะมีการปรับเงื่อนไขตรงนี้ด้วยค่ะแล้วทางกรมการขนส่งทางบกจะมีการเปิดโต๊ะรับไปจนถึงเมื่อไหร่คะหรือว่าจะสิ้น
0: คือขณะนี้เนี่ยถ้าเป็นในสำนักงานเขตพื้นที่1-5ในกรุงเทพนะครับก็เราก็ดูแลได้ตลอดนะครับขอให้ท่านที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนี่ยสามารถเข้ามาติดต่อได้ถ้าเป็นสำนักงานเขตพื้นที่5นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่อาคาร2ชั้น3นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสำนักงานเขตพื้นที่1-4เนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะครับที่งานทะเบียนได้หมดเลยครับซึ่งได้มีข้อสั่งการไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็รวมถึงทั้งสำนักงานขนส่งทั่วประเทศนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ครับเรายินดีให้คำแนะนำครับแล้วก็ขออนุญาตว่าจะได้เกรงใจทางเจ้าหน้าที่นะครับเรายินดีที่จะดูแลให้นะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
1: ค่ะนอกจากการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีข้อร้องเรียนต่างๆแล้วนะคะทางกรมการขนส่งทางบกเองก็จะมีการเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนด้วยเช่นกันเห็นทราบว่ามีการออกประกาศกำหนดให้รถบรรทุกยกเทนะคะที่ก่อนหน้านี้เราเคยเห็นข่าวแล้วว่ามันเคยมีอุบัติเหตุมาแล้วเรามีการออกกฎหมายใหม่ที่จะดีเดย์ในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะสาระสำคัญของประกาศนี้เป็นอย่างไรบ้างคะท่านคะ
0: คืออย่างนี้ครับขณะนี้ประกาศมีผลแล้วนะครับกำหนดให้รถบรรทุกดัมประเภทดัมนะครับที่มีกระบะดัมนะครับทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็น6ล้อ10ล้อเนี่ยจะต้องติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนเมื่อกรณีดัมเนี่ยยกนะครับซึ่งก็จะเป็นสัญญาณไปรวมถึงเสียงภายในรถทุกๆคันด้วยนะครับเราให้เวลาในเรื่องของการติดตั้งเนี่ยต่อเมื่อ1รอบการแจ้งจดภาษีครับก็ขณะนี้เนี่ยเราก็อยู่ระหว่างการเร่งทำความเข้าใจประชาสัมพันธ์ไปยังเจ้าของรถบรรทุกทั้งหมดนะครับซึ่งแต่อุปกรณ์อันนี้ก็มีราคาไม่แพงครับสามารถติดตั้งได้ทุกคันแล้วก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงด้วยนะครับแล้วก็เราไม่ต้องการให้เกิดเหตุซ้ำรอยนะครับกรณีที่กระบะดำยกแล้วก็ไปทำให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆได้นะครับก็ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังท่านผู้ครอบครองรถกระบะดำทั้งหมดด้วยครับ
1: ตรงนี้เราได้มีการประสานกับผู้ผลิตในส่วนของรถบรรทุกต่างๆไหมคะว่าจะต้องติดตั้งมาจากโรงงานเลย
0: ครับขณะนี้มีการประสานเรียบร้อยแล้วครับก่อนที่ออกกฎหมายเนี่ยขณะนี้ได้มีการทำ public hearing หรือว่าทำเรียกว่าประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนไปทั้งหมดแล้วครับผมคิดว่าลักษณะของการดำเนินการขณะนี้เนี่ยเราได้ออกประกาศของกรมเพื่อบังคับใช้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำต่างๆนะครับไปยังท่านผู้ที่ครอบครองรถแล้วก็เจ้าของบริษัทของห้างร้านต่างๆนะครับในเรื่องของการติดตั้งครับ
1: นั่นหมายความว่าถ้าเป็นรถใหม่ที่ออกหลังจากนี้ก็จะมีการติดตั้งระบบมาพร้อมส่วนที่ออกไปก่อนหน้านี้

0: ก็คือขอความกรุณาคือตรง
1: ต
0: น
1: ้
0: ี
1: อ
0: ้
1: งมาติดตั้งเพิ่มเติมครับครับผม
0: คือเป็นกฎหมายออกมาบังคับเลยถูกต้องใช่ไหม
1: ใช
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับใช่ครับใช
0: ค
1: ่
0: ่ะ
1: ครับ
0: ถ้าตร
1: ใช
0: ง
1: ่
0: นี้
1: ครับ
0: เพื่อจะให้ผลสำฤทธิ์นะคะเรามีการมีบทลงโทษหรือมีข้อตักเตือนอย่างไรบ้างคะหากฝ่าฝืนตรงนี้ค่ะ
1: ขณะนี้เนี่ยเรารวมอยู่เรื่องของเป็นอุปกรณ์ส่วนควบครับที่จะต้องมีการตรวจสภาพรถครับก่อนที่จะมีการอนุญาตให้มีการต่อทะเบียนรถครับ
0: ก็ดูตั้งแต่รถเล็กไปถึงรถใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ก็ให้ความสําคัญกับรถที่ประกอบอาชีพในชุมชนอย่างรถพ่วงข้างอย่างที่ออกกฎหมายมาก่อนหน้านี้ด้วย
1: รถพ่วงข้างนะครับขณะนี้ได้เราได้ออกกฎหมายในเรื่องของการที่จะรับรองโดยที่ท่านเจ้าของรถพ่วงข้างนะครับสามารถนำมาจดเป็นทะเบียนรถพ่วงข้างได้เรียบร้อยแล้วครับในทุกสำนักงานขนส่งครับอยากให้ท่านที่ถือกรรมสิทธิ์แล้วก็เอารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยหรือว่าเป็นรถที่เอาไปต่อเติมเองเนี่ยครับเข้าไปขอรับคำแนะนำปรึกษากับสำนักงานขนส่งจังหวัดนะครับในงานตรวจสภาพนะครับซึ่งเราได้ออกแบบเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องมีการติดตั้งเรื่องของป้ายสะท้อนแสงนะครับด้านหลังรวมถึงจุดสะท้อนแสงเพิ่มเติมและไฟเพื่อทําให้เกิดความปลอดภัยเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันเราก็จะตรวจสอบในเรื่องของจุดยึดรถนะครับระหว่างตัวของมอเตอร์ไซค์หลักกับจุดพ่วงเนี่ยนะครับให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าที่เกิดเหตุอุบัติเหตุเนี่ยก็คือส่วนมากก็คือจะเรื่องของการจุดเชื่อมต่อครับก็ขออนุญาตให้ท่านผู้ครอบครองนะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าเมื่อเข้าไปที่สำนักงานขนส่งแล้วจะไม่ได้รับความสะดวกนะครับก็ได้มีการกำชับแล้วก็พร้อมให้คําแนะนํากับทุกท่านนะครับพร้อมที่จะให้ดําเนินการในการจดทะเบียนรถเป็นรถพ่วงนะครับแล้วก็เราเองเราอยากสนับสนุนเรื่องของรถเศรษฐกิจชุมชนนะครับแต่ว่าอะไรก็ดีเราก็มีข้อบังคับต่างๆในการที่จะใช้งานนะครับเพื่อแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของความเร็วเรื่องของการที่ต้องมีสัญญาณไฟต่างๆให้เกิดความชัดเจนปลอดภัยขึ้นนะครับ
0: เรื่องท้ายในวันนี้นะคะขอให้ท่านฝากถึงระบบขนส่งสาธารณะค่ะที่จะต้องมีการเพิ่มความปลอดภัยต่างๆรวมไปถึงผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะที่บริการประชาชนได้ค่ะ
1: ครับขณะนี้นะครับสภาวะการในเรื่องของราคาน้ำมันได้ปรับตัวลดลงนะครับเหลือราคาน้ำมันดีเซลที่34บาทเศษนะครับขณะนี้ทางกรมก็ได้ออกประกาศลดราคาค่าโดยสารนะครับตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมไปนะครับอีก3สตางค์ต่อที่นั่งต่อกิโลเมตรแล้วนะครับซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับผมก็กราบเรียนว่าขอความร่วมมือทุกท่านนะครับช่วยกันกรุณาปรับราคาลงนะครับแล้วก็เพื่อที่ดูแลพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับให้เกิดความเป็นธรรมทั้งนี้เนี่ยกรมเองเนี่ยก็ได้สะท้อนในเรื่องของราคาต้นทุนพลังงานที่เกิดขึ้นมาในตามห่วงเวลามาโดยตลอดนะครับขณะนี้เมื่อมีราคาปรับขึ้นเราก็ได้สะท้อนปรับเป็นตามสภาวะการตอนนี้ราคาลงแล้วก็ได้ประกาศนะครับในเรื่องของราคาต่างๆให้ปรับลงมาแล้วนะครับจึงขอความกรุณานะครับท่านผู้ประกอบการทุกท่านนะครับด้วยกรุณาตรวจสอบตารางราคาต่างๆที่กรมได้ออกไปและมีผลบังคับนะครับแล้วก็ขอให้ดำเนินการกำหนดราคาดังกล่าวเนี่ยอย่างเคร่งครัดด้วยครับ
0: ในวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นอย่างสูงนะคะที่สละเวลามาสร้างความเข้าใจถึงการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะรวมไปถึงดูแลผู้โดยสารด้วยในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ชาวลาวเวียงดอนคาอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรียังคงมีวิถีชีวิตดั้งเดิมร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยคือเสน่ห์วัฒนธรรมผ่านผืนผ้าทอและรอยเข็มปักอันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใครในโลกด้วยวิถีเวียงดอนคาติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
4: กลุ่มวิถีเวียงดอนคามีความโดดเด่นของผ้าปักวิถีเวียงดอนคาคือความประณีตระดับแฮนด์เมด100%โดยช่างปักทุกคนจะใช้มือและเข็มด้นสดปักลงบนผืนผ้าโดยไม่ใช้สะดึงที่ผ้าแต่ละซึ่งผ้าแต่ละผืนซึ่งผ้าแต่ ซึ่งผ้าแต่ละผืนหรือกระเป๋าแต่ละใบจะใช้เวลาสรรสร้างประมาณ 2-3 วันและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือสินค้าทุกชิ้นจะมีลายปักที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่อให้พยายามแกะลายให้เหมือนเดิมอย่างไรก็ไม่สามารถทำซ้ำอย่างแน่นอนคุณจงรักเสมอ่วมพัฒนาการอำเภออู่ทองได้บอกเล่าถึงความตั้งใจในการขับเคลื่อนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรีในพื้นที่เอาไว้ว่าทางกลุ่มได้รวมตัวกันตอนแรกก็คือการทอผ้าก่อนต่อมาก็จึงมีการทำผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเข้ามาอบรมให้ความรู้เรื่องการแปรรูปต่างๆเป็นกระเป๋าย่ามสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันกลุ่มนี้จะมีความยั่งยืนตรงที่ว่าทอเองปักเองและทุกอย่างทำด้วยฝีมือตัวเองทั้งนั้น
5: คือทางกลุ่มได้รวมตัวกันนะตอนแรกก็คือการทอผ้าก่อนนะคะต่อมาก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะคะก็โดยได้รับการสนับสนุนจากเปิร์มมหาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนะคะเข้ามาในเรื่องของการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการแปรรูปต่างๆนะคะเป็นกระเป๋าเป็นย่ามสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันกลุ่มนี้ก็จะมีความยั่งยืนโดยที่ว่าทอเองปักเองแล้วก็ทุกอย่างทำด้วยฝีมือตัวเองทั้งนั้นเลยของการรวมกลุ่มของสตรีค่ะตำบลดอนคาค่ะจะมีเอกลักษณ์นิดนึงตรงที่ว่าแต่ละผืนแต่ละชิ้นจะไม่เหมือนกันจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันค่ะมันไม่ซ้ำกันเป็นแฮนด์เมดค่ะ
4: ร้านคุณปฐมตั้งทวีวิวัฒน์ประธานกลุ่มวิถีเวียงดอนคาได้เปิดเผยถึงจุดเริ่มต้นและการเติบโตของกลุ่มว่าปัจจุบันมีสมาชิกรวมกลุ่มจักสานกว่า60คนและกลุ่มทอผ้าปักอีก30คนคือเริ่มต้นจากกลุ่มจักสานก่อนตอนนี้มีเด็กๆมาเริ่มหัดปักผ้าต่อยอดจากกลุ่มของพวกเราแม้สมาชิกส่วนใหญ่จะมีอาชีพหลักคือทำนาและค้าขายแต่กลุ่มผ้าปักวิถีเวียงดอนคาแห่งนี้กลายเป็นพื้นที่สร้างรายได้เสริมชั้นดีที่หล่อเลี้ยงด้วยความรักและความสุขของคนในชุมชนโดยมีการจัดสรรรายได้อย่างเป็นธรรมตามเนื้องานทั้งแผนกปักและแผนกเย็บพร้อมทั้งแบ่งปันความสุขกลับคืนสู่สมาชิกในทุกๆเทศกาล
6: เรามองย้อนหลังไปเราก็เหมือนรูปแบบเก่าๆมันก็จะเหมือนจะล้าสมัยนิดนึงเราก็พยายามปรับปรุงขึ้นมาอะไรประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปเด็กรุ่นหลังก็จะมองของเราเป็นโบราณแล้วเขาก็จะพัฒนาของเขาเองต่อไปรายได้ในกลุ่มเราจะตั้งไว้นะคะว่าปักอย่างเงี้ยใบนึงเราจะให้ค่าแรงเขาเท่าไหร่ถ้าใครขยันก็คือทำได้เยอะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มาทำให้กลุ่มเหมือนทำส่วนตัวเราก็ไม่ได้ปิดการเราก็จะให้ทำแล้วเวลาเราออกบูธอะไรเนี่ยเราก็ไปขายรวมกันก็มีอะไรก็มานั่งคุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน
4: สำหรับผู้ที่สนใจเสน่ห์ผ้าปักแฮนด์เมดและร่วมสนับสนุนสินค้าโอท็อปที่เปี่ยมไปด้วยเรื่องราวของชาวลาวเวียงสามารถแวะเวียนมาเยี่ยมชมได้ที่กลุ่มจักสานบ้านดอนคาหรือวิถีเวียงอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีโทรศัพท์หมายเลข0861740094ขอเชิญมาร่วมสืบสานรอยเข็มแห่งภูมิปัญญาเพื่อให้ผ้าปักวิถีเวียงดอนคายังคงถักทอความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไปเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
3: จังหวัดตรังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของฝั่งอันดามันศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรังจึงดำเนินการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่ผู้ประกอบการตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติติดตามจากรายงานค่ะ
7: สอนชนหรือศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็นหน่วยปฏิบัติงานหลักที่รับผิดชอบดำเนินการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชนนาวาเอกดุสิตจันทร์ราชรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรังกล่าวว่าสอนชนหรือศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลมีภารกิจหลัก9ด้านในการดูแลและป้องกันภัยคุกคามทางทะเลของ ประเทศไทยเพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ
8: การปฏิบัติงานของสอนชนจังหวัดตรังเป็นการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาตามกรอบภัยคุกคาม9ด้านและสถานการณ์อื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางทะเลนะครับภัยคุกคาม9ด้านก็ประกอบด้วยการกระทำให้เป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธ2การก่อการร้ายในทะเล3การนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าประเทศ4การเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายครับ5การบังคับใช้แรงงานทาสแรงงานและการค้ามนุษย์ในทะเล6การทำประมงผิดกฎหมาย7การเกิดอุบัติเหตุและการกู้ภัยในทะเล8การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ9การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7: สำหรับภารกิจการรักษาความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมายในเขตพื้นที่ทางทะเลศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรังได้ดำเนินการจัดการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจังหวัดตรังประจำปี2569ขึ้นโดยได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังโรงพยาบาลตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติทางทะเลโดยยึดกรอบแนวทางตามแผนเผชิญเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลจังหวัดตรัง
8: สอนชนจังหวัดตรังจัดการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการเปิดด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจังหวัดตรังนะครับโดยมีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางภาครัฐเอกชนสมาคมมูลนิธิอาสาสมัครและผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลพื้นที่จังหวัดตรังครับโดยกำหนดรูปแบบการฝึกคร่าวๆเป็น2ห้วงครับจะฝึกแก้ไขปัญหาบนโต๊ะหรือเทเบิลท็อปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ครับจะทำการฝึกปฏิบัติภาคสนามหรือภาคทะเลหรือฟิลโทนิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ฟิลโทนิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับฝึกที่ท่าเทียบเรือปากเมงตำบลไม้ฝาดอำเภอสีเกาจังหวัดตรังนะครับสำหรับการฝึกซ้อมดังกล่าวนี้นะครับจะเป็นการแสดงถึงความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตรังในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งสนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังต่อไปครับ
7: ทั้งนี้การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจังหวัดตรังประจำปี2500ประจำปี2569เป็นการยกระดับความพร้อมเชิงปฏิบัติของทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินทางทะเลได้อย่างทันท่วงทีลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ฝั่งอันดามันยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน

0: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยเตรียมเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนรายการ GLO Cup 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยในวันที่29กรกฎาคมนี้เพื่อเฟ้นหาดาวรุ่งเข้าสู่โครงการ GLO Star ไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นติดตามจากทีมข่าวกีฬาค่ะ
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนรุ่นอายุไม่เกิน13ปีและ15ปีรายการ GLO Cup 2026ซึ่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาได้จัดการแข่งขันรอบคัดเลือกทั้ง7ภูมิภาคเพื่อหาสุดยอด32ทีมมาแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ซึ่งจะเป็นการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม32ทีมแบ่งออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละ4ทีมแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อเฟ้นหา4ทีมสุดท้ายของแต่ละรุ่นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันในวันที่2สิงหาคมณสนามสุพัชลาไสยนอกจากนี้ยังเฟ้นหานักเตะที่มีพรสวรรค์เข้าโครงการ GLO Star ไปฝึกฟุตบอลที่ประเทศญี่ปุ่นกับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะอีกด้วยพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาได้เห็นศักยภาพของเยาวชนไทยที่ได้รับโอกาสแสดงความสามารถบนเวทีเดียวกันอย่างเท่าเทียมให้เด็กไทยได้เรียนรู้ผ่านกีฬาทั้งเรื่องวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมและการเคารพกติกาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตทั้งในฐานะนักกีฬาและพลเมืองที่มีคุณภาพ
2: จะเห็นว่าในแต่ละทีมเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมมากขึ้นนะครับน้องๆผู้เล่นมีความเก่งขึ้นเหมือนกับว่าให้ความสำคัญหรือมาสนใจในถ้วย GLO Cup มากขึ้นนะครับด้วยที่ว่าโอกาสที่เกิดขึ้นได้จริงนะครับเพราะว่าเรามี GLO Star ด้วยนะครับแล้วก็ GLO Star เนี่ยไปประเทศญี่ปุ่นถึง6เดือนแล้วก็กลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ครับมันเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆเยาวชนคนไทยในแต่ละทีมเนี่ยได้มองเห็นความสำคัญของเจลครับนะครับ
1: ด้านนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยในฐานะประธานจัดการแข่งขันกล่าวว่าจากการติดตามนักเตะในโครงการ GLO Star 2025ได้เห็นพัฒนาการของนักกีฬาทั้ง mindset การเล่นการเล่นเป็นทีมรวมถึงทักษะต่างๆและเชื่อว่าเด็กเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติไทยในอนาคตต่อไป
3: ต้องบอกเลยว่าได้เปลี่ยน mindset ของเด็กๆนะครับเปลี่ยนวิธีการเล่นครับไม่ว่าจะเป็นอีวิดวลหรือว่าการเล่นเป็นทีมนะครับสิ่งสำคัญคือสิ่งที่ได้กลับมานั้นนะฮะก็คือเรื่องของการมีระเบียบวินัยครับวิธีคิดต่างๆมันเปลี่ยนไปนะครับก็เลยทำให้น้องๆมีพัฒนาการในการเล่นที่ดีซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้มูลนิธิพัฒนาบอลไทยแล้วก็เจลโอมีความภาคภูมิใจมากนะฮะที่ได้เปิดโอกาสให้เด็กและเด็กๆสามารถไปสานต่อตามที่เขาต้องการได้นะครับก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่ดีต่อไปสำหรับทีมเยาวชนทีมชาติไทยต่อไปในอนาคตและต่อไปในทีมชาติไทยด้วยครับ
1: ทั้งนี้เวที GLO Cup 2026จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ก้าวไปสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพรวมไปถึงต่อยอดเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตได้มากน้อยเพียงใดต้องติดตามการพิสูจน์ฝีเท้าของเหล่านักเตะเยาวชนทั้ง32ทีมในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการพัฒนาจิตโดยหลวงพ่อปราโมท
6: นั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะสิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาทเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้เมื่อมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะ ถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผมสุรพงษ์มาลีเชิญท่านโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกมาพูดคุยบอกเล่าและเคลียร์ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพี่น้องประชาชนสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: คุณผู้ฟังครับตอนที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาท่านนายกได้สัญญาไว้ว่าจะผลักดันร่างกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนให้แล้วเสร็จภายใน180วันหรือว่า6เดือนท่านโฆษกครับผมนับนิ้วดูเนี่ยแค่90กว่าวันพูดง่ายๆคือ3เดือนเนี่ยรัฐบาลก็ได้ผลักดันพรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและให้บริการประชาชนพ.ศ. 2569ได้แล้วเสร็จแล้วก็ประกาศในราชกิจจาตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่ว่าต่อไปนี้เนี่ยประชาชนไปขอรับบริการภาครัฐจะได้รับความสะดวกกว่าเดิมยังไงครับแล้วผมเนี่ยใจร้อนอ่ะมีผลบังคับใช้เลยหรือเปล่าครับ
2: ก่อนอื่นต้องบอกว่านโยบายที่ท่านนายกอนุทินได้แถลงต่อรัฐสภานั้นนะคะพูดแล้วทำและในเรื่องของกฎหมายพรบการอำนวยความสะดวกนี้พูดแล้วทำเร็วด้วยนะคะ
1: ครับ
2: แม้ว่าจะประกาศในราชกิจจาเมื่อ8กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ว่ายังไม่ได้มีผลทันทีนะคะต้องให้เวลาส่วนราชการเขาไปปรับตัวยกระดับการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีเวลาปรับปรุงตัวเองนะคะทำให้มันรวดเร็วทันสมัยประชาชนต้องได้รับความสะดวกตามที่กฎหมายกำหนด4มกราคมค่ะมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับเลยปีหน้านะคะ4มค70ค่ะ
1: ครับแล้วที่เคยพูดกันว่าเวลาไปติดต่อราชการโอ้โหมันยุ่งยากเหลือเกินกฎหมายฉบับนี้จะลดภาระของพี่น้องประชาชนลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของประชาชนลงได้ยังไงครับ
2: ลดได้มากเลยนะคะเรื่องของเวลาเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็ลดการใช้ดุลพินิจของราชการด้วยเพราะว่าอะไรที่ต้องใช้ดุลพินิจเยอะก็มีความเสี่ยงในเรื่องของจ่ายใต้โต๊ะนะคะ
1: ครับ
2: ประโยชน์9ข้อที่จะเห็นชัดๆจากการใช้พรบ.อำนวยความสะดวกนี้นะคะ1เวลาเราไปติดต่อหน่วยงานรัฐที่ไหนเนี่ยบางทีเราก็งงว่าเอ๊ะต้องทำอะไรบ้างเอาเอกสารอะไรยังไงนะคะ
1: ครับ
2: จากนี้เนี่ยเมื่อบังคับใช้แล้วจะไม่งงเพราะว่าทุกบริการจะต้องมีคู่มือสำหรับประชาชนทำให้เข้าใจนะคะ2ไอ้เรื่องของการขอเอกสารซ้ำมันจะไม่ต้องเพราะว่าเราจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานกฎหมายฉบับนี้มันมีผลเนี่ยควบคู่ไปกับพรบ.เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องขอเอกสารซ้ำมันอยู่ในฐานข้อมูลแล้วแล้วก็ต้องเชื่อมกันด้วย
1: ดีจังครับ
2: อันที่3คือเรื่องของการต่ออายุใบอนุญาตมันจะทำได้ง่ายกว่าเดิมนะคะคือไม่ต้องขอใหม่เลยเพียงแค่ชำระค่าธรรมเนียมโดยที่ไม่ต้องไปยื่นเรื่องใหม่ทั้งหมด
1: ครับ
2: ในเรื่องของใบอนุญาตหายก็ไม่ต้องไปแจ้งความนะคะติดต่อหน่วยงานได้ทันทีหรือถ้าในกรณีที่มันมีเรื่องเร่งด่วนมากๆเนี่ยมันก็จะมีช่อง fast track ให้โดยที่ไม่ต้องไป
1: เข้าคิวรอ
2: แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมาถูกจ่ายเงินเพิ่มนะคะม
1: ัน
2: เป็นระบบที่จะอำนวยความสะดวกในกรณีที่เร่งพิเศษ
1: ครับ
2: อีกอันนึงอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยจำไว้เลยนะคะคำว่าซูเปอร์ไลเซนส์ภาคเอกชนเนี่ยบ่นมาเยอะว่าจะขอใบอนุญาตประกอบกิจการใดกิจการหนึ่งเนี่ยโหไม่รู้กี่ใบอนุญาตนั่นหมายถึงไปกี่หน่วยงานนะกว่าจะทำธุรกิจได้เพราะฉะนั้นมันมีกฎระเบียบในเรื่องของซูเปอร์ไลเซนส์แปลว่าขอในครั้งเดียวได้ครบทุกใบอนุญาตค่ะ
1: ไปครบจบที่เดียว
2: ไปครบจบที่เดียวนะคะ
1: ครับ
2: และสำหรับชาวต่างชาติค่ะก็จะเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นเพราะว่าจะมีแบบฟอร์มและคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะคะยื่นคำขอที่ศูนย์รับคำขอกลางได้ครบณจุดเดียวอีกประเด็นหนึ่งก็คือขยายอายุใบอนุญาตที่น้อยกว่า5ปีไม่งั้นต้องมาต่อใบอนุญาตกันวุ่นวายก็ทำให้มันไม่น้อยกว่า5ปี
1: ครับฟังท่านโฆษกอย่างนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็คงจะปักหมุดรอแล้วนะครับต้นปีหน้ากฎหมายนี้คงจะได้ใช้อย่างเต็มที่ซึ่งจะส่งผลดีต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยเรื่องดีๆอย่างนี้ก็เลยต้องนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะครับอีกเรื่องนึงที่สังคมให้ความสนใจโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางซึ่งเคยเป็นผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย ช่วงที่ผ่านมาก็มีกระแสความวิตกกังวลว่ากฎเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะในปี2569เนี่ยจะเป็นยังไงเขาจะถูกลดทอนสิทธิหรือจำกัดสิทธิอะไรหรือเปล่าซึ่งก็ทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้สั่งการให้มีการทบทวนปรับปรุงกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและข้อเท็จจริงต่างๆตอนนี้เนี่ยมีข้อสรุปเกี่ยวกับเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วหรือยังครับท่านโฆษกครับ
2: มีมาใหม่เพิ่งเข้าครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาต้องเรียกได้ว่าทุกเสียงสะท้อนที่เป็นเหตุเป็นผลจากประชาชนเนี่ยท่านนายกสั่งให้รับฟังแล้วก็ประเด็นนึงที่เกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดร.จำได้ไหมคะว่ามันมีเสียงสะท้อนที่พูดถึงว่าถ้าลูกเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนภาษีนะคะแล้วในขณะที่คุณพ่อคุณแม่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เนี่ยจะไม่ได้สิทธิ์
1: ตอนนี้ไม่มีแล้ว
2: ตอนนี้ยกเลิกเกณฑ์นั้นไปแล้วก็คือคุณลูกยังคงใช้ชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนภาษีได้และคุณพ่อคุณแม่ก็ยังจะมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าคุณสมบัติเข้าเกณฑ์อื่นๆทั้งหมดที่เราประกาศมาเมื่อ12มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเพียงแต่ว่าเรื่องของภาษีอันนี้ปลดล็อกแล้ว
1: นอกจากปลดล็อกแล้วเห็นว่ายังมีเรื่องอื่นเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์มาด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะต้องบอกนิดนึงนะคะว่าการที่เรามาให้ยืนยันสิทธิ์อีกครั้งนึงสำหรับคนที่ถือบัตรอยู่แล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าเราต้องการที่จะใช้งบประมาณแผ่นดินในการดูแลคนที่เดือดร้อนที่สุดยากไร้ที่สุดให้แม่นยำเพราะฉะนั้นที่ผ่านมามันไม่ได้มีการปรับปรุงข้อมูลหรือว่าตรวจว่าคนยังเข้าเกณฑ์ยากไร้จริงๆหรือเปล่านะวันนี้จึงต้องมาตรวจกันใหม่นะคะแต่ขณะเดียวกันที่เราเปิดให้มีการยืนยันสิทธิ์สำรวจเพิ่มเติมเนี่ยทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมอสสที่เขาลงพื้นที่ไปสแกนดูว่ามีใครที่เดือดร้อนมากๆที่ผ่านมาไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยก็พบว่ามีถึงอีก 5.4 ล้านคนนะคะ
1: เพิ่มขึ้นมา
2: ค่ะคือมีอยู่ในฐานข้อมูลเดิมที่สำรวจอยู่ก่อนหน้าอยู่ประมาณล้านกว่าคนและพอไปเดินสำรวจจริงๆคนบอกจุดมาเนี่ยเพิ่มมาอีก 5.4 ล้านคนอันนี้ก็คือสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลแล้วค่ะว่าถ้าเดือดร้อนจริงๆยากไร้จริงๆความช่วยเหลือต้องไปให้ถึงแต่ถ้าสำหรับท่านที่พอดูแลตัวเองได้ก็อยากจะขอให้เข้าใจนะคะว่าอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนในรอบปีต่อไปเพราะว่าถ้าคุณไม่เข้าเกณฑ์
1: อีกเรื่องหนึ่งที่พูดกันเยอะเหมือนกันก็คือเอาเกณฑ์เรื่องวงเงินสินเชื่อหนี้สินมาเนี่ยแล้วเป็นยังไงล่ะครับเรื่องนี
2: ้ก็มีการปรับปรุงเกณฑ์คุณสมบัตินะคะจากไม่มีวงเงินสินเชื่อหรือมีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทหนี้และทุกบัญชีไม่เกิน 100,000 บาทเนี่ยแต่เกณฑ์ใหม่สินเชื่อที่มีอยู่เนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทนั้นจะไม่รวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรม
1: เพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าสินเชื่อเพื่อการเกษตรมันมีลักษณะที่ต่างจากสินเชื่อทั่วไปอยู่นะคะมันเป็นสินเชื่อที่ผูกพันตามรอบฤดูกาลเพาะปลูกและในบางกรณีก็เป็นการเยียวยาบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติมันจึงไม่สะท้อนถึงความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อหรือฐานะทรัพย์สินของผู้มีเงินได้เช่นเดียวกับสินเชื่อประเภทอื่นเห็นไหมคะอาจารย์ว่าครั้งนี้เราลงในทุกๆรายละเอียดเลยเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือเนี่ยไปถึงประชาชนจริงๆค่ะ
1: ก็ต้องคลายความวิตกกังวลลงไปได้นะครับแล้วจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่ครับ
2: สำหรับผู้ที่ถือบัตรรายเดิมมีอยู่แล้วแล้วเข้าเกณฑ์นะคะก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปแต่สำหรับรายใหม่ก็จะไปเริ่มเอาวันที่1ตุลาคมปี69นะคะคนที่มีบัตรอยู่แล้วแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ใหม่นี้นะคะก็จะได้รับการสวิตช์ไปใช้สิทธิ์ในส่วนของบัตรไทยช่วยไทย60-40ในช่วง2เดือนสุดท้ายค่ะ
1: ครับจากเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมาถึงคนที่อยากจะมีอาชีพมีรายได้ประจำจากกิจการของตัวเองล่าสุดรัฐบาลก็มีโครงการสนับสนุนการใช้ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นทางลัดในการสร้างอาชีพให้กับพี่น้องคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plusท่านโฆษกครับคนทั่วไปที่อาจจะเบี้ยน้อยหอยน้อยเนี่ยจะเป็นเจ้าของร่วมกิจการแฟรนไชส์ได้จริงเหรอครับ
2: ได้จริงค่ะคือการทำธุรกิจมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะหลายๆคนอยากจะทำธุรกิจแต่ถ้าไม่มีประสบการณ์เลยและยามนี้เงินทุนมีไม่มากเนี่ยก็คงถอดใจไปซะก่อน
1: ครับ
2: แต่รัฐบาลเนี่ยเห็นว่าทุกคนมีโอกาสแล้วกลไกภาครัฐเนี่ยถ้าเอามาบูรณาการกันเนี่ยสามารถสร้างอาชีพให้กับประชาชนได้นะคะจึงมีโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus แปลว่าท่านผู้ฟังที่อยากจะมีอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักนะคะแล้วซื้อแฟรนไชส์แบรนด์ร้านค้าที่ตัวเองมั่นใจเนี่ยก็ไปเข้าโครงการของกระทรวงพาณิชย์ได้ที่รัฐบาลจะจัดให้ก็คือจะอุดหนุนเงินทุนร่วมจ่ายมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์ครึ่งหนึ่ง 50% นะคะสูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาทค่ะเมื่อไปซื้อแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีรายชื่อของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ร่วมกิจกรรมของรัฐบาลในครั้งนี้นะคะเพียงแค่เดินไปสมัครเลยรัฐช่วยจ่ายค่าแฟรนไชส์ 50% แต่ไม่เกิน 10,000 บาทค่ะคุณสมบัติของผู้ที่จะไปร่วมโครงการนะคะเป็นคนไทยอายุ20ปีขึ้นไปมีความสามารถตามกฎหมายมีความพร้อมด้านเงินลงทุนไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่เป็นกรรมการในนิติบุคคลที่สนใจลงทุนและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจลงทุน
1: ข้อดีหรือประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์คืออะไรครับ
2: 1. สร้างรายได้นะคะขายของในแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วมีทีมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมีทีมช่วยวางแผนในเรื่องข้อมูลเรื่องสูตรเรื่องการตลาดนะคะมีระบบการบริหารกิจการที่สำเร็จรูปและมีการฝึกอบรมบวกคู่มือปฏิบัติงานสนใจเข้าไปสมัครได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข1570ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะเริ่มแล้วนะคะถึง31สิงหาคมนี้ค่ะและถ้าอยากจะรู้ว่ามีแฟรนไชส์ตัวไหนบ้างที่น่าสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทย franchise.dbd.go.th ค่ะ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่รัฐบาลมุ่งสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังอยู่กับท่านโฆษกรัฐบาลดร.การรัชดาธนาดิเรกที่มาคุยประเด็นต่างๆให้เคลียร์นะครับคุณผู้ฟังครับระหว่างออกอากาศอยู่ตอนนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะก็กำลังปฏิบัติภารกิจเยือนจีนอย่างเป็นทางการนะครับท่านออกเดินทางไปตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมนะครับแล้วก็จะอยู่ถึงวันจันทร์ที่20นะครับเช้าวันนี้ท่านโฆษกก็เคลียร์ประเด็นตรงมาจากเมืองจีนเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าการเยือนหนนี้มีความเป็นมาอย่างไรครับ
2: เป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของท่านนายกนะคะตามคำเชิญของท่านนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงค่ะแล้วก็ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ได้เชิญท่านนายกของเรานะคะให้ไปร่วมงานการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกที่เซี่ยงไฮ้ด้วย
1: ครับ
2: ทริปนี้ของนายกก็จะไป3เมืองหลักๆเลยก็คือเซี่ยงไฮ้เฉิงตูและที่ปักกิ่งค่ะสำหรับที่เฉิงตูเนี่ยจะเป็นเรื่องของการไปเปิดสำนักงาน BOI สำนักงานส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยที่เฉิงตูมันมีนัยยะสำคัญตรงที่ว่าเราเนี่ยมีสำนักงานของ BOI อยู่ที่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้แล้วก็กวางโจวซึ่งเป็นพื้นที่ทางใต้ของจีนแต่ครั้งนี้จะไปเปิดที่เฉิงตูแปลว่าเรากำลังจะไปเจาะนักลงทุนในภาคตะวันตกของจีนค่ะแล้วเราก็คาดว่าคงจะได้มีโปรเจกต์ร่วมลงทุนจีนในประเทศไทยตามมานะคะซึ่งเราก็อยากได้เม็ดเงินในอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายอุตสาหกรรมใหม่ๆที่จีนเขามีความพัฒนาล้ำกว่าประเทศอื่นนะคะ
1: ส่วนที่ปักกิ่งเนี่ยเห็นว่าจะได้พบอย่างเป็นทางการกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงนะครับ
2: ใช่ค่ะก็เป็นวาระสำคัญที่จะได้หารือกันในระดับทวิภาคี2ประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเรื่อง AI เรื่องการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์การค้าเรียกว่าทุกมิติเลยแล้วก็จะมีการลงนามความร่วมมือในอีกหลายๆด้านที่ท่านนายกย้ำเสมอว่าเมื่อเราไปจับมือกับเขาแล้วลงนามทางเอกสารแล้วกลับมายังประเทศไทยต้องขับเคลื่อนความสัมพันธ์เหล่านั้นให้เกิดเป็นรูปธรรมให้ประชาชนเห็นประโยชน์ว่าการทูตในรัฐบาลอนุทินนั้นมันเป็นการทูตที่กินได้จับต้องได้จริงค่ะ
1: คุณผู้ฟังฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำนโยบายหรือผลการดำเนินงานของรัฐบาลเรื่องไหนมาบอกเล่าหรืออยากทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญอะไรก็ส่งข้อความผ่านเพจไทยคู่ฟ้านะครับผมจะได้นำมาซักถามท่านโฆษกให้เคลียร์กันในรายการทุกเช้าวันเสาร์อย่างนี้นะครับทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับสัปดาห์นี้ท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกกับผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

ท่านผู้ชมทางบ้านท่านไหนกำลังจะได้รับมรดกบ้างครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการแบ่งปันทรัพย์มรดกตามกฎหมายกันนะครับพูดถึงทรัพย์มรดกเชื่อว่าทุกท่านที่จะได้รับก็น่าจะเป็นที่ดีใจกันแต่ว่าทรัพย์มรดกควรจะแบ่งกันยังไงนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและก็น่าศึกษาเช่นเดียวกันนะครับสำหรับทรัพย์มรดกก็ได้แก่ทรัพย์สินทั้งหมดของผู้ตายรวมทั้งส่วนที่เป็นหนี้สินด้วยนะครับแต่เราเรียกรวมกันว่ากองมรดกนะครับส่วนใครจะมีสิทธิ์ได้เท่าไหร่นั้นก็ไปว่ากันตามกฎหมายซึ่งโดยปกติแล้วกฎหมายก็จะกำหนดไว้ประมาณ6อันดับนะครับก็คือ1ลูก2พ่อแม่3พี่น้อง4ปู่ย่าตายาย5ลูกป้าน้าอาและ6คู่สมรสส่วนใครจะได้เท่าไหร่ก็ไปดูกันว่ามีใครเหลือในขณะที่มีการแบ่งปันทรัพย์มรดกนะครับถ้ามีพ่อกับแม่แล้วก็ลูกนะครับบวกคู่สมรสด้วยทุกคนก็จะได้โดยส่วนเท่าๆกันนะครับแต่ถ้าไม่มีลูกมีแต่พ่อแม่นะครับคู่สมรสก็แบ่งครึ่งกับพ่อแม่ส่วนพ่อแม่ก็เอาไปหารครึ่งกันอีกทีนึงนะครับถ้าไม่มีพ่อแม่แล้วก็ไม่มีลูกนะครับคู่สมรสก็เอาไปก่อน2ใน3ส่วนทายาทอื่นที่คงอยู่ก็จะได้เพียงส่วนเดียวแต่ว่าถ้าไม่มีทายาทที่ผมกล่าวมาเลยนะครับทั้งลูกทั้งพ่อแม่ทั้งพี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายหมดไปแล้วคู่สมรสก็จะได้รับไปคนเดียวเลยทั้งหมดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการที่จะได้รับทรัพย์มรดกนั้นก็ต้องไปดูด้วยว่ากองมรดกอันนั้นมีการชำระหนี้ตามกฎหมายแล้วหรือยังเพราะถ้าหากว่ายังไม่ได้มีการรับชำระหนี้ตามกฎหมายโดยปกติแล้วนะครับเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกให้กองมรดกนั้นชำระหนี้ให้แก่ตัวเองก่อนหลังจากนั้นเหลือทรัพย์มรดกเท่าไหร่จึงค่อยเอาไปแบ่งปันกันนะครับแต่ท่านที่มีสิทธิ์จะได้รับมรดกก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับเพราะว่าท่านจะต้องชำระหนี้ของกองมรดกของกองมรดกนะครับไม่เกินทรัพย์มรดกที่ท่านได้มาเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะได้รับทรัพย์มรดกอะไรก็แล้วแต่ลองไปสอบถามดูนะครับว่ากองมรดกนี้มีหนี้สินแล้วหรือไม่ถ้ามีหนี้สินอยู่ก็บอกให้เขาเอาไปชำระหนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเหลือเท่าไหร่ทายาทค่อยเอามาแบ่งกันแบ่งปันกันเพื่อว่าท่านจะได้รับทรัพย์มรดกโดยปลอดภัยแล้วก็โดยสมบูรณ์โดยไม่ต้องไปกังวลเรื่องภาระของหนี้สินของกองมรดกครับ

0: ื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนเด็กติดจอภัยเงียบยุคดิจิทัลทุกวันนี้หน้าจอกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเกมออนไลน์หลายครอบครัวอาจมองว่าเป็นเพียงความบันเทิงหรือช่วยให้เด็กอยู่นิ่งแต่บางพฤติกรรมเช่นหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นไม่สนใจคนรอบข้างนอนดึกหรือไม่อยากทำกิจกรรมอื่นอาจเป็นสัญญาณว่าเด็กเริ่มติดจอโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีปาตีกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถึงจุดสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางดูแลเด็กให้ใช้หน้าจออย่างเหมาะสมก่อนกลายเป็นปัญหาในอนาคตค่ะ
2: ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตดูก็คือว่าเช่นถ้าเขา เล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ระเบิดง่ายขึ้นอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียนะพัฒนาการพวกนี้เสียไปด้วยพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสมรรถภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
1: ทุกวันนี้เด็กจำนวนมากใช้เวลาอยู่กับหน้าจอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กได้แล้วผู้ปกครองจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเริ่มติดจอและผลกระทบจากการใช้หน้าจอมากเกินไปจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวแค่ไหนคะ
2: คือผลกระทบเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นแบบเห็นเลยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้มาเร็วขณะเดียวกันเองสายตาสั้นเพราะสายตานี่มันต้องใช้ในการปรับจูนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยสมาธิสั้นกับสายตาที่อาจจะสั้นไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือระยะยาวนะฮะคือถ้าแม้ตอนนั้นสั้นเทียมก็จริงแต่ถ้าต่อเนื่องกันไปก็อาจจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงสมาธิเดิมไม่ได้สั้นหรอกแต่พอไปเล่นมากเกินไปก็กลายเป็นเกิดสมาธิสั้นหุนหันปันแล่นอยู่จ่อกับงานการไม่ได้สารที่คัดหลั่งออกมาสารเคมีในร่างกายจึงไม่ได้เป็นเอนโดฟินแบบที่เราเข้าใจแต่มันตรงกันข้ามกันมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหลั่งสารโดปามีนหรืออาจจะหลั่งสารของกลุ่มที่เป็นคอร์ติซอลในบางกรณีเลยด้วยซ้ำไปสารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้ามีสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาในร่างกายนานๆสารอะดรีนาลีนมาเป็นจังหวะเนี่ยพวกนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงอาจจะทำให้เป็นโรคเมตาบอลิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยอีกหลากหลายเรื่องเช่นน้ำหนักตัวที่มีปัญหาในเรื่องของการกินการนอนแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวของเขาเองเกิดขึ้นได้การจัดการอารมณ์ที่มีปัญหาแล้วก็การเข้ากับสังคมที่มีปัญหานี่คือผลกระทบทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้หน้าจอมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีจุดปัญญาครับ
1: การใช้จอไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมหากเด็กหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปไม่สนใจกิจกรรมอื่นหรือนอนดึกอาจเป็นสัญญาณของภาวะติดจอซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์การเรียนรู้และสุขภาพในระยะยาวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลกำหนดเวลาใช้งานและใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูกเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัลนะคะ

ในอดีตสัตว์เลี้ยงมักจะถูกมองเป็นแค่ทรัพย์สินและมักถูกกระทำความรุนแรงในลักษณะต่างๆปัจจุบันเราเริ่มตระหนักมากขึ้นว่าสัตว์เลี้ยงดังกล่าวนั้นเขาก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกับมนุษย์มีความกลัวมีความหิวและต้องการความรักเช่นเดียวกันกับมนุษย์ประเทศไทยจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิการสัตว์ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้มีการทำร้ายสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรการทารุณกรรมสัตว์ตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวคือการกระทำการใดๆซึ่งมีลักษณะเป็นการทำร้ายทำให้สัตว์บาดเจ็บทำให้สัตว์ตายเช่นการทุบตีการเตะการให้อดข้าวอดน้ำหรือการจัดให้สัตว์มีการต่อสู้กันเพื่อความบันเทิงหากการกระทำในลักษณะนี้เกิดขึ้นขอให้รู้ไว้เลยว่าเป็นความผิดและนอกจากจะเป็นความผิดทางอาญาแล้วก็ยังเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ด้วยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสัตว์เลี้ยงดังกล่าวเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของด้วยแล้วผู้กระทำความผิดจะต้องรับผิดทางแพ่งชดใช้ค่าเสียหายกรณีที่ทำให้สัตว์บาดเจ็บหรือสัตว์คนอื่นถึงแก่ความตายเพราะว่าสัตว์ของคนอื่นถือเป็นทรัพย์สินที่เจ้าของคนเลี้ยงเขามีสิทธิ์และหากเราไปทำละเมิดเราก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายนอกจากนี้ในส่วนของการกระทำความผิดทางอาญาผู้กระทำความผิดยังต้องรับโทษอีกหนึ่งฐานความผิดนั่นก็คือความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ความเมตตาเป็นคุณธรรมขั้นสูงของมนุษย์การที่เราช่วยเหลือสัตว์ไม่เพียงแต่เป็นการรักษาชีวิตของพวกเขาไว้ได้แต่ยังเป็นการรักษาความเป็นมนุษย์และเป็นการยกระดับคุณธรรมในจิตใจเราให้สูงขึ้นด้วยค่ะ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันมิจฉาชีพยุค AIแม้คนไทยจะใช้ AI มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งภัย AI และกลโกงจากมิจฉาชีพก็พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเช่นกันเหตุใดแม้ผู้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรือผู้คนที่คุ้นเคยกับ AI และโลกดิจิทัลเป็นอย่างดีจึงยังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงได้วันนี้ร่วมพูดคุยกับว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงษ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถึงสถานการณ์ภัยมิจฉาชีพยุค AI พร้อมวิธีรับมือและป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
2: คนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เราเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คกิ้งครับคือคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะแฮกอารมณ์ของตัวเหยื่อคืออารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือการคิดเชิงเหตุผลกับอีกอันนึงคือความรู้สึกเชิงอารมณ์ซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะลดความคิดของเหยื่อเนี่ยนะครับออกไปไม่ให้คิดที่เขาแย่ๆได้แล้วก็ใช้เรื่องของอารมณ์อาจจะหลอกมาด้วยความกลัวว่าคุณมีความผิดมีฐานฟอกเงินต้องเอาเงินให้ตรวจสอบตัวผู้เสียหายเนี่ยอาจจะกลัวหรืออาจจะชักชวนด้วยการหลอกลงทุนว่าถ้าลงทุนตรงนี้แล้วจะได้นะครับอันนี้ความโลภก็จะเกิดดับนะครับดังนั้น AI เป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งของการถูกหลอกแต่สุดท้ายแกนหลักที่คนร้ายหลอกก็ยังใช้อารมณ์ของตัวเหยื่อตอนนี้เราจะสังเกตนะครับว่าแก๊ง call center เนี่ยสมัยก่อนแก๊ง call center ก็โทรมาแล้วก็จะแอบอ้างนะครับเป็นบุคคลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเป็นยุคของ AI เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามิจฉาชีพเนี่ยหรือแก๊ง call center เนี่ยนะครับก็จะใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น AI deepfake หรือ voice cloning อันนี้เป็นตัววิวัฒนาการแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อันตรายไม่แพ้กันนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า phishing ครับคือการหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปลงทุนนะหลอกให้จ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความโลภความหวังว่าจะได้เงินนั้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้เราเลยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเครื่องมือให้กับมิจฉาชีพได้ในอีกรูปแบบนึงนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วครับ
1: แม้ AI จะช่วยให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้แนบเนียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้ผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้หลักจิตวิทยามิจฉาชีพรู้จุดอ่อนอารมณ์ของมนุษย์เมื่ออารมณ์มนุษย์ถูกปลุกปั่นจึงมีแนวโน้มจะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
2: ซึ่งการป้องกันก่อนเกิดเหตุถ้าเกิดว่าเรามองนะครับเป็นสามเหลี่ยมอาชญากรรมนะครับอาชญากรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหยื่อโอกาสอาชญากรนะครับมี3สิ่งนี้ประกอบกันทำให้อาชญากรรมเกิดดังนั้นเนี่ยการหลอกลวงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต้องสร้างความสมจริงให้มากที่สุดอ้างตัวเป็นตำรวจหรือชักชวนด้วยการลงทุนหรือแอบเนี่ยเราเป็นคนรู้จักนะครับทีเนี้ยสติง่ายๆครับเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในโลกออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโฆษณา AIคลิป AI ให้กรอกข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่างๆอันนี้เราอย่าเชื่อนะครับให้มีสติในโลกออนไลน์ให้มีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ทรัสต์ครับคือการไม่เชื่ออะไรเลยยังไม่เชื่ออะไรเลยจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าของอันนี้มันเป็นของแท้จริงๆและการพิสูจน์นั้นจะพิสูจน์ยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าอ้างเป็นหน่วยงานครับก็ลองให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นครับว่ามันมีนโยบายแบบนี้จริงๆไหมว่ามีช่องทางให้โอนเงินอันนี้จริงๆหรือเปล่าไลน์นี้เป็นออฟฟิเชียลจริงๆหรือเปล่า

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคง

0: อยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
1: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
2: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
3: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาลนะคะซึ่งกรณีดังกล่าวนี้เราจะนำมาใช้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นจะต้องจัดการทรัพย์สินของบุคคลวิกลจริตในกรณีที่บุคคลนั้นๆไม่มีความสามารถในการแสดงเจตนาทำนิติกรรมนั้นได้ด้วยตนเองนะคะสำหรับความหมายของบุคคลวิกลจริตนะคะก็คือบุคคลที่มีอาการทางจิตผิดปกติเป็นบุคคลที่ไม่สามารถกำหนดเจตนาของตนเองได้โดยอิสระเป็นบุคคลที่ไม่มีสติสัมปชัญญะขาดความรำลึกขาดความรู้สำนึกอาจจะเกิดจากอาการเจ็บป่วยหรืออาจจะเกิดขึ้นโดยกำเนิดก็ได้ค่ะยกตัวอย่างบุคคลวิกลจริตนะคะก็อย่างเช่นบุคคลที่แพทย์ได้มีคำวินิจฉัยว่ามีภาวะสมองฝ่อหรือมีภาวะสมองเสื่อมขั้นรุนแรงในลักษณะที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ตลอดไปและไม่สามารถที่จะทำกิจวัตรได้ทุกอย่างโดยสิ้นเชิงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา28ก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้สมรสผู้บุพการีผู้สืบสันดานผู้ที่ปกครองดูแลบุคคลนั้นๆหรือพนักงานอัยการร้องขอให้ศาลได้มีคำสั่งให้บุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถและอยู่ในความอนุบาลของผู้อนุบาลตามกฎหมายค่ะซึ่งผลภายหลังจากที่ศาลได้มีคำสั่งให้บุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาลแล้วผู้อนุบาลจะเป็นผู้ที่มีอำนาจในการเข้ามาทำนิติกรรมสัญญานั้นๆแทนคนไร้ความสามารถแต่จะมีกรณีที่กฎหมายกำหนดเป็นข้อยกเว้นสำหรับนิติกรรมบางประเภทที่ผู้อนุบาลจะต้องขออนุญาตต่อศาลก่อนทำนิติกรรมนั้นๆยกตัวอย่างเช่นการทำสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์ที่ดินของคนไร้ความสามารถในกรณีเช่นนี้ผู้อนุบาลจะต้องร้องขออนุญาตต่อศาลก่อนทำนิติกรรมนั้นๆในขณะเดียวกันสำหรับคนไร้ความสามารถนั้นๆเองในระหว่างที่ศาลได้มีคำสั่งให้เขาเป็นคนไร้ความสามารถแล้วคนไร้ความสามารถถ้าจะทำนิติกรรมใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนเองนั้นๆผลในทางกฎหมายสำหรับนิติกรรมที่เกิดขึ้นจะมีผลเป็นโมคิยะนั่นก็หมายความว่านิติกรรมนั้นอาจจะถูกบอกล้างเป็นโมฆะในภายหลังได้ค่ะในส่วนของผู้อนุบาลเองนะคะก็จะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้อนุบาลเอาไว้ว่าจะต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะคือมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถหรือบุคคลล้มละลายและจะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีคดีในศาลกับคนไร้ความสามารถหรือเป็นบุคคลที่ไม่มีความสามารถในการปกครองดูแลคนไร้ความสามารถหรือไม่มีความสามารถในการจัดการทรัพย์สินของบุคคลไร้ความสามารถผู้อนุบาลเองจะจัดการทรัพย์สินของคนไร้ความสามารถจะต้องไม่เป็นการช่อฉนและเอาเปรียบคนไร้ความสามารถด้วยค่ะหากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทางข้อกฎหมายหรือต้องการได้รับคำปรึกษาทางข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ขอบคุณค่ะ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
2: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะคะเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าววันนี้ที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยนี้ใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่ต้องการเข้าใจผิดแหละคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดๆอย่างเช่นประกาศมาครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยครับรีบกวาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมนี้มาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรอย่างนี้นะครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งนี้เราเรียกว่าโซเชียลพูลครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคอยตามเป็นสิ่งที่ได
1: ้เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
2: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโหว่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการจะเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน141นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็เข้าไปแจ้งความนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเทคโนโลยีได้เราคงไม่สามารถที่จะไปหยุดให้มันพัฒนาได้นะครับแต่ตัวเราต้องพัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ

0: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น. กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องโดยจะพบหารือภาคเอกชนไทยและจีนส่งเสริมการค้าการลงทุนและขยายโอกาสทางธุรกิจ
6: ช่วงเช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิวนครเฉิงตูเพื่อปฏิบัติภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยภารกิจสำคัญวันนี้ได้แก่การพบหารือกับภาคเอกชนไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมการค้าการลงทุนและการขยายโอกาสทางธุรกิจของไทยในประเทศจีนก่อนเข้าร่วมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการลงทุนณศูนย์การประชุมนานาชาติเทียนฟู International Convention Center ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเพื่อย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการลงทุนกับจีนและร่วมพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูจากนั้นเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ของภาคเอกชนไทยจีนก่อนหารือแบบรายบริษัทหรือวันออนวันกับภาคเอกชนจีนในกลุ่มเทคโนโลยียานยนต์ออปติกส์การท่องเที่ยวและการบินเพื่อส่งเสริมการลงทุนและสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเข้าพบหารือกับนายหวังเสี่ยวฮุยเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นก่อนเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งฝ่ายจีนเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและภริยาชาววิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
1: รัฐบาลจะบังคับใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนต้นปี2570เพื่อยกระดับบริการรัฐและลดภาระประชาชน
7: นางสาวรัชดาธนาดิริโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้เผยแพร่ประกาศพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพ.ศ. 2569จะมีผลบังคับใช้ในวันที่4มกราคม2570เพื่อลดเวลาและลดการใช้ดุลยพินิจของราชการ ด้วยประโยชน์9ข้อหลักเช่นคู่มือประชาชนลดการขอเอกสารซ้ำซ้อนการต่ออายุใบอนุญาตและทำใบอนุญาตหายได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งความมีช่องทางด่วนหรือ Fast Track ระบบขออนุญาตจุดเดียวหรือ Super License รองรับภาษาอังกฤษสำหรับต่างชาติและขยายอายุใบอนุญาตขั้นต่ำเป็น5ปีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กองกำลังผาเมืองเดินหน้าสร้างมิตรภาพและความร่วมมือตามแนวชายแดนไทยเมียนมาจัดกิจกรรมหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานเพื่อยกระดับความสัมพันธ์และความสงบเรียบร้อยของสองประเทศ
8: พันเอกอำนาจวชิรศักดิ์โสภานะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชยานุภาพเปิดเผยว่ากองกำลังผาเมืองจัดโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนประจำปี2569ที่บริเวณบ้านนอแลตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นสื่อกลางในการสานสัมพันธ์และสร้างมิตรภาพระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศมุ่งเน้นส่งเสริมความร่วมมือความร่วมใจรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ร่วมกันซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมในทุกระบบตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีต่อกันในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในระดับพื้นที่ชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำความสงบเรียบร้อยมาสู่พื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศโดยมีประชาชนฝั่งไทยและฝั่งเมียนมาเข้าร่วมกิจกรรมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คาดว่าจะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับท้องถิ่นให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นถนอมสีแก้วเลิศสวทฝังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายส่งเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: วัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
1: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
0: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
1: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
0: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: รักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อมท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมรายการวิทยุตามโครงการประชาสัมพันธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมวันนี้วันเสาร์นะครับผมเสาร์ที่18แล้วนะครับผมอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทัพปิงนะครับกับรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมวันนี้ก็อากาศมืดครึ้มนะครับผมมีฝ้ามีฝนโปรยๆนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่านี้ฝนน่าจะไม่เยอะมากแต่น่าจะมีโปรยๆในหลายพื้นที่ด้วยกันยังไงแล้วใครขี่มอเตอร์ไซค์นะครับผมก็อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากว่าแบบนี้ถนนมันอาจจะลื่นๆเนาะดังนั้นแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมโลกปัจจุบันนี้นะครับเราก็จะมีความมึนงงกันสักหน่อยนะเมื่อก่อนนี้อากาศก็จะไม่ค่อยแปรปรวนขนาดนี้ก็เนื่องจากว่าสิ่งแวดล้อมของเรานะครับอาจจะมีผลกระทบในเรื่องของภาวะเรือนกระจกภาวะโลกร้อนต่างๆนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของภาวะเหล่านี้แล้วก็เป็นเหตุที่เรากำลังเผชิญอยู่ในเรื่องของภาวะนะครับโรคแปรปรวนหรือว่าอากาศแปรปรวนแบบนี้บางวันร้อนบางวันหนาวบางวันเย็นหรือบางวันนะครับผม1วันมี3ฤดูก็มีนะฮะดังนั้นแล้ววันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันสักหน่อยว่าเอ๊ะโลกของเราเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมไปรวมไปถึงเพลงเพราะๆที่จะนำมาฝากกันในวันเสาร์แบบนี้เช้าๆแบบนี้ทำอะไรกันอยู่นะครับหาใครนะครับผมว่างๆนะครับหรือทำการทำงานทำงานบ้านกันอยู่ตอนเช้าๆก็มาเปิดกันได้นะครับ FM 95 MHz สวทลำพูนทุกช่วงรายการมีข้อมูลข่าวสารดีๆที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับสำหรับช่วงแรกนี้พักฟังเพลงกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาอยู่กันด้วยกันนะครับผมกับน้องอ่านกับโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมครับผม

กลับเข้าสู่รายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมนะครับผมเหมือนที่เราเกริ่นกันไว้นะครับว่าวันนี้เราจะมารู้เรื่องกันสักหน่อยในเรื่องของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ของเรานะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมหลายคนคงมีคำถามเนาะในใจว่าอากาศบ้านเราตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะหลายคนอาจจะตอบเหมือนกันว่าเดี๋ยวบางวันน่ะร้อนก็ร้อนมากๆเลยนะครับผมแต่ไม่ได้ร้อนจนแทบหายใจไม่ออกนะหน้าฝนก็ฝนตกตามฤดูกาลแต่ไม่ตกหนักภายในชั่วโมงนะครับเดี๋ยวนะครับผมอาจจะกลายเป็นแบบว่าเดี๋ยวก็ตกหนักอีกภาคเหนือของเราอุณหภูมิบางวันนะลดลงเหลือเลขเดียวก็มีนะครับผมผู้คนต้องมาสวมใส่เสื้อกันหนาวกันมาจุดกองไฟกันนะครับผมผิงไฟกันนะครับผมแต่ลองมองมาวันนี้นะอันนี้สมัยเมื่อก่อนเนาะถ้าหากเราตอบเหมือนเมื่อกี้ที่เราตอบกันมานะแต่ทุกวันนี้นะครับผมหลายจังหวัดในประเทศไทยของเรานะต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่อาจจะสูงแตะไปถึง40องศาเลยก็ว่าได้นะอย่างต่อเนื่องหลายวันกันด้วยบางพื้นที่ฝนตกทิ้งช่วงนะครับนานจนแห้งแล้งนะครับผมแต่เมื่อฝนมานะครับผมก็กลายเป็นตกหนักมากในเวลาที่แป๊บเดียวทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลายคนเริ่มจะมีเสียงเดียวกันว่าอากาศเดี๋ยวนี้มันแปลกไปเนาะไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามว่าอันเนี้ยมันเป็นเพียงความรู้สึกของเราคนเดียวหรือว่าโลกมันกำลังเปลี่ยนไปจริงๆนะครับผมคำตอบก็คือโลกมันเปลี่ยนไปจริงๆแหละครับผมวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันสักหน่อยในเรื่องของโลกของเรานะลองสันนิษฐานว่าโลกเป็นบ้านหลังเล็กๆของเราแล้วกันนะไม่เล็กเลยนะบ้านหลังโตเลยนะครับผมลองจินตนาการนะครับว่าโลกของเราเป็นบ้านหลังหนึ่งนะบ้านหลังนี้เนี่ยมีหลังคาที่โปร่งใสที่ช่วยกักเก็บความอบอุ่นเอาไว้หากไม่มีหลังคานี้นะครับโลกก็คงหนาวเย็นจัดๆเลยสิ่งมีชีวิตก็ไม่สามารถอยู่อาศัยได้หลังคานี้นะครับผมก็เปรียบได้กับชั้นบรรยากาศเนาะแล้วก็ภายในชั้นบรรยากาศก็จะมีก๊าซต่างๆที่จะช่วยเก็บความร้อนเอาไว้นะครับผมเราเรียกก๊าซเหล่านี้ว่าก๊าซเรือนกระจกนั่นเองก๊าซเรือนกระจกนะครับผมไม่ได้เป็นผู้ร้ายนะไม่เป็นผู้ร้ายเสมอไปด้วยนะเพราะว่าหากไม่มีเลยนะครับผมโลกก็จะอุณหภูมินะครับอาจจะติดลบได้ถึง18องศาเลยนะแล้วก็อาจจะมีอากาศหนาวเย็นเกินกว่าที่สิ่งมีชีวิตแบบเรานี่แหละครับจะอยู่ได้แต่ปัญหาก็คือในช่วงประมาณ150ปีที่ผ่านมาหลังมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมมนุษย์เริ่มใช้ถ่านหินเริ่มใช้น้ำมันเริ่มใช้ก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่มันมากขึ้นแบบมหาศาลมีการสร้างโรงงานจำนวนมากนะครับผมมีรถยนต์นะครับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วป่าไม้ถูกตัดทำลายแล้วก็ขยายเป็นเมืองแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรกิจกรรมเหล่านี้แหละครับผมทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนแล้วก็ก๊าซเรือนกระจกอื่นๆถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศมากขึ้นเปรียบเหมือนนะครับผมเราค่อยๆเปลี่ยนหลังคานะครับบ้านจากแผ่นแบบบางๆให้กลายเป็นหนาตึบเลยในทุกๆปีนะครับผมผลที่ตามมาก็คือความร้อนจากดวงอาทิตย์ระบายออกสู่อวกาศได้น้อยลงโลกจึงนะครับสะสมความร้อนมากขึ้นเรื่อยๆและนี่แหละครับผมจึงเรียกว่าก๊าซหรือว่าภาวะเรือนกระจกนั่นเองในเรื่องของโลกนะครับผมภาวะเรือนกระจกหรือภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศนะครับผมเป็นยังไงบ้างหลายคนนะครับใช้คำสองคำนี้เนาะบอกว่าเป็นภาวะโลกร้อนหรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะครับโลกร้อนมันก็คืออุณหภูมิที่เฉลี่ยของโลกนะสูงขึ้นนะครับผมแต่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศก็คือ climate change ที่เราคุยกันคือผลลัพธ์ที่ตามมาจากโลกร้อนนั่นเองนะครับเมื่อโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นสิ่งต่างๆนะครับก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตามไปไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลที่ไม่แน่นอนฝนที่ตกผิดเวลาคลื่นความร้อนที่รุนแรงขึ้นน้ำแข็งขั้วโลกละลายระดับน้ำทะเลสูงขึ้นหรือพายุที่มีความรุนแรงมากขึ้นเหมือนที่เราเจอกันบ่อยๆเนาะอีจึงอาจจะพูดง่ายๆนะครับว่าโลกร้อนคือต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศก็ว่าได้นะครับผมแล้วทำไมนะครับช่วงหลังๆมาเราเลยรู้สึกว่ามันร้อนกว่าเดิมนะใครที่รู้สึกว่าหน้าร้อนมันร้อนกว่าเดิมบ้างนะครับผมคุณฟังสังเกตไหมนะครับว่าเมื่อก่อนเวลาเราเดินออกมาตอนบ้านสายๆนะครับผมที่แดดออกแล้วยังพอทนได้นะครับแต่ทุกวันนี้พอเดินออกมาไปตลาดแป๊บเดียวขึ้นรถไฟรถสาธารณะแป๊บเดียวนะครับผมก็จะรู้สึกว่าหูมันเหมือนเตาอบเลยนะครับเหมือนเตาอบขนาดใหญ่ที่มันแผดเผาเราบางคนบอกว่าเปิดแอร์ทั้งวันค่าไฟพุ่งบางคนบอกว่ากลางคืนนะครับยังร้อนนอนไม่ได้ต้นไม้ปลูกไว้เหี่ยวแห้งตายเร็วไปหมดนะครับผมความรู้สึกเหล่านี้แหละครับไม่ใช่เพียงเรื่องบังเอิญเนาะแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลายพื้นที่ของโลกนะครับทำสถิติอุณหภูมิในเรื่องของอุณหภูมิสูงสุดไว้นะครับผมประเทศไทยนะครับผมเองก็มีอุณหภูมิไปแตะประมาณ40องศาก็เป็นปกติเลยนะบางคนจะบอกว่าเฮ้ยเคยถึงแล้วหน้าบ้านเราอย่างนี้นะครับผมและเมื่อรวมกับความชื้นในอากาศในร่างกาย
จะรู้สึกร้อนมากกว่าตัวเลขที่วัดได้อีกนะครับผมนักอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าดัชนีความร้อนเนาะยิ่งอากาศร้อนและชื้นมากเท่าไหร่ร่างกายก็จะยิ่งระบายความร้อนได้ยากนะครับผมนั่นคือเหตุผลว่าทำไมบางวันอุณหภูมิ37องศาแต่เรารู้สึกมันร้อนเหมือน45องศาเลยนะครับผมโลกร้อนไม่ได้มีผลแค่ในเรื่องของอากาศเนาะหลายคนนะครับคิดว่าโลกร้อนก็แค่เปิดพัดลมเปิดแอร์เดี๋ยวก็จบละนะครับแต่ที่จริงแล้วผลกระทบมันมีมากกว่านั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมครับ

เหมือนทิ้งท้ายกันไปนะครับว่าช่วงก่อนว่ามันมีผลกระทบมากๆเลยนะครับในเรื่องของโลกร้อนนะครับผมเรามาฟังกันสักหน่อยว่าเอ๊ะมันเกิดยังไงขึ้นบ้างมีอะไรกระทบบ้างนะครับผมลองนึกถึงนะฮะเกษตรกรคนหนึ่งที่ปลูกข้าวแล้วกันครับผมเขารอคอยฝนนะมาตามฤดูกาลแต่ปีนั้นฝนกลับทิ้งช่วงหลายเดือนด้วยกันเมล็ดพันธุ์นะครับหวานลงไปไม่งอกนะผลผลิตลดลงรายได้หายไปนะครับผมชาวสวนนะยิ่งบ้านเราเนาะสวนลำไยสวนมะม่วงกำลังรอให้ผลผลิตออกสู่ฤดูกาลแต่กลับเจอพายุลูกใหญ่นะครับผมพัดผ่านในคืนเดียวผลไม้ร่วงเสียหายหมดเกิดขึ้นมาแล้วนะครับผมลองนึกถึงอีกแบบชาวประมงแล้วกันเนาะที่เคยจับปลาได้ทุกวันแต่วันนี้อุณหภูมิน้ำทะเลมันเปลี่ยนไปครับผมปลาอพยพไปอยู่ที่อื่นรายได้ก็ถดถอยลงนะแม้แต่คนเมืองแบบเรานะต้องบอกว่าคนเมืองแบบเราด้วยนะก็ได้รับผลกระทบเช่นกันเนาะอากาศร้อนทำให้ใช้ไฟฟ้ามากขึ้นนั่นเองเนื่องจากว่าต้องเปิดแอร์นะโรงพยาบาลก็มีผู้ป่วยที่เป็นโรคลมแดดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเด็กหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคหัวใจเนาะก็อาจจะต้องได้รับผลกระทบมากกว่าคนอื่นๆนั่นเองนะครับผมแล้วประเทศไทยกำลังเผชิญอะไรอยู่นะในตอนนี้ประเทศไทยนะอยู่ในเขตร้อนจึงได้รับอิทธิพลจากมรสุมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมหาสมุทรด้วยนะครับผมเมื่อโลกอุ่นขึ้นระบบเหล่านี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเราอาจจะคิดว่าปีหนึ่งนะครับแล้งหนักไอปีน้ำท่วมบางปีฝนตกช้ากว่าปกติบางปีพายุมาเร็วขึ้นนะครับผมสภาพอากาศนี้จึงเรียกว่าความแปรปรวนนั่นเองความแปรปรวนในเครื่องฤดูกาลก็จะมากขึ้นนะโลกนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงในชั่วข้ามคืนแต่โลกนั้นได้เปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยในทุกๆวันนะท่านผู้ฟังครับผมบางครั้งเราอาจจะไม่ทันสังเกตก็ได้เพราะว่าเราคุ้นชินกับมันนะเราอยู่กับมันทุกวันเลยนะครับเหมือนเด็กคนหนึ่งนะที่สูงขึ้นทุกปีพ่อแม่เนาะต้องบอกว่าพ่อแม่ก็ไม่ค่อยสังเกตว่าโอ้ลูกโตหรือเปล่าแต่พอเราไปเจอญาติพี่น้องที่นานๆเจอกันทีนะก็เขาจะบอกว่าโอ้โตเร็วเหลือเกินนะครับผมทุกปีนะครับผมอุณหภูมิอาจเพิ่มขึ้นนะเพียงเศษเสี้ยวองศาแต่เมื่อสะสมไปหลายๆปีหลายๆ10ปีหลายๆ100ปีนะผลกระทบกลับมหาศาลคำถามสำคัญก็คือว่าถ้าโลกยังร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วทำไมบางปีถึงเกิดน้ำท่วมหนักนะครับนี่แหละครับผมหรือบางปีอาจจะแบบว่าฝนตกน้อยแน่หลายๆคนถามแบบนี้คำตอบก็คือปรากฏการธรรมชาติที่หลายคนได้ยินมาเอลนิโยลานิญานั่นเองนะครับผมทั้งสองปรากฏการณ์นี้นะครับผมเกี่ยวข้องกับมหาสมุทรที่อยู่ห่างจากประเทศไทยหลายพันกิโลมากแต่กลับสามารถกำหนดฝนกำหนดฟ้ากำหนดอากาศแล้วก็ชีวิตของผู้คนทั่วโลกได้อย่างมหัศจรรย์มากเลยครับผมช่วงนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องของเอลนิโยลานิญากันสักหน่อยนะยังไงแล้วนะครับผมเอลนิโยลานิญาคืออะไรต้องบอกงี้ครับผมว่ามหาสมุทรนะครับมันเหมือนเครื่องปรับอากาศขนาดยักษ์ครับของโลกเลยนะหลายคนอาจคิดว่ามหาสมุทรเป็นเพียงแค่แหล่งน้ำขนาดใหญ่แต่ในความจริงแล้วมหาสมุทรทำหน้าที่เหมือนเครื่องปรับอากาศของโลกมหาสมุทรดูดซับพลังงานของดวงอาทิตย์นะครับผมเก็บความร้อนเอาไว้แล้วค่อยๆกระจายความร้อนผ่านกระแสน้ำกระแสลมนะครับไปยังภูมิภาคต่างๆหากระบบนี้นะครับทำงานสมดุลโลกก็จะมีฤดูกาลที่ค่อนข้างปกติแล้วก็ตรงตามฤดูกาลแต่เมื่อไรที่อุณหภูมิของน้ำทะเลเปลี่ยนไประบบทั้งหมดก็เปลี่ยนตามครับผมบริเวณที่มีบทบาทและที่สำคัญที่สุดก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนซึ่งเป็นมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะปกติธรรม

นิโยก่อนละกันเนาะบ้านเราน่าจะเจอนะในช่วงนี้นะครับผมลมนี้นะครับเคยพัดแรงนะครับกลับอ่อนกําลังลงเมื่อลมอ่อนลงนะครับน้ําอุ่นจึงไม่ถูกกลับถูกผลักนะครับมายังเอเชียเหมือนเดิมแต่น้ําอุ่นกลับไหลย้อนกลับไปที่สะสมในบริเวณตอนกลางหรือตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกและเมื่อเกิดนะครับผมเหตุการณ์เช่นนี้สิ่งที่ตามมาก็คือเมฆฝนจํานวนมากเคลื่อนตัวออกจากภูมิภาคเอเชียฝนที่เคยตกในประเทศไทยอินโดนีเซียหรือแม้แต่ออสเตรเลียนะครับจึงลดน้อยลงประเทศไทยจึงเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงนั่นเองเหมือนที่เราจะกําลังจะเจอในปีนี้นะครับผมบางพื้นที่เนาะเกิดภัยแล้งระดับน้ําในเขื่อนลดลงภาคการเกษตรได้รับผลกระทบนะแล้วก็ประเทศในทวีปอเมริกาใต้กลับมีฝนตกหนักมากขึ้นนี่แหละครับคือเอลนีโญส่วนในเรื่องของลานีญามาฟังกันสักหน่อยนะลานีญานะครับเป็นอีกเหรียญอีกด้านนึงละกันนะครับผมในทางกลับกันนะครับบางปีลมนะครับผมพัดแรงนะครับกว่าปกติน้ำอุ่นจะถูกผลักนะครับเข้ามายังเอเชียมากขึ้นส่วนน้ำเย็นนะครับจากมหาสมุทรที่ไหลขึ้นมานะครับบริเวณชายฝั่งเปรูนะครับก็มากกว่าปกติปรากฏการณ์ลานีญานี้นะครับผมก็แปลว่าเด็กหญิงแล้วกันเนาะแปลว่าเด็กหญิงถ้าเอลนีโญแปลว่าเด็กชายนะเมื่อมีน้ำอุ่นนะครับผมสะสมใกล้ประเทศไทยมากขึ้นความชื้นในอากาศก็จะเพิ่มขึ้นเมฆฝนก่อตัวได้ง่ายนะครับฝนจึงตกหนักกว่าปกติหลายปีประเทศไทยเกิดน้ำท่วมนะครับก็เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลมาจากลานีญานี้เองประกอบกับปัจจัยอื่นเนาะไม่ว่าจะเป็นพายุโซนร้อนหรือมรสุมต่างๆนะครับจึงบอกได้ว่าเอลนีโญลานีญานะมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกปีนะครับผมแต่บางปีเราเจอก็จะเขาเรียกว่าหนักเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นผลพวงที่มาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศหรือการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศแล้วก็เป็นผลพวงมาจากภาวะโรคร้อนนั่นเองดังนั้นแล้วนะครับผมใครที่อยากจะมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยเหลือโลกนะรักษาบ้านของเราไว้ก็สามารถทำได้ง่ายๆครับผมไม่ก่อสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นมลพิษนะครับผมใช้พลังงานสะอาดไม่ตัดต้นไม้ทำลายป่าแยกขยะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะที่ทำได้ดังนั้นแล้วก็ร่วมมือกันนะโลกของเราจะได้น่าอยู่โลกสวยจะได้แบบเป็นแบบว่าอยู่กันได้แบบชั่วลูกชั่วหลานดีกว่าเนาะช่วยกันรักษาดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมที่นำมาฝากกันในชั่วโมงนี้ครับ

0: ทําท้องเอ้ยคือกินหน่อยเถอะบักลามันสิอิ่มบ่เท้า
1: โอ้บ่ไหวล่ะแม่อิ่มจนจุกคักจังได๋ขอสิฝ่าเพชรหน้าก่อนนะ
2: ท้ายรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับผมวันนี้ก็เอาในเรื่องของข้อมูลนะครับผมภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศนะครับผมรวมไปถึงเอลนีโญลานีญานะเบื้องต้นละกันนะมาฝากกันนะครับผมทุกครั้งที่เรามองขึ้นไปบนฟ้าเราอาจจะคิดว่าเมฆลมแล้วก็ฝนเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ที่จริงแล้วนะเบื้องหลังของสภาพอากาศในแต่ละวันมีระบบการทำงานของโลกที่มันซับซ้อนแล้วก็เชื่อมโยงกันอย่างน่ามหัศจรรย์เลยนะครับผมตั้งแต่มหาสมุทรที่เราพูดคุยไปเมื่อกี้นี้นะครับผมทัศกระแสน้ำกระแสลมรวมไปถึงนะครับผมมันจะทำให้อุณหภูมิของโลกทั้งใบนี่แหละครับผมเกิดขึ้นเนาะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบผลกระทบก็ส่งผลไปเรื่อยๆนะหลายๆปีในพื้นที่รวมไปถึงนะครับประเทศไทยของเราด้วยนะในช่วงต่อไปเราก็จะฟังเพลงกันนะครับผมแล้วก็ติดตามในเรื่องของรายการอื่นๆนะครับที่ทางสถานีจะได้นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันติดตามกันนะรวมไปถึงเพลงเพราะๆนะที่จะนำมามอบให้กันเน้นย้ำอีกสักทีหนึ่งนะครับผมโลกของเรานะจะน่าอยู่ได้ด้วยมือของเรานี่แหละครับผมโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมวันนี้เลยอยากจะให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมไว้เพื่อทำให้โลกของเราเนี่ยน่าอยู่ตลอดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยจังหวัดพัทลุงจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
7: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีบริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพร้อมร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงอุทิศพระองค์ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนมาชีพทั้งด้านการศึกษาการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์การศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
2: รัฐบาลขอให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นางสาวลนิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเปิดให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนและรักษาสิทธิ์ของตนเองโดยสามารถดำเนินการได้ผ่าน4ช่องทางที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวก ผู้มีสิทธิ์ยื่นทบทวนสามารถดำเนินการได้ผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือผ่านเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐทั้งนี้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหากได้รับแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมจะต้องดำเนินการด้วยตนเองที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องภายในวันที่16สิงหาคม2569เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือมีข้อคาดเคลื่อนได้รับการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมโดยผู้ขอทบทวนยังคงต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการเช่นเดิมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus รัฐบาลช่วยอุดหนุนค่าแฟรนไชส์ครึ่งหนึ่งเปิดรับสมัครถึง31สิงหาคมนี้
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus โดยกระทรวงพาณิชย์ช่วยอุดหนุนเงินทุนร่วมจ่ายค่าแฟรนไชส์ครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทให้กับผู้มีสัญชาติไทยอายุ20ปีขึ้นไปไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่เป็นกรรมการนิติบุคคลและมีผลประโยชน์ร่วมกับแฟรนไชส์ที่สนใจลงทุนโดยเปิดรับสมัครถึงวันที่31สิงหาคม2569สามารถเข้าไปชมแฟรนไชส์ที่น่าสนใจผ่านเว็บไซต์ thaichwaythai.dbd.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่1570ชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอ
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
12: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
11: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
11: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคน ร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

ท่านกำลังฟังการส่งกระจายเสียงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำจังหวัดลำพูนเสนอรายการสูงวัยใจเกินร้อยค่ะ

0: สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่เคารพพักทุกท่านเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: สูงวัยใจเกินร้อย
0: เจ
1: เจ
0: ้
1: ้
0: า
1: า
0: วันนี้ก็มาสองคนเนาะกับครูวิไลนะ
1: เจ
0: เจ
1: ้
0: ้า
1: า
0: ครูดอกไม้ติดภารกิจ
1: เ
0: นาะสามารถจะมาร่วมรายการได้นะเจ้าเนาะก็เลยมาสองคนกับครูวิไลนะเจ้าเนาะ
1: เจ้า
0: เพื่อที่ว่าจะมารายงานข่าวคราวความเคลื่อนไหวของสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดลำพูนนะเจ้าซึ่งมีอาจารย์ทวัชเสนธรรมเนาะเป็นประธานชมรมอยู่นะเจ้าเนาะก็เราถือว่าเป็นชมรมผู้สูงอายุระดับจังหวัด
1: เจ้า
0: เนาะแล้วนอกจากนั้นเราก็มีสมาชิกเครือข่ายทั้ง8อำเภอ
1: 8อำเภอเนาะ
0: 8อำเภอ
1: ในจังหวัดลำพูน
0: แล้วรวมแล้วเนี่ยเราบอกว่ามีอยู่ประมาณ650ชมรม
1: เจ้าในจังหวัด
0: ชมรมวันนี้เราจะมารายงานข่าวคราวความเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุคือช่วงนี้นะเจ้าก็จะมีการคัดเลือกผู้สูงอายุดีเด่น
1: เจ้า
0: ของแต่ละตำบล เป็นของแต่ละตำบลตัวเนอร
1: ์
0: นะเจ้าเราจะการคัดเลือกผู้สูงอายุดีเด่นนะเจ้า
1: ตำบล
0: เราจะเอาตั้งแต่ระดับหมู่
1: บ
0: ้
1: านขึ้น
0: หมู่บ้านก็ต้องทำนะเจ้าก็ต้องคัดคัดขึ้นไปเ
1: รา
0: จะเอาคัดขึ้นไปในระดับตำบลเพื่อจะแต่งตั้งคณะกรรมการมาคัดเลือกอย่างเรามี10หมู่บ้านเราก็จะเหลือชาย1หญิง1เน
1: า
0: ะเอาไปแข่งขันในระดับอำเภอเ
1: จ้า
0: เพื่อให้อำเภอพิจารณาอำเภอนี่ก็มีชมรมผู้สูงอายุระดับอำเภออยู
1: ่
0: คัดมาแหมคัดมาสมมติว่ามีอยู่10ตำบลก็คัดมาอย่างละ1ผู้นั้นก็ได้ที่คาดหมายเพื่อจะได้เกียรติบัตรระดับหมู่บ้านระดับตำบลเน
1: า
0: ะแล้วก็มาระดับอำเภอพอได้ระดับอำเภอแล้วเนี่ยเจ้าจะต้องส่งเข้าไปสู่ระดับจังหวัด
1: จังหวัดแถม
0: ถ้าระดับจังหวัดนี่จะได้อยู่5คนทั้งที่เรามี8อำเภอนะแต่ว่า8อำเภอต้องแข่งกันเราเอาเหลือ5คนเพราะว่าโควต้าของสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยให้โควต้าเขาแค่5คนแต่เจ้า5คนจังหวัดลำพูนนี่ได้5คนทีนี้เราจะต้องแยกจะได้พ่องเนาะโอ้เอกสารก็ตอนถ้ามาในระดับหมู่บ้านระดับตำบลเนี่ยมาต่อได
1: ้
0: แต่พอมาเป็นที่หนึ่งของอำเภอเนี่ยต้องทำเอกสารเยอะนะเจ้าเข้าไปสู่ระดับจังหวัดนะเจ้าบางคนก็บอกโอ้มาเอาละอีบะเนาะแต่บางคนก็ว่าสู้ๆกะอีเนาะทำไปคือมันได้ระดับจังหวัดนะเจ้าเนาะพอได้ระดับจังหวัดอ่ะจังหวัดจะส่งเข้าไปในระดับประเทศ
1: ประเทศแถมกำหนึ่ง
0: ระดับประเทศก็จะได้รับโล่ประมาณช่วงเดือนเมษาของปี70จะไปปลายเดือนเมษาของปี70ที่เป็นกำหนดไว้ก็คือวันที่28เมษาของทุกปีนะเจ้าแต่อาจจะก่อนหน้าหรือว่าหลังนั้นเนาะแล้วแต่แถมกำหนึ่งแต่เป็นกำหนดไว้ในช่วงเนี้ยปลายเดือนเมษาเนอะที่เป็นจะมอบนะเจ้าโล่ผู้สูงอายุดีเด่นของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยโล่นี่นะเจ้ามอบโดยท่านองคมนตรีนะเจ้าที่มาประจำช่วงนี้ก็คือพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุขเนาะอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศนะเจ้
1: าม
0: าเป็นองคมนตรีแล้วก็รับผิดชอบเรื่องนี
1: ้ต้องเดินทางไปกรุงเทพเน
0: า
1: ะถ้าได้รับ
0: จะถ้าได้รับเนี่ยจะเป็นโล่ของสมาคมนะเจ้าก็ทำกันนะจ๊ะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเน
1: า
0: ะโอ้เป็นผู้สูงอายุแต่เปิดตึงเตื่อแต่เน
1: า
0: ะคือมันได้คุณงามความดีเนาะบางคนก็เปิดที่เฮาทำมาโอ้อันนี้ก็เข้าเนาะอันนี้ก็เข้า

0: พรถากาศนะ
1: เจ
0: จ
1: ้
0: ๊ะ
1: า
0: แล้วก็ไผ่เหมสองคนอ่ะอัญญาสุภัตราเนาะ
1: เ
0: ค
1: จ
0: ุ
1: ้
0: ณ
1: า
0: สุภัตรา
1: เจ
0: ท
1: ้
0: ี
1: า
0: ่อยู่แม่แรงเนาะเป็นประธานอยู่แม่แรงแล้วก็เหมโค้หนึ่งอ่ะ
1: อืม
0: ไปห้ามันได้อยู่ห้าคน
1: เจ้า
0: เนาะ
1: เจ
0: เ
1: ้
0: ป็
1: าน
0: คนแม่แรงสองคน
1: แบบฟอร์มนั้นก็มันจะมีข้อมูลประวัติส่วนตัว
0: อื
1: นะ
0: ม
1: เจ้าชื่อนามสกุลที่อยู่วันเดือนปีเกิดและประวัติการศึกษาเนาะสองก็ประวัติการทำงานผลงานดีเด่นที่เป็นประโยชน์เป็นเชิงประจักษ์ในสังคมอย่างต่อเนื่องนะเจ้าอายุ60ปีขึ้น
0: เจ้
1: น
0: า
1: ะเจ้า
0: 60ปีขึ้นไป
1: บรรยายสรุปโดยว่า
0: ผลงานย้อนหล
1: ผ
0: ั
1: ล
0: ง
1: งาน
0: 3ปีอ่ะถ้าจะชื่อดีต้องอายุสัก65ทำจบ
1: แม่น
0: เนาะ
1: เจ้า
0: เพราะว่ามันจะต้องเอาผลงานย้อนหลังมาเขียนเนาะ
1: ถ้าสมมุติว่าเปิ้น60เปิ้นก็เป็นสมาชิกสมทบอีได้ก
0: ็ถ้าต่ำกว่าจ้ะต่ำกว่าเป็นอันนี
1: ้มันมีผลงานย้อนหลังอย่าง60 67เนาะ
0: ประมาณ6765 66เนี่ยส่งกัน
1: ผลงานของเปิ้น
0: มันจะมีผลงานเพราะว่าเป็นผลงานของผู้สูงอายุลูก
1: เจ้า
0: แต่ถ้า60ต้นๆนี่ก็ต้องเก็บข้อมูลก่อน
1: แม่นล่ะ
0: เพราะว่าเปิ้นเอาตั้งแต่คุณเป็นผู้สูงอายุนะเจ้าไม่ใช่เอาที่มาเฮาย้ำหนุ่มนะเอาเมื่อเฮาเป
1: ็
0: นผู้สูงอายุเนี่ยเฮาไปทำคุณงามความดีอย่างมาพ่อง
1: แล้วทีนี้เปิ้นก็
0: แล้วเฮาได้รับรางวัลอย่าง
1: มาพ่องเนาะ
0: แล้วเฮาดูแลลูกหลานเฮา
1: เ
0: นาะอยู่ดี
1: ในการดูแลครอบครัวอ
0: ย
1: ู่
0: ดีเรียนหนังสือดีเนาะมีครอบครัวดี
1: ประสบผลสำเร็จ
0: ประสบผลสำเร็จเนี่ยตัวเนี้ย
1: บรรยายสรุปเน
0: า
1: ะว่าทำไมบุคคลนี้จึงเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดี
0: เจ้า
1: เนาะเจ้า
0: หรือบางคนเป็นก็เคยได้รับรางวัลพ่อดีเด่นแม่ดีเด่นมาอีเน
1: า
0: ะอันนี้ก็เอามาประกอบได้นะเจ้าแล้วก็ถ้ามีการบริจาคเนาะคือโรงพยาบาลก็ดีวัดวาอารามก็ดีหรือว่ามูลนิธิต่างๆนะเจ้าแล้วเป็นไม่มีใบอันนี้มีใบอนุโมทนาบัตรมาให้เน
1: า
0: ะ
1: มาตั
0: วแล้วเขาก็แนบไปตัวเอง
1: แล้วก็มีรูปถ่ายขนาดนิ้ว2นิ้วเนาะถ่ายไม่เกิน6เดือ นก็แนบประกอบผลงานมาตัวเจ้า
0: ช่วงนี้ก็ทุกพื้นที่คัดเลือกกันคัดเลือกกันพื้นที่ไหนที่ไม่ได้ทำชมรมเข้มแข็งก็ต้องจัดการผู้สูงอายุดีเด่นตัว
1: เจ้าม
0: ันจะมีหลายอย่างเนาะมีตึงผู้สูงอายุดีเด่นและก็ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพนะเจ้าเพราะว่าตึงไม่ได้อยู่ได้อย่างเลยแหละ เป็นประธานผู้สูงอายุนี่นะมันตึงไม่ได้อยู่ได้อย่างก็เดี๋ยวคนก็ชวนเปิดเชิญไปประชุมนั่นไปประชุมนี่
1: ประธานอำเภอนะย่ำเต้าประธานตำบลด้วยนะประธานตำบลนี่งานหนักขนาดเพราะมันลงสู่
0: ทุกหมู่บ้าน
1: ทุกหมู่บ้านตำบลนี่ยังมีน้อยอยู่ในอำเภอนั้นเนาะ
0: เจ้า
1: ไ
0: ม่เป็นเจี๊ยเนาะอันนี้แหละเราทำให้เราไม่งอมไม่เหงา
1: ไม่งอมไม่เหงา
0: แล้วเราจะเราจะไม่งอมนะไม่งอมจนเกินไปนะจ๊ะบางคนเนี่ยโอ้ยอายุ60แล้วเป็นคู่ขานาโม
1: ใช่แล้ว
0: เขามาเอานะจ๊ะเขาต้องเฟรชชี่เฟรชชี่
1: เฟรชชี่สดชื่น
0: สดชื่นแจ่มใสไว้นะจ๊ะ
1: แ
0: ต่งตัวยังเก่าเจ้า
1: เจ้า
0: แต่งตัวคือเหมือนเก่าจะไปเป็นยายเพิงจะไปเป็นตาเถิงอยู่ที่ในหมู่บ้านในชุมชน
1: ยังเพิ่นว่าไกลงามพ่อโขนอี
0: เ
1: นาะ
0: คนงามพ่อเต่ง
1: น
0: ะแต่งตัวคือมันทันสมัย
1: ใช่
0: เนาะแต่งตัวคือมันสวยๆเข้าไว้นะจ๊ะอันใดตีดีๆงามๆเก็บมาใส่คือหมด
1: แม
0: ่
1: ช่วงสุดท้ายของชีวิต
0: ช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้ว
1: จะไปคือมันโศกเศร้าเหงาง้อย
0: จ้ะอีนี่มาอู้ถึงอายุค่าเฉลี่ยของคนละปูนนะเจ้าเนาะเปิ่นก็บอกว่าแม่ยิงเฮาเนี่ยอายุยืนแม่ยิงเฮาเนี่ยช่วงเนี้ยนะอย่าอายุยืนเนี่ยหมายความว่าหลังอายุตะไรเนี่ย77ถึง80น่ะถึงจะตายถือว่าเป็นมีคุณภาพเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: แล้วก็ของอันปัจจัยนี่ก็ต้องขึ้นเลย72ขึ้นมาถือว่ามีคุณภาพละนะเจ้าเนาะช่วงนี้เฮาพักฟังเพลงก่อน
1: เจ้า
0: ฝอยกันมานักแล้วจะฟังเพลงกันสักเพลงนะเจ้าเนาะ
1: เจริญฟังเจ้า

0: เจ้าจบลงไปแล้วนะเจ้า
1: เจ
0: เพ
1: ้
0: ล
1: าง
0: ม่วนๆจากรายการขณะนี้คุณผู้ฟังยังอยู่ในรายการ
1: สูงวัยใจเกินร้อ
0: เจ
1: ย
0: ้า
1: เจ
0: ที
1: ้
0: ่
1: า
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไท
1: ย
0: ย
1: จ
0: จ
1: ั
0: ังง
1: หว
0: หว
1: ัั ด
0: ด
1: ล
0: ล
1: ำ
0: ำ
1: พ
0: พูู น
1: นเจ้า
0: FM 95เม
1: เม
0: กะ
1: กะ
0: เฮ
1: เฮ
0: ิ
1: ิ
0: รตซ์
1: ร
0: น
1: ์
0: ะเ
1: เ
0: จ
1: ม
0: ้ากด
1: ะ
0: ังไปทั่วเนาะ
1: เจ้า
0: ต่างจังใหม่ก็ได้ยินต่างลำปางก็
1: ก
0: ไ
1: ็
0: ด้
1: ได้
0: ยิน
1: ยินต่างแม่ส
0: ต
1: า
0: ่า
1: เ
0: ง
1: ลียง
0: แ
1: แ
0: ม
1: ม่
0: ่
1: ฮ่
0: ส
1: อง
0: า
1: ส
0: เลี
1: อ
0: ยง
1: น
0: แม่ฮ่องสอนเพื่อนเพื่อนก็เปิด
1: อยู
0: ว
1: ่
0: ่า
1: บน
0: ได้
1: ดอ
0: ย
1: ย
0: ินนะเจ้าอยู่บนดอยก็ได้ยิน
1: เจ้าน
0: ะเจ้าก็ยินดีนักนักกับเอฟซีของเฮานะเจ้าหรือว่า
1: เจ
0: แฟ
1: ้าน
0: คลับเนาะเปิ้นก็บอกว่าเฮามาคมประกอบฟังมาฮู้เรื่องเหรอเอฟซี FC นี่มันคืออย่าง
1: เอฟซีคือ
0: ก็เมื่
1: ผ
0: อ
1: ู้
0: อ
1: ต
0: ัน
1: ิดตาม

0: เนี่ยจ้ะ
1: อืม
0: เพิ่นคือโอกาส
1: โอกาสเฮาได้มาอู้
0: ที
1: ม
0: ม
1: าง
0: าน
1: เอ
0: เพิ่นบอกว่าย ยกไปเป็นทีมประชาสัมพันธ์อี
1: ใช่
0: หล
1: แล
0: ้ว
1: ้วหม่อห
0: ม
1: ื
0: ี
1: ้อ
0: การอันยังก่อนเอามาเล่าสู่ค
1: เ
0: นฟังเนา
1: ถ
0: ะ
1: ้าจะเป็นคนที่ปากหน้าเนาะ
0: โอ้
1: เอ
0: บอก
1: อ
0: ปากนักเหรอ
1: ฮ
0: เพ
1: ะ
0: ิ่นบอกว่าคนหูนักอย่า
1: เจ้า
0: แอลหูไปเห็นหม
1: เอ
0: ดนะ
1: อ
0: ก
1: เ
0: ็
1: จ้
0: ค
1: า
0: ือเลยต้องมีโอกา
1: อ
0: ส
1: ื
0: มาเล่าม ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกั
1: เอ
0: นนะ
1: อ
0: เจ้านะ
1: ใ
0: แ
1: ค
0: ต่
1: ร
0: ม
1: ม
0: า
1: ี
0: ดี
1: เว
0: คุณผ
1: ท
0: ู้
1: ี
0: ฟังก็
1: เออ
0: เพิ่นก็หูนักเหรอเฮานะ
1: ใช่แล
0: เอ
1: ้ว
0: แต่เปิ้นบ่ได้เปิ้นบ่เอิญเข้ามานี่กะ
1: เออ
0: เนาะ
1: เอิญเข้าม
0: แต
1: า
0: ่ถ้
1: เ
0: า
1: ด
0: เ
1: ้
0: อิ
1: อ
0: ญเข้ามาที่สถานีนี้ช่วงนี้นี่โทรมาเบอร์อย่างคุณวิไลช่ว
1: ฮ
0: ง
1: ะ
0: นี้อ่ะ
1: ศ
0: ศ
1: ู
0: ู
1: นย์
0: นย
1: ห
0: ์
1: ้
0: ห
1: า
0: ้า
1: ส
0: ส
1: า
0: าม
1: ม
0: ตำบลศูนย์ห้าสามแล้วก็ศูนย์ห้าสามเนาะ
1: 255
0: ห้าหกห้า
1: 55เจ้
0: ถ
1: า
0: ้าฟังวันนี้ต้องโทรมาที่
1: อ
0: ห้าสองห้าห้าหกห้านะเจ้า
1: เจ้า
0: ศูนย์ห้าสามห้าสองห้าห
1: ห
0: ้า
1: ้า
0: ห
1: ห
0: ก
1: ก
0: ห
1: ห
0: ้า
1: ้าท
0: เอ
1: ี่ส
0: อ
1: ถานีนอ
0: นะเจ้า
1: เจ
0: เพ
1: ้
0: รา
1: า
0: ะว่าอันนี้เหาอันฝากน้องๆที่สถานีดูแลอยู่นะเจ้าเนาะ
1: เจ้า
0: ก็เป็นช่วยกันนะเจ้าช่วยกันเพ
1: น
0: ื่
1: ี
0: อ
1: ่แหละ
0: ชื่อผู้สูงอายุของเฮาที่ฟังรายการเฮามีความสุ
1: ม
0: ข
1: ีควาน ม
0: ะเจ
1: ส
0: ้า
1: ุขได้รับ
0: ฟัง
1: ข
0: แล
1: ่
0: ้
1: า
0: วว
1: สารอย่างต่างๆแล้วก็
0: เข
1: ก
0: า
1: าร
0: ก็บอกว่า
1: เอออ
0: ันไข้หัวแต่คุณหมอเขาไปแอบอ่ะ
1: แม่น
0: นะก
1: เ
0: ็
1: ขาต้
0: ม
1: อง
0: ี
1: ไ
0: อ
1: ป
0: ย่ามาพอกกันเนาะ
1: เข
0: โอ
1: า
0: ้
1: มันต้องไป
0: ครูวิไล
1: เจ
0: มั
1: ้
0: น
1: าม
0: ีเจ
1: คื
0: ี
1: อ
0: ้ยอยู่หั่น
1: เพราะว่าเล่า
0: อ๋
1: เนาะ
0: อ
1: ไป
0: มี
1: ฟ
0: เจี
1: ั
0: ้ย
1: ง
0: หั่นไปฟังตู้เจ้ามาเนาะตู้เจ้าเปิ้นเปิ้นเตะตู้โจ๊ก
1: เจ้า
0: และทีนี้เปิ้นก็เล่าฟังว่าอันมีอยู่ไอ้เปิ้นเพราะว่าคนที่สมัครเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเนี่ย
1: เจ้า
0: ไปบนไว้ที่วัดนั่นน่ะบนว่าถ้าสมมติว่า
1: ที่วัดวันหนึ่ง
0: ที่วัดวัดหนึ่งแล้วก็บอกว่าเมื่อเดี๋ยวเนี้ยถ้าได้เป็นเนาะถ้าได้เป็นนั้นสมาชิกเนี่ยเทศ
1: ส
0: บ
1: ท
0: าลเนี่ย
1: สท
0: ถ้าได้เป็นสทเนี่ยก็จะมาบวชเธอสัก7 วัน
1: บวชที่วัดฮะ
0: บวชที่วัดฮะนะแต่ปรากฏว่า พอดีมันมีศรัทธาเปิ้นมา
1: เจ้า
0: เปิ้นมานิมนต์ตู้เจ้าเปิ้นจะเอา9 ตน
1: อ๋อ
0: ทีนี้ตู้ลุงก็ในฐานะที่เป็นเจ้าอาวาสเนาะก็ไปไหลหน้าพระตู้ของตัวเก่าเรียบร้อยแล้วมันวิดไปตนหนึ่งมันวิดไปตนหนึ่งก็ไปได้ตน
1: ที่จะบวชนะ
0: ที่บวชใหม่นี่ค่ะ
1: ที่บวชใหม่บวชแล้ว
0: เนี่ยก็อ่ะ เปิ้นเป็นนานเนาะบวชเป็นตู้เนาะอายุมันเกินสาวเนาะ
1: จะเป็นนานละ
0: เป็นนานละบวชเพิ่นมันเป็นตู้เนี่ย
1: ใหม
0: ่ตู้ใหม่ตู้ใหม่ก็สวดอย่างกับแกวนเตื้อ
1: ปันป้อนแกวน
0: ปันป้อนปันป้อนก็ยังได้ผ่องมาได้หลายแต่ยังกู้กู้มากมากอยู่กำลังบวชได้วันเดียวเนาะเสร็จแล้วทีนี้เพิ่นก็ตู้ลุงก็บอกว่าบัดนี้ห้ามไปซ่อที่ไหนละข้ามไปซ่อต่างใดละตอนนี้ข้าก็มีในเนี่ยทบหมดละแล้วทีนี้ก็ไปบอกตู้นะสอทอนะเนี่ยตู้ไปห้ามตาลตัวกันเนอะเปิ่นทำบุญวันเกิดเปิ้นทำบุญวันเกิดแล้วก็อันเปิ้นทำบุญเฮือกับป่อแม่เปิ้นตุ้ย
1: จ้า
0: บอกว่าอีเฮืออัน
1: นิมนต์ไปบ้านนี่ก่ะ
0: นิมนต์ไปบ้าน
1: นิมนต์ไปบ้านไปสันเพล
0: น
1: ที่บ้าน
0: โอ้ไปได้ยังไงอันตุ้ลุงผ
1: ม
0: กำลังบวชได้วันเดียวอ่ะแล้วผมยังท้องมูนั่นไม่ได้สักอย่างแต่มาต้องปากตู้ลุงสั่งให้ไม่มาต้องปาก
1: อีดอกอีดใจง่ะขึ้นยากเนาะ
0: ยังคือดีก็จำเป็นสะดองผ้าเหลืองไปด้วยกันเนาะพอไปถึงบ้านงานก็ไปสวดกันเนาะแต่ตู้ตีเปิ้น
1: บวชใหม่
0: บวชใหม
1: ่
0: บะปากเลย
1: บะปาก
0: บะปากทีนี้เจ้าภาพเนาะเจ้าภาพก็ไปสังเกตกันว่าโอ้โหแปดตนนั่นนะเพิ่นสวดแตะสวดว่าเนาะโอ้สวดที่เฮามีอายุมั่นขนยาวขวัญยืนเนาะแล้วมีฮั่นตนบะปาก
1: ยังบอกว่าย
0: ังบะปากบอกว่าสักกรรมมันเป็นเตมีใบกะเห็นเดียวก่อนตอนที่ไปถวายสังฆทานก่
1: อ
0: นจะคะแม่ถามกับเน
1: า
0: ะ
1: จะพาจะถาม
0: จะพาไปจะถามละเพราะว่าแปลกใจเฮาต้องการที่มาสวดเพื่อเฮาคู่คน
1: อ
0: ่ะแต่ทำไมไม่สวดอ่ะตัวนี
1: ้
0: ใช่ไหมถึงต้องมานั่งบะปาก
1: ก็สงสัยอยู
0: ่ก็สงสัยอยู่ก็เลยไปตอนแรกก็กระซิบตู้ลุงก่
1: อ
0: นตู้ลุงมาเดี๋ยวนี้ผมเนี่ยนี่มนมาเนี่ย9 ตนแต่ผมสังเกตว่าตนที่นั่งสุดท้ายหมู่ขนาด
1: เปิ้นยังอุปแจ
0: เปิ้นยังแบบปากต้วงกันแล้ว
1: สักกรรม
0: ฮะมันจะเป็นตู้แตกว่าตู้ปอมเปิ้นสงสัยทีนี้ตู้ลุงก็ว่าโอ้บวชอันใดก้าตู้ลุงก็เมาสวดตู้ลุงไม่ได้แลพอสักกรรมหรอว่าอันเปิ้นมาสวดเนี่ยนี่ล่ะอันไปถามตัวเปิ้นเตอะเอ๋ตู้ลุงก็ว่าอีทีนี้ก็ไปกะ ไปละอถวายไปละตนที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่7ที่8อ่ะทีนี้เอาสังฆทานจะฮือดีบ่ฮือดีมันบ่ปากเนี่ย
1: หมดออกบ่ว่าสักกรรม
0: บ่ว่าเนี่ยสักอย่าง

0: กูสังเกตอยู่นะเฮาเป็นเจ้าภาพนี่เฮาสังเกตอยู่ปรากฏว่าอดบ่ได้ตู้ตู้เป็นตู้แต่ก็ว่าตู้ปลอมโหแต่กะผมกําลังมาบวชนี่เหรอโอ้กะตู้เปิ้นสวดกันบ่ล่ะแล้วตู้ยังมาดักเสพด้วยความเฉลียวฉลาดของสทเปิ้นก็บอกว่าโอ้ตึงแปดตนนั่นเป็นสวดกันอยู่หันละอาตมาก็เลยนั่งสมาธิเออนั่งสมาธิแผ่บุญกุศลคือเจ้าภาพจงเจริญโอ้อันกะนี่เน
1: า
0: ะ
1: เอาตัวหลอด
0: เออเอาตัวหลอดได้อันเดียวเติมซองเลยว่ะเติมซองเลยเติมซองเติมเข้าไปเห็นบ่ตึงแปดตนนะฮะขนาดบาปากได้เติมซองอ่ะแล้วเขาเขาปากหิ้มตายยิ้มบัดได้มันเนาะเออก็ทะแลมทะแลมมันก็มันห้องว่าอย่างก็เอวังก็มีด้วยประการและชะนี
1: เอาต
0: ั
1: วรอด
0: เอาตัวรอด
1: ใน
0: เทคนิค
1: ได้สองเพิ่ม
0: แม่ได้สองเพิ่ม
1: สุดยอด
0: สุดยอดนะเจ้าอืม
1: กรรมกรรมเขาเอาจะลองเรื่องตู้เจ้าแน่แก
0: เออมาใจเอาที่บัดอู้ตู้เจ้านี่เพราะว่าเนี่ยวันที่15ที่ผ่านมานี้เนาะโอ้วันที่15ที่ผ่านมาเนี่ยท่านเจ้าคณะนายเจ้าคณะจังหวัดลำปูนพระเทพรัตนนายกเปิ้นได้ทำประชาพิจารณ์นะจ๊ะประชาพิจารณ์เกี่ยวกับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ระดับพื้นที่ของจังหวัดลำปูนนะเจ้าตี้วิไลสงฆ์ลำปูนอาคารเรียนรวมชั้น1นะเจ้าเปิ้นก็ได้ทำประชาพิจารณ์ฮือกับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าตั้งหลายถึง400กว่าวัดในจังหวัดลำปูนนะแล้วตนเพิ่นจะมีทางเพิ่นบอกว่ามีทั้งออนไซต์และก็ออนไลน์ออนไซต์นี่ก็หมายความว่าเพิ่นจะนิมนต์มาประชุมกันที่วิทยาลัยสงฆ์ลำปูนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนาะจังหวัดลำปูน
1: ม
0: จรลำปูนนะเจ้า
1: อยู่หั่น
0: อยู่สันต้นทงตู้ลุงเพิ่นก็ไปจัดกิจกรรมหั่นนะเจ้าวันที่15อันนี้ก็มีเจ้าคณะอำเภอทั้งหลายมาร่วมแล้วหัวหน้าส่วนราชการหรือตัวแทนนะเจ้าเข้ามาซึ่งเป็นคณะกรรมการนะเจ้าเพราะว่าคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดนะเจ้าอันนี้เข้าร่วมนะเจ้าตีอาคารเรียนรวมสำหรับเจ้าคณะตำบลแล้วก็หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลอันนี้เปิ้นเฮืออยู่ที่วัดเปิด
1: วีดีโอคอล
0: เออนะเปิดซูมนะจ๊ะมันใช้ระบบซูมเข้ามา
1: แล้วทันสมัยต้องเดินทางมา
0: ต้องเดินทางมา
1: ตั้งบ้านห้องลงลี่อยู่ที่กวางที่ไก่นี
0: ่ได
1: ้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องพัฒนาด้านเทคโนโลยี
0: เปิ้นก็เอามาเนี่ยจะมาทำประชาพิจารณ์เกี่ยวกับธรรมนูญสุภาพประสงค์ของจังหวัดลำพูนนะจ๊ะก็เพื่อที่ว่าจะประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ
1: ์
0: จังหวัดลำพูนในวันที่28กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของประเทศไทยเน
1: า
0: ะเจ้าโอ้ช่วงนี้ฟังแห่มสักเพลงก่อน
1: เจ้าเจนับฟังเจ้า

0: จบลงไปแล้วนะเจ้าเพลงมันม่วนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดลำพูนและท่านกำลังอยู่ในรายการ
1: สูงวัย
0: ใจเกินร้อยนะเจ้า
1: สู
0: ้สู้สู้เนาะเราจะอู้เรื่องสุขภาพแล้วเนอะถ้าเกิดว่าตู้ปีตู้หน้าตู้อาเนาะหรือว่าตู้ลุงของเราฟังอยู่นะเจ้า
1: ฟังอยู
0: ่ว่าธรรมนูญผู้สูงอายุเนี่ยเป็นจะใดเน
1: า
0: ะธรรมนูญผู้สูงอายุเป็นจะใดธรรมนูญของ
1: ธรรมนูญก็คือกฎ
0: เดี๋ยวก่อนของอันตู้
1: เจ
0: ้
1: า
0: อะธรรมนูญพระสงฆ์นะเจ้าตีเราไปตะกี้
1: อ
0: ะเอออันเนี้ยและนอกจากเนี่ยคือธรรมนูญพระสงฆ์เนี่ยนะเจ้าเปิ้นมีธรรมธรรมนูญพระสงฆ์แห่งชาตินะเจ้าธรรมนูญพระสงฆ์แห่งชาตินี่ก็คือข้อตกลงร่วมหรือกติกาที่เป็นจิตจำนงและพันธะร่วมของพระสงฆ์คณะสงฆ์ชุมชนสังคมและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
1: นะ
0: เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคควบคุมโรคและการดูแลสุขภาวะพระสงฆ์ในทุกระดับส่งเสริมและสนับสนุนให้พระสงฆ์มีบทบาทในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะชุมชนสังคมและสามารถร่วมกันจัดทำธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ในระดับพื้นที่อย่างบูรณาการและเป็นองค์รวมโดยไม่ขัดแย้งกับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่เป้าหมายพระแข็งแรง
1: พระต้องแข็งแรง
0: วัดมั่นคงชุมชนเป็นสุขจังหวัดลำพูนเขาก็เอาเอี้ยพระแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเป็นสุขประกาศไปทำประชาพิจารณ์ไปเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาเนาะ
1: พระเอาทบทวนหน่อยนะพระแข็งแรง
0: พระแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเป็นสุขนะเจ้า
1: วัดมั่น
0: วัดก็มีความมั่นคงนะเจ้าชุมชนก็ต้องรอบๆวัดแข็งแรง
1: แล้วชุมชนเป็นสุข
0: ชุมชนเป็นสุขปนจะอู้ถึงแม้กระทั่งการถวายอาหารให้กับพระสงฆ์ว่าเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยก็คือคนเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้านะ
1: แ
0: ล้วอยู่ที่วัดเนาะบ่ได้ทำกับข้าวกินเองนะเจ้าเนาะก็ต้องอาศัยญาติโยม
1: เจ้าไปใส่บาตร
0: อาศัยญาติโยมไปใส่บาตรทีนี้ใส่บาตรกับพระสงฆ์เนี่ยก็จะต้องญาติโยมก็เป็นไผ่ครูวิไล
1: ฮะ
0: ญาติโยม
1: ของผู้สูงอายุเฮา
0: คนนั้นน่ะจ้ามันจะมาป้วนผู้สูงอายุเฮาเนี่ย
1: ผู้สูงอายุแทรกเข้าไปทุกหน่วยงานทุกที่นะเจ้า
0: ผู้สูงพอเนี่ย
1: เป็นกำลังที่ดี
0: แม่
1: เป็นกำลังที่เข้มแข็งนะพระผู้สูงอายุเฮา
0: หนุนโล
1: จงภาคภูมิใจ
0: จงภาคภูมิใจในการเป็นผู้สูงอายุ
1: ใช่แล้ว
0: โดยเฉพาะยิ่งใจต้องเกินร้อยนะ
1: ใช่แล้ว
0: ถ้าใจโฮเฮียวเอิ้นมาเนอะเอิ้นมาหามตูฮุยไลเนอะจะไปดักคนเดียวนะ
1: อย่าไปให้กำลังใจ
0: เออจะมันจะซึมเศร้านะนะเจ้าปัญหาทุกอย่างมีทางออกปัญหาทุกอย่างมีทางแก
1: ้
0: นะเจ้าด้วยความอดทนด้วยความมีวิริยะอุตสาหะนะเจ้าแล้วอันนึงก็คือมีอุเบกขาบางอย่างเขาต้องสวะ
1: สวะปล่อยวาง
0: ปล่อยวางนะเจ้าคือการวางเฉยเนาะเนี่ยไปวัดไปมามันก็ดีจะเอียแล้วอย่างนึงนะช่วงนี้นะมันก็ใกล้เข้าภาษามาถึงวัน
1: แม่นแล้ว
0: สิ่งที่ผู้สูงประเดี๋ยวนี้นะคุณรู้พี่ไหลหูก่อเปิ้นไปสำรวจมาเนี่ยเปิ้นบอกว่าแม่ยิงอ่ะกินเหล้านักหรือพอใจอีว่าเออดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่ะไม่ใช่เหล้าเปิ้นบอกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าผู้ชายว่ะในจังหวัดลำพูนว่ะแต่ว่าคุณพี่ไหล
1: จะบัดแท้
0: มาเต
1: ้น
0: เนาะ
1: บัดเตี้ยงนี
0: ่ข้อนู้นเออไปสำรวจที่ไหนบ่ฮู
1: ้นั่นน่ะ
0: เฮากูอะไรนี
1: ่อายุยืนอีหย
0: าใช่แน่แต่ก่อนเนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยสมัยเนี่ยผู้หญิงอายุยืนแต่ว่าถ้าผู้หญิงไปดื่มอ่ะไปสูบอ่ะผู้หญิงก็จะอายุสั้นนะ
1: ใช่แล้ว
0: เพราะฉะนั้นผู้หญิงเราจะต้องไม่สูบไม่ดื่ม
1: ใช่แล้ว
0: ผู้ชายก็ต้องงดละนะเจ้าเพื่อนเป็นผู้สูงอายุนี่ควรจะเลิกแล้วนะเจ้าเลิกดื่มเลิกสูบละ
1: เลิกดื่มเลิก
0: ดื่มได้ดื่มน้ำดื่มนมนะดื่มได้ดื่มน้ำดื่มนมดื่มชากาเฟ่ได้อยู
1: ่มันจะไปโดยอัตโนมัตินะผู้สูงอายุเนี่ยหนึ่งเรื่องการดูแลสุขภาพจะใส่ใจตัวเก่านักขึ้นกำอันจังหวัดลำพูนเขาไปเป็นอันดับหนึ่งเนาะอันดับสองไงหาตารองจากลำปางเองนะเจ้า
0: อันนี้เป็นสถิติผู้สูงอายุเนาะสิ่งผู้สูงอายุของเขาเนาะเขาก็จะมีผู้สูงอายุเป็นอันดับสองรองจากลำปาง
1: เจ้านั่นน่ะก็แสดงว่าเขาอะดูแลสุขภาพกัน
0: ดูแลสุขภาพกัน
1: เจ้า
0: ถ้าฟังเขาขอสองคนเนี่ยเนาะ
1: เจ้า
0: วันนี้ฟังไปตัวไข้หัวไปตัวเนาะหนักอะวันนี้ก็ได้เหล่าเจียคือคุณผู้ฟังฟัง
1: แล้วใครฟังก็โทรมา
0: ให้ฟังก็บอกเนาะว่าม
1: ีหลายเรื่อง
0: มันมีหลายเรื่องนะอย่าเก็บมาพอกนะ จะมาพอกผู้สูงอายุนะ
1: วันละเรื่อง
0: พอกวันละน้อย
1: แล้วไผ่
0: ม
1: ีกับเล่า
0: ไผ่มีก็มาเล่ากันฟังเนอะโดยเฉพาะตังเวียงบางสะแกงพุ่นน่ะ
1: ใช
0: ่ตังวางสะแกงพวกก็มีเรื่องเล่านัก
1: ขนาด
0: ฝากเพลง
1: บ่เคยตัวบ่เจี้ยนะหนองเจี้ยเลย
0: หนองเจี้ยนี่แหละนะจะป้อหนองจิ๊กขนาดเป็นว่ามันมีแต้บ่คุยไหลที่เวียงหนองร่องขนาด
1: เจ้าม
0: ันมีหนองเพิ่นฮ้องว่าหนองจิก
1: เจ้า
0: แต่ก่อนถ้าจะมีก็ผักจิกนักเนาะ
1: แม่น
0: แล้วผักจิกนี่เพิ่นเอามายำ
1: กันเอายำลํา
0: โอ้ยำ
1: คุยไรมากมากเอาปลูกที่บ้านเลยนะ
0: ละ
1: เออเดี๋ยวนี้ต้นสูง2เจนนะ
0: โอ้อันนี้ก็ค่าได้มาปลูกเหมือนกันมันแบบเป็นเดี๋ยววันหลังวันฟันมาฮื้อสักกิ่งเนาะจะมาปัก
1: เป็นเนาะ
0: เจ้า
1: เออ
0: เออฟันแล้วเอาปักก่อนคือมันออกหักแล้วก็เอามา
1: เนาะจะเอาปักถูกแล้วมื้อ FC ท่านใดต้องการก็โทรมานะ
0: เออ
1: จําไว้
0: เดี๋ยวก็525
1: 053
0: 053 525
1: 565
0: เนี่ยเจ้าเนาะ
1: ท่องอยู่เนี่ย
0: ท่องอยู่เนี่ย
1: ก็ได้ก็ถามอ่ะ
0: ก็ถามนะถามก็ถามครูพี่ไรคนเดียวนะกลัวเป็นสมองเสื่อม
1: เ
0: นาะใกล้เข้ามาละเวลาใกล้จะหมดแล้วก็จะหมดเวลาก่อนที่จะนำรายการลาจากผู้ฟังไปเนี่ยเจ้าก
1: ็
0: อยากจะให้คุณผู้ฟังได้ม่วนได้งานได้สันได้เล่าเนาะ
1: ได
0: ้ไข้หัว
1: ได้มีความรู้มีสาระ
0: เจ้ามีการดูแลสุขภาพเนี่ยของเฮาเนี่ยเจ้าโดยเฉพาะยิ่งจิตใจเน
1: า
0: ะต้องดูแลใจซึ่งกันและกันนะเจ้าจะต้องคิดให้ได้ว่าวันใดวันหนึ่งเราจะต้องอยู่คนเดียว
1: ใช่แล้ว
0: เนาะเราจะต้องอยู่คนเดียว
1: เตรียมตัวเตรียมใจ
0: เตรียมตัวเตรียมใจไว้อยู่คนเดียวก็ต้องอยู่ให้ได
1: ้
0: นะเจ้ามันไม่ใช่ว่าไปด้วยกันหมดมาเอานะเจ้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ละอ่อนก็เกิดน้อยเนาะเพราะฉะนั้นหมู่เฮาต้องอายุยืนเข้าไว้เผื่อละอ่อนเกิดมาแตนเฮาได้เนาะ
1: ใช
0: ่เราจะต้องมีการกำจัดความเครียดเนาะเข้าใจยอมรับในสิ่งที่มันเกิ
1: ดข
0: ึ้
1: น
0: ยอมรับในการเปลี่ยนแปลง
1: นะเจ้า
0: แล้วก็แก้ไขได้นะเจ้าแก้ไขปัญหาจัดการกับปัญหาแก้ไขคนเดียวได้เอิ้นกันเข้ามา
1: เอิ้นกันเข้ามา
0: เอิ้นกันเข้ามาเจ้าหมู่เขาก็มีนะเจ้าชมรมผู้สูงอายุมีทุกหมู่บ้านทุกชุมชน
1: เราจะดูแลกัน
0: แล้วก็ไปปรึกษาเพื่อนหรือคนที่ไว้ใจต้องไปอู้ไปเอ่ยเพื่อฟังเนอะเป็นการระบายความเครียดจะไปเก็บไว้คนเดียวนะมันเก็บไว้คนเดียวมันก็จะหมองซอกตอกไว้ค่ะ
1: เจ้าแม่นละ
0: มันหมองซอกตอกแล้วมันจะบ่ดีนะเจ้
1: า
0: เนาะแล้วอันนึงนะผู้สูงอายุเนี่ยต้องมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่เฮาบอกคืออย่างแยะน่ะ
1: ข
0: ย่งเท้าน่ะโอ้ไปเดี๋ยวนี้เพิ่นโฆษณากันขนาดอย่างแยะวันละ100เตื้อ
1: เจ้า
0: อันนี้อาจารย์ประชุมญาติโยมเน
1: า
0: ะเปิ้นการันตีเพิ่นเปิ้น80ล่ะอาจารย์เพิ่นได้80แล้วเพิ่นทําได้ผลนะจ๊ะเพิ่นบอกว่าโอ้ดีแล้วหมอตู้ผมหายหมดหัวปวดหัวเข่านี่ผมไปขี่รถถีบได้แล้ว
1: อ
0: าจารย์ที่ขี่รถถีบได
1: ้
0: ต้องไปหาหมอ
1: ยืดเอ็นมันมันที่มันตึงล้ํา
0: เจ้า
1: เนาะมันก็จะผ่อนคลาย
0: เจ้าแล้วหมอบัดเดี๋ยวนี้เนี่ยทางสถานีอนามัยก็ดีศูนย์ปนฮอบเวชศาสตร์ครอบครัวของโรงพยาบาลแต่ละแห่งเนาะเปิ้นก็มีเทคนิคนะเปิ้นจะไปวัดขน่องวัดน่องคนเฒ่า
1: เจ้า
0: ถ้าไผน่องรีบอ่ะมันจะต่าวคือกล้ามเนื้อมันรีบเล็กลงก็จะเข้าสู่ภาวะง่อมแล้วภาวะเปราะบางไปในที่สุดนะเจ้าเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องขย่งเท้าแล้วก็เดินนะเจ้าเดินในการเดินนี่ดีดีเน
1: า
0: ะจะไปนั่งติอย่างนั่งอยู่กับตีมือน้ำไปนะเจ้าน
1: ั่งเมินก็บด
0: ีนั่งเมินก็บดีย
1: ืนเมินก็บดีย ื
0: นเมินก็บดีนะเจ้านอนเมินก็บดี
1: น
0: ะอันอย่างนะต้องเอามันพอดีพอดีเน
1: า
0: ะและการนอนรับของเขานี่เป็นกระหือได้7ถึง9ชั่วโมงเขาควรจะเข้านอนนะประมาณ4ทุ่มขึ้นไปแล้วก็เราจะได้ตื่นสักตี4ตี5 6โมงก็ยังได้
1: ม้อนเดียวจบ
0: แต่ถ้าไผรับดึกหรือนี่นะก็ต้องยาวไป7โมงบนลูกอ่ะนะ
1: แม่น
0: อืมนะมันเป็นจะเอียนะเจ้า
1: 7ชั่วโมง
0: เพิ่นฝึกเกร็งและคลายกล้ามเนื้อเนาะฝึกโยคะฝึกการหายใจนะเจ้าเขาจะต้องหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องแฟบนะเจ้าเนาะอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ลูกหลานเนาะถ้าลูกหลานคนใดฟังรายการนี้อยู่ก็คือดูแลผู้สูงอายุเตือนเป็นกำลังใจคือเปิด
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับพิญโยรุ่งสมัยโฆษกกองทัพบกเปิดเผยกรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บที่จังหวัดศรีสะเกษพบมีทุ่นระเบิด PMN1 อีก19ทุ่น
3: พร้อมเข้าปิดล้อมพื้นที่และเร่งเก็บกู้โดยทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ๆโฆษกองทัพบกเปิดเผยกรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บที่จังหวัดศรีสะเกษพบมีทุ่นระเบิด PM1 อีก19ทุ่นพร้อมเข้าปิดล้อมพื้นที่และเร่งเก็บกู้โดยทันที
10: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บในพื้นที่อำเภอการทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวานนี้ว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างกำลังพลกำลังปฏิบัติภารกิจเสริมความมั่นคงและปรับปรุงทางปฏิบัติการตามแนวชายแดนโดยจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่บุกเบิกใหม่เพื่อการวางกำลังซึ่งอาจยังไม่ได้มีการสำรวจทุ่นระเบิดโดยละเอียดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวในช่วงเกิดสถานการณ์สู้รบล่าสุดเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายกัมพูชาไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นเหตุให้กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดด้วยระเบิดดังกล่าวมีลักษณะเก่าทำให้กลไกการทำงานไม่สมบูรณ์แต่ก็ยังส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บทั้งนี้จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่หลังเกิดเหตุโดยหน่วยทหารช่างและหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นเก่าชนิด PM1 จำนวน19ทุ่นกระจายอยู่โดยรอบปัจจุบันหน่วยได้ปิดกั้นพื้นที่พร้อมและเข้าเก็บกู้เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวกลับมามีความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโฆษกกองทัพบกยังกล่าวอีกว่าปัจจุบันกองทัพภาคที่2ได้กำชับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจการปรับปรุงเสริมความมั่นคงในทุกพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังและมาตรการตรวจพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่มีการสำรวจและเก็บกู้ทุ่นระเบิดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงหลังเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน1สปป.ลาวปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากเกิดฝนตกต่อเนื่องจนถึงวันที่20กรกฎาคม
11: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทมช.เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงตั้งแต่ระยะนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน1เพิ่มสูงขึ้นจึงจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำล้นโดยจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจากอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นและเสี่ยงน้ำล้นท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร30เซนติเมตรบริเวณอำเภอบุ่งคล้าอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬ และตั้งแต่จังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีปิยาพันยันเทียนรายงาน
3: รัฐบาลจีนมอบเงินสนับสนุนฉุกเฉินจำนวน 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเพื่อช่วยรับมือการระบาดของโรคอีโบลาสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าในชงกาเซียผู้อำนวยการใหญ่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกากล่าวชื่นชมและขอบคุณรัฐบาลจีนที่มอบเงินสนับสนุนฉุกเฉินจำนวน 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยรับมือการระบาดของโรคอีโบลาสายพันธุ์บุนดีโบเกียวซึ่งการสนับสนุนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านหน้าคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนรวมถึงการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคทางนี้รัฐบาลจีนได้มอบเงินสนับสนุนฉุกเฉินจำนวน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปลายเดือนที่แล้วเพื่อช่วยรับมือการระบาดของโรคอีโบลาในแอฟริกาพร้อมส่งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมโรคระบาดชุดที่2มายังกรุงกินชาซาสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเมื่อช่วงต้นเดือนนี้เพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านการป้องกันและควบคุมโรคอีโบลารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
13: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกรณิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
15: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
16: รียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงานนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
17: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัวเอง3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
18: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
19: ์ท่านกำลังฟังการส่งกระจายเสียงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับอาสาสมัครการประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนของกรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการอปมช.คุยข่าวดำเนินรายการโดยดีเจพิไลจุไรรัตน์อุทาภามอปมช.ลำพูนร่วมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0535255666ค่ะ

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่ห้าเจ้ากับรายการอปมชคุยข่าวตามสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95เมกะเฮิรตซ์ดูแลคุณผู้ฟังกับอาสาสมัครการประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรือว่าอปมชตีหัวมูจากคุณผู้ฟังกู้วันเสาร์เวลา11โมงไปป้ายเจ้าวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569ตังครึ่น95เมกะเฮิรตซ์หรือว่าสวทลำพูนของเฮาที่ได้รับความกรุณาจากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนแล้วก็น้องๆทั้ง2หน่วยงานที่ดูแลอาสาสมัครการประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนที่มาจัดรายการให้คุณผู้ฟังนะเจ้ามีข่าวสารดีๆจากอปมช.คุยข่าวเนาะมาอุ้มมาจากคุณผู้ฟังรวมถึงผลงานเพลงม่วนๆที่คุณผู้ฟังบางท่านก็แนะนำมาไอ้เนาะแล้วก็บางท่านก็ว่าโอ้เพลงนี้ก็ม่วนดีแล้วก็ฟังไปด้วยกันเป็นกู้เป็นกิมกับพี่ไลจุไรดาเจ้าในช่วงของนะเจ้าวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่18กรกฎาคมเนาะก็พยากรณ์อากาศนะเจ้าเพิ่นบอกว่าวันที่16ถึง19กรกฎาคมเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองนะเจ้าแล้วก็30ถึง40ของพื้นที่ตวยรวมถึงวันที่20ถึง22กรกฎาคมมีฝนหนักขึ้นมาน้อยนึงก็40ถึง 60% ด้วยกันก็ถือว่ามีหนักขึ้นแต่จะได้แล้วนะเจ้าฝนอาจจะทิ้งช่วงในบางที่บางต่างฝนตกน้อยลงก็คงต้องดูแลในเรื่องราวของพืชผลทางด้านการเกษตรเป็นพิเศษกันเตยกันละกันนะด้วยความรักความห่วงใยจากใจกับรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลจุไรราจีดูแลคุณผู้ฟังกันก่อนนะเจ้าวันนี้ก็มีข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันตัวหลังจากที่ผ่านพ้นกับสิ่งที่เฮานะเจ้าอยากจะให้ทุกคนได้รับไปพร้อมๆกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพิ่นก็ต้องมีมาตรการนะเจ้าในเรื่องราวที่จะคัดสรรอีเนาะเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เฮาได้ลงไปกันเมื่อวันที่16กรกฎาคม16มิถุนายนที่ผ่านมากันแล้วกันนะที่ทางผู้ใหญ่บ้านนะเจ้าคณะกรรมการหมู่บ้านแต่ละที่เพิ่นช่วยกันนะเจ้าที่จะลงทะเบียนนะสำหรับผู้ที่ต้องการอยากได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เฮาได้ลงทะเบียนไปเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนาะมีการประชาคมกันเรียบร้อยแล้วเนาะก็ในส่วนนี้นะเจ้าวันนี้ก็มีที่ผลคืบหน้าเพราะว่าที่ทางคณะรัฐมนตรีเปิ้นได้ลุยมติว่าวันที่17กรกฎาคมถือว่าเป็นวันประกาศผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้พี่ไลก็เลยมีรายละเอียดมาเล่าคุณผู้ฟังได้ฟังกันเจ้าทางคณะรัฐมนตรีได้ปรับเกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิประกาศผล17กรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อตะวากันนั่นเองก็หลายท่านหลายคนก็คงจะเข้าไปดูนะเจ้าเช็คกันแล้วว่าเราจะมีวิธีการเช็คกันยังใดหรือว่าเป็นจะใดกันพ่อแล้วก็ปนใจเกณฑ์ในการที่จะคัดสรรนั่นใจเกณฑ์อย่างการห้อนอย่างใดหลายคนก็อาจจะว่าใครหู้ว่ามันเป็นยังฮือบ่เดียวเนี่ยบ่ได้พ่อบ่หยังอย่างใดแล้วเฮาจะมีการอุทธรณ์กันอย่างใดเดี๋ยวสักกำปิกมากับรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลที่จะมาเล่าข่าวคุณผู้ฟังได้ฟังกับรายการของเฮาก่อนกันแล้วกันเนาะแต่ตอนนี้เฮาไปย่างฟังเพลงกันสักกำปิกมาปะกันในช่วงหน้าของรายการเช้า

พี่มาปาคุณฟังในช่วงที่สองของรายการอปมชคุยข่าวกับพี่ลายเจ้าก็ตะกี้ที่อู่ข้างกันไปในช่วงแรกของรายการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ที่เขามีการประกาศกันไปเมื่อตะวันวันที่17กรกฎาคมนั่นก็มีหลายท่านหลายคนที่ได้ลงทะเบียนไปเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็ผลก็ออกมาตะวันนี้ตั้งแต่6โมงเช้าแล้วเนาะโอ้ยมันตึงกระหน่ำกันแต้ๆเลยก็แสดงความยินดีกับผู้ที่คุณได้เข้ารอบและไปต่อเนาะแต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปต่อเตื้อก็คงจะมีอย่างที่ข้างคาใจว่าเอ๊ะคณะมนตรีเปิ้นมีเปิ้นมีเกณฑ์นะเจ้าในการคัดเลือกกันจะได้ซึ่งเมื่อวันที่14กรกฎาคมนะเจ้านายอนุทินชาญวิรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบนะเจ้าเสนอเพิ่มเติมโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการปี2569ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้เสนอมานั่นทางคณะมนตรีมีมติเห็นชอบข้อเสนอเพิ่มเติมโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตามที่ได้เสนอมานั่นนะเจ้าก็คือเป็นการปรับปรุงเกณฑ์โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีเป้าหมายเพื่อที่จะเพิ่มการช่วยเหลือของรัฐบาลเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางและผู้ที่มีความเดือดร้อนอย่างแท้จริงท่านนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและข้อเท็จจริงดังนี้เจ้า 1.เพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายของโครงการปี2569โดยนำกลุ่มเปราะบางที่ยังบ่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มชายขอบและก็กลุ่มตกหล่นจำนวน 5,400,000 คนนั่นเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติใหม่ 2.ไม่นำเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนกรณีบิดามารดาของผู้มีเงินได้ที่ผู้มีเงินได้ได้ใช้สิทธิหักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดามาใช่ 3. การพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติกรณีวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทจะไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรมโดยจะมีการประกาศผลการพิจารณาในวันที่17กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์ตะวานี่เองเนาะก็เข้าไปเช็คนะเจ้าในแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารบัตรประชาชนเข้าไปถามเจ้าหน้าที่ธนาคารเปิ้นได้เลยเนาะบอกว่าจะเป็นที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเมื่อประกาศผลแล้วผู้ที่ได้รับสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมคนเก่าแล้วนะไม่ต้องยืนยันตัวตนส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ต้องทำการยืนยันตัวตนทุกคนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งสำหรับการใช้สิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมคนเก่าจะเริ่มใช้สิทธิกันตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569และผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์กันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2569ได้เลยเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆก็ถือว่าชัดเจนเนาะ
แต่สำหรับใครนะเจ้าที่ตว่าได้เช็คกันแล้ววันที่17กรกฎาคมที่มีการประกาศผู้ที่ได้รับสิทธินั้นก็ขอแสดงความยินดีตัวเนอร์แต่ไขตี้บอกว่าโอ้ยังมาได้เพราะอันยังยังใดท่านสามารถอุทธรณ์ได้ดังที่พี่ไลได้อู้เอ่ยไปเมื่อตะกี้นะเจ้าว่าควรจะอุทธรณ์เนาะว่าเพราะอันยังยังใดนั่นเองเนาะอันนี้ก็ตามที่ได้เล่าสู่กันฟังในรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลจุไรราชนะเจ้าซึ่งการประกาศการพิจารณาคุณสมบัติเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเนาะก็ตอนนี้ใครยังไม่ได้เช็คสิทธิ์ของตัวเกาเตอร์ก็สามารถเข้าไปเช็คได้ว่าตัวว่านี่โอ้ถล่มทลายเต้เลยเนาะอาจจะมีการอันนี้ได้ก็สามารถที่เข้าไปเช็คได้เหมือนกันเด้อส่วนนะเจ้าสิทธิประโยชน์อย่างต่างๆนั่นนะเจ้าก็คือเหมือนรายเก่ารายใหม่นะเจ้าก็จะได้สิทธิประโยชน์ในการบรรเทาภาระค่าของชีพแบบว่าจะเป็นค่าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นร้านธงฟ้าค่าใช้จ่ายในการเดินทางก๊าซหุงต้มค่าไฟฟ้าแล้วก็ค่าน้ำประปานั่นเองอันนี้ก็บอกคุณผู้ฟังนะจากรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลเนาะก็ที่อุจาคุณฟังกันที่นี่ก็คือสวท.ลำพูนของเราทุกวันเสาร์เวลา11โมงปลายๆที่มีเรื่องเล่าอุจาคุณผู้ฟังกันนั่นเองเจ้าเดี๋ยวเราไปย่างฟังเพลงกันแถมสักเพลงหนึ่งช่วงหน้าปิ๊กมาปะกับรายการอปมช.คุยข่าวเจ้า

มาปะกันในช่วงที่3ของรายการอปมช.คุยข่าวตั้งคลื่น95เมกะเฮิรตซ์สวท.ลำพูนเวลา11โมงไปปลายที่เราเจอกันแล้วก็มีข่าวสารมาเล่าคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของการเคาะสูตรแคร์ปรับบำนาญชราภาพใหม่ลดความเหลื่อมล้ำเป็นธรรมซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นรักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอในจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือว่าสูตรแคร์มีเป้าหมายยกระดับความเป็นธรรมในการคุ้มครองผู้ประกันตนในมาตรา33และ39สะท้อนระยะเวลาการส่งเงินสมทบที่แท้จริงแล้วก็การสร้างความยั่งยืนเพื่อกับกองทุนประกันสังคมในระยะยาวโดยจะมีการปรับวิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบต่ำกว่า12เดือนจากเดิมที่ได้รับคืนเฉพาะเงินสดเงินสมทบในส่วนของ

ผู้ประกันตนให้ได้รับเงินบำนาญบำเหน็จจากทั้งส่วนของผู้ประกันตนและก็นายจ้างรวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับที่ส่งเงินสมทบตั้งแต่12เดือนขึ้นไปปรับวิธีคำนวณอัตราบำนาญสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบเกิน180เดือนโดยจากเดิมที่คิดอัตราร้อยละ 1.5 ต่อการส่งเงินสมทบครบ12เดือนและมาหมีนะเจ้าแล้วก็มาได้นำเศษเดือนมาคำนวณตัวจะเปลี่ยนเป็นการคิดเพิ่มตามจำนวนเดือนที่ส่งเงินจริงในอัตราร้อยละ 0.125 ต่อเดือนทำให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์สอดคล้องกับระยะเวลาการส่งเงินสมทบนักยิ่งขึ้นปรับฐานค่าจ้างตีใจคำนวณเงินบำนาญจากเดิมที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนการเกษียณมาเป็นการใช้ค่าจ้างเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบส่วนผู้ประกันตนที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายในระยะเวลา5ปีนับจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้หากคำนวณตามสูตรใหม่แล้วได้รับเงินบำนาญลดลงจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างตามสัดส่วนที่กำหนดตั้งแต่ร้อยละร้อยในปีแรกและทยอยลดลงจนถึงร้อยละ20ในปีที่5โดยร่างกฎกระทรวงนี้กำหนดเพื่อมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด180วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษานั่นเองอันนี้ก็คงเข้าใจเนาะว่าเปิ้นมีการปรับนะเจ้าปรับหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือว่าสูตรแคร์โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับความเป็นธรรมในการคุ้มครองผู้ประกันตนสะท้อนระยะเวลาการส่งเงินสมทบติดแท้จริงแล้วก็การสร้างความยั่งยืนให้กับกองทุนประกันสังคมในระยะยาวโดยการปรับปรุงสูตรบำนาญชราภาพครั้งนี้ให้ครอบคลุมเป็นประเด็นสำคัญเลยนะเจ้าอันนี้ก็คือนายจุลพันธ์อมรวิวาทเปิ้นได้กล่าวไว้นะเพื่อความยุติธรรมสำหรับใครที่ประกันตนในมาตรา33แล้วก็39ของเฮากันนั่นเองนะเจ้ากับรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลจุรราตี้ดูแลคุณผู้ฟังบนคลื่นหน้าปัดวิทยุ95เมกะเฮิรตซ์ไปย่างฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวสักการพิกมาในรายการของเราในช่วงสุดท้ายของรายการเจ้า

ป้าคุณฟังกับรายการอปมชคุยข่าวกับพี่ไลกับรายการของเฮาตี้เจอกันกู้วันเสาร์เวลา11โมงไปป้าวันนี้เป็นจะได้กันห้องอากาศที่ว่านที่จองเป็นจะได้ดูแลรักษาสุขภาพกันตัวเนอร์ทั้งโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็อากาศที่มันเปลี่ยนแปลงกันแบบนี้อาจจะก่อเหตุเกิดนะเจ้าเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายๆโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางหรือว่าผู้พิการหรือจะเป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงรวมถึงละอ่อนน้อยๆกันตัวเจ้าอันนี้ก็เป็นห่วงเป็นใยเหมือนกันเนาะกับรายการอปมช.คุยข่าวของเฮาตี้ส่งกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังแกะบะลำไยกันอยู่หรือว่ากำลังขึ้นบะลำไยกันอยู่เพิ่นบอกว่าปีนี้บะลำไยนี่ราคาดีเนอร์เนาะใครมีส่วนลำไยนี่รวยรวยขอให้รวยขอให้รวยทุกคนเจ้าอ่ะไปต่อเลยดีกว่ากับข่าวสารที่นำมาเล่าคุณผู้ฟังได้ฟังกันเจ้าตอนนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราและการฮื้อสิทธิ์การตรวจลงตราของไทยเพิ่มเติมตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอเพื่อที่จะเฮ้อนะเจ้าการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติสอดคล้องกับสถานการณ์นะเจ้าสถานการณ์ปัจจุบันป้องกันการใช้สิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์โดยยึดหลัก1ประเทศ1สิทธิ์โดยยกเลิกมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราแบบพำนักไม่เกิน60วันสำหรับ93ประเทศและดินแดนพร้อมปรับสิทธิใหม่ให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจความมั่นคงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็หลักต่างตอบแทนซึ่งมาตรการใหม่กำหนดให้59ประเทศและดินแดนได้รับสิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวและพำนักได้ไม่เกิน30วันโดยเพิ่มสิทธิ์ให้6ประเทศได้แก่อินเดียโครเอเชียบัลกาเรียไซปรัสมอนตาและมัลดีฟส่งผลให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง27ประเทศได้รับสิทธิ์ในลักษณะเดียวกันซึ่งจะช่วยสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการเจรจายกเว้นวีซ่าเซงแกนสำหรับคนไทยแล้วก็การจัดทำความตกลงทางเศรษฐกิจระหว่างกันเพื่อมอริเซสและก็เซเซลได้รับสิทธิ์พำนักเพื่อการท่องเที่ยวไม่เกิน15วันแล้วก็กำหนดเพื่อสิทธิ์การลงตราณช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าวีซ่า on arrival ใน3ประเทศอันได้แก่อาเซอร์ไบจานเบลารุสและเซอร์เบียยกเลิกสิทธิ์วีซ่า on arrival ของอินเดียเพื่อที่จะบังเฮอเกิดซิสซ้ำซ้อนภายหลังการทบทวนจะมีประเทศและดินแดนที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตราการต่างๆรวม65ประเทศและดินแดนโดยร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง5ฉบับจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น15วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งนี้นะเจ้าก็ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก่อนมาตรการใหม่มีผลบังคับใช้ยังคงพำนักได้ตามสิทธิ์เดิมที่เหลืออยู่โดยหน่วยงานด้านความมั่นคงจะยกระดับในระบบนะเจ้าก็ถือว่าเป็นการคัดกรองประวัติและตรวจสอบการเดินทางเข้าออกของชาวต่างชาติการทบทวนมาตรการครั้งนี้มาได้มุ่งลดโอกาสด้านการท่องเที่ยวแต่ป้องกันบะฮื้อ
นะเจ้ามาตรการด้านวีซ่าถูกนำไปใช้เป็นช่องทางในการกระทำผิดกฎหมายกันนั่นเองนะอันนี้ก็ฝากกันไว้ตัวนะเจ้าไข่ตี้มีนะเจ้าครอบครัวนะเจ้าที่จะเดินทางเข้ามาพักอาศัยในประเทศไทยของเรานะเจ้าคงจะต้องศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายของการต่างประเทศของเฮาไว้ก็จะดีเหมือนกันนะเจ้าอันนี้ก็ฝากกันไว้ตัวกับรายการอปมช.คุยข่าวกับวิไลจุไรราตี้ดูแลคุณผู้ฟังบนคลื่นหน้าปัดวิทยุ95เมกะเฮิรตซ์สวท.ลำพูนของเฮากู้วันเสาร์เวลา11โมงไปไปเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะเจ้าวิไลคงต้องนำรายการล่ำลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนขอบคุณที่อยู่เป็นผู้เป็นกิมกับวิไลเจ้ากู้วันเสาร์เนาะและขอบคุณกับทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนที่มีอนุเคราะห์ในการจัดรายการของอาสาสมัครการประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนวันนี้ล่ำลากันไปก่อนในวันเสาร์หน้าเดี๋ยวพี่มาปากันใหม่เนอะขอท่านทุกคนดูแลรักษาสุขภาพกันตัวและขอให้โชคดีมีความสุขปากันใหม่เสาร์หน้าสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพบหารือกับภาคเอกชนไทยและเปิดงานสัมมนาด้านการลงทุนไทยจีนในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนรัฐบาลแนะนำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันติดธงชาติไทยโดยอ้างว่าฝ่าฝืนคำเตือนและพยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย AVC U18 ทีมชาติไทยชนะอินเดีย 3-1 เซตเข้าชิงอันดับ5กับปากีสถานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนทรงเปี่ยมด้วยพระราชอัธยาศัยไมตรีที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทย
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทรงมีพระราชภารกิจเป็นอันมากแต่ก็มิได้ทรงละทิ้งหน้าที่แม่บ้านให้เป็นเรื่องของห้องเครื่องแต่ฝ่ายเดียวเมื่อทรงมีเวลามักจะทรงตรวจตราภายในที่ประทับเช่นบริเวณพระราชอุทยานการตกแต่งห้องหรือเมื่อมีงานพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารแก่ผู้ใดจะทรงรับสั่งเรื่องการจัดงานกับข้าหลวงทรงเลือกรายการอาหารสถานที่รวมทั้งการแสดงตลอดจนทอดพระเนตรรายชื่อแขกรับเชิญด้วยพระองค์เองและมีสมุดจดพระราชสวนีให้ข้าหลวงผู้รับพระราชสวนีลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วนำส่งหัวหน้ากองมหาดเล็กเพื่อนำไปแจกจ่ายหน้าที่กันต่อไปหากเป็นการพระราชทานเลี้ยงชาวต่างประเทศจะทรงเลือกอาหารไทยโดยมีพระราชสวนีให้ปรุงรสอ่อนเช่นแกงหรือยำต่างๆเนื่องจากชาวต่างประเทศมิค่อยคุ้นเคยกับอาหารรสเผ็ดจัดและหากเป็นการพระราชทานเลี้ยงคนไทยด้วยกันก็มักจะส่งเลือกอาหารจากภัตตาคารให้มาจัดทําโต๊ะอาหารภายในพระราชฐานนอกจากนี้การเลือกสถานที่สำหรับพระราชทานเลี้ยงทรงโปรดให้มีการบริการแบบไทยแท้เพื่อการต้อนรับชาวต่างชาติพร้อมกับการแสดงที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยอันอ่อนช้อยและงดงามและเพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดผ้าไหมไทยทรงกระเป๋าย่านลิเผาซึ่งเป็นผลผลิตจากฝีมือชาวบ้านคนไทยทั้งสิ้นและหากทรงเห็นว่าสะดวกก็จะทรงแนะนำผลิตภัณฑ์พื้นเมืองฝีมือคนไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จักด้วยเมื่อถึงวันพระราชทานเลี้ยงก่อนถึงเวลางานจะทรงให้ข้าหลวงผู้ใกล้ชิดออกตรวจตราความสะอาดเรียบร้อยและกราบบังคมทูลถวายรายงานทุกครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทรงกำชับนางสนองพระโอษฐ์นางพระกำนันและข้าราชบริพารต่างๆให้ดูแลต้อนรับหรือทักทายแขกที่มาร่วมงานด้วยเฉพาะผู้ที่อาจรู้สึกเก้อเขินเพราะไม่รู้จักผู้ใดเพราะทรงห่วงใยเกรงว่าผู้ร่วมงานจะรู้สึกเหงาหรือไม่มีเพื่อนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปในงานแล้วจะทรงมีพระราชปฏิสันถารกับแขกผู้อาวุโสก่อนแล้วจึงไปยังผู้น้อยอย่างทั่วถึงพระราชอัธยาศัยอันงดงามและเปี่ยมด้วยพระเมตตานี้ยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนี้อย่างมิรู้ลืมเพ็ญศิลสงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
3: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชกิจาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะต่างกล่าวด้วยความอาลัยว่าในฐานะประชาชนคนไทยตั้งใจที่จะเข้ามาเคารพพระศพเพื่อแสดงความอาลัยพร้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตและการดูแลผู้ต้องขังในราชทัณฑ์ที่ทรงให้ความเมตตาและให้ความดูแลอย่างใกล้ชิดรวมถึงการสร้างงานสร้างอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชนซึ่งทุกการกระทำล้วนสะท้อนให้เห็นว่าทุกโครงการที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง
4: ในฐานะประชาชนคนไทยก็ถือว่าท่านดูแลประชาชนคนไทยดีมากดีที่สุดถ้าที่เห็นผมดูเรื่องดูแลผู้ต้องขังราชทัณฑ์อะไรพวกนี้ถือว่าทำให้นักโทษอะไรจะหลงผิดอะไรไปแล้วแล้วแต่ถือเขาได้รับความสะดวกสบายขึ้นในช่วงหลังที่ท่านได้เข้าไปดูแลรวมทั้งพวกการพวกงานเกี่ยวกับการสร้างอาชีพอะไรต่างๆด้วย
5: ที่ท่านไปช่วยเหลือคนที่ในคุกอะค่ะท่านเมตตามากไม่ถือพระองค์อะไรอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็ทุกอย่างที่เราเห็นว่าท่านหมายถึงว่าท่านตั้งใจทำเพื่อประชาชนนะคะ
3: ทั้งนี้ภายในพื้นที่มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งจุดบริการอาหารและน้ำดื่มพระราชทานห้องน้ำสาธารณะหน่วยบริการทางการแพทย์และบริการอินเทอร์เน็ตฟรีนอกจากนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกยังจัดรถชัตเทิลบัสให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเชื่อมต่อสถานีท่าพระสถานีสนามชัยสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และสถานีขนส่งสายใต้ใหม่มายังท้องสนามหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันประชาชนสามารถเดินทางมาถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 20:00 น.ชนันชิดาสังทองรายงาน
0: อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าณอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขตคลองสานกรุงเทพมหานครเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกิจกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยจวบจนวาระสุดท้ายแห่งพระชนชีพโดยมีท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะเลขาธิการคณะกรรมการบริหารงานอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเข้าร่วมโดยประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกผ่านพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน5รูปพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสืบสารพระปณิธานความพอเพียงเปิดการ์ดเปิดบ้านแห่งความทรงจำณอาคารจำลองบ้านที่เคยประทับในวัยเยาว์ซึ่งตกแต่งตามพระนิพนธ์แม่เล่าให้ฟังเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตนอกจากนี้ยังได้สนับสนุนให้กลุ่มมัคุเทศก์น้อยรุ่นที่17ซึ่งเป็นเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึง6ในกรุงเทพมหานครที่ผ่านการฝึกอบรมได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวพระราชประวัติพระราชกิจกรรมและพระราชจริยวัตรอันงดงามณห้องพิพิธภัณฑ์นิทรรศการครองจิตไทยครองใจชนเพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและร่วมสืบสารพระกิตติคุณให้สถิตถาวรอยู่ในใจของประสบกรณิกรชาวไทยสืบไปที่จังหวัดพัทลุงจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
6: นายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีบริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงอุทิศพระองค์ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยทั้งด้านการศึกษาการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์การศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโดยเมื่อปีพุทธศักราช2518พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรณโรงเรียนวัดเกษตรนิคมตำบลลำสินและต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นชื่อกิ่งอำเภอคือกิ่งอำเภอศรีนครินทร์จนมาเป็นอำเภอศรีนครินทร์ในปัจจุบันนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีพบหารือกับภาคเอกชนไทยและเป็นประธานเปิดการสัมมนา Thailand China Investment and Economic Forum 2026ในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
7: เมื่อเวลา 11:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นนครเฉิงตูซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1 ชั่วโมงนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิวนครเฉิงตูเพื่อปฏิบัติภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยมีนายหูหยุนรองผู้ว่าการมณฑลเสฉวนและคณะนายเสกนพไทยสงกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูให้การต้อนรับก่อนจะเดินทางไปยังชุมนานาชาติเทียนฟู International Convention Center เพื่อพบหารือกับภาคเอกชนไทยรวมถึงเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา Thailand China Sichuan Investment and Economic Forum 2026พิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนจีนโดยพร้อมอำนวยความสะดวกทุกด้านภายใต้กรอบกฎหมายเพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายการลงทุนที่น่าเชื่อถือการเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งใหม่ณนครเฉิงตูถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับจีนซึ่งมีนักธุรกิจไทยกว่า150 รายเดินทางมาร่วมแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและจับคู่การค้ากับพันธมิตรจีน
8: แสดงให้นักลงทุนจากชาวจีนได้เห็นว่ารัฐบาลไทยมีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในทุกเรื่องทำให้ประเทศไทยเป็นที่ที่มั่นใจของนักลงทุนต่างว่าเขาสามารถไปเปิดโอกาสใหม่ไปลงทุนแล้วก็สร้างผลกำไรสร้างรายได้เป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศตัวเม็ดเงินลงทุนที่เข้ามาสู่ประเทศไทยตั้งแต่ต้นปีโตขึ้นนะครับน่าจะเหยียบหลัก1 ล้านล้านบาทแล้วก็ต้องถือว่ามันก็เป็นการเปิดมิติใหม่ทำให้ประเทศไทยของเรากลับเข้ามาสู่จอเรดาร์ของประชาคมโลกสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่สร้างโอกาสให้กับคนทุกคนที่สนใจที่จะใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าของเขาน
7: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ากิจกรรมในวันนี้สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของตลาดจีนและความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นฐานการลงทุนตลอดจนความเชื่อมั่นของภาคเอกชนไทยที่มีต่อสำนักงาน BOI ที่นครเฉิงตูซึ่งจะทำหน้าที่เชื่อมโยงและดึงดูดนักลงทุนจีนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยพร้อมสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจระหว่าง2 ประเทศชวิสาปทุมมารายงานนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
0: สื่อจีนให้ความเชื่อมั่นศักยภาพของประเทศไทยมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเป็นประตูสำคัญสู่ตลาดอาเซียนพร้อมเห็นว่าการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีช่วยยกระดับความร่วมมือด้าน AI ในหลายมิติน
9: างสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่าคือจีนให้ความสำคัญกับศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และประตูเชื่อมโยงจีนกับภูมิภาคอาเซียนเติมยังว่าประเทศไทยมีจุดแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และศักยภาพของตลาดซึ่งเอื้อต่อการยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่าง2 ประเทศนอกจากนี้สื่อจีนยังอ้างความเห็นของนักวิชาการจีนว่าการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีไทยในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มน้ำหนักเชิงยุทธศาสตร์ให้กับความร่วมมือไทยจีนส่งสัญญาณเชิงบวกต่อภาคธุรกิจ ว่า AI เป็นหนึ่งในทิศทางการพัฒนาที่สำคัญของประเทศไทยและอาจต่อยอดความร่วมมือด้าน AI ระหว่างไทยและจีนให้เป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ควบคู่กับการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านส่งเสริมการลงทุนและการประยุกต์ใช้ AI ในภาคเศรษฐกิจสำคัญของประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับผลิตภาพและสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจและประชาชนการที่สื่อและนักวิชาการจีนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางความร่วมมือด้าน AI และประตูสู่ตลาดอาเซียนจึงสะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อบทบาทของไทยในเวทีภูมิภาคและเป็นแรงสนับสนุนให้รัฐบาลเดินหน้าความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับประเทศคู่ค้าอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาความตกลงการค้าไทยสหรัฐให้ได้อัตราภาษีที่เหมาะสมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาเพื่อหารือทวิภาคีร่วมกับผู้แทนระดับสูงของสหรัฐโดยมีเป้าหมายสำคัญในการเร่งผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐ ART ให้คืบหน้ามากที่สุดซึ่งไทยได้ตอกย้ำจุดยืนในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้พร้อมแสดงความยืดหยุ่นต่อข้อเรียกร้องของสหรัฐภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเต็มที่เพื่อปรับสมดุลทางการค้าขณะที่ฝ่ายสหรัฐได้ชื่นชมความพยายามดังกล่าวและอยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอเพื่อหาจุดร่วมที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายนอกจากนี้ยังได้ติดตามผลการไต่สวนตามมาตรา301ในกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินและมาตรการด้านแรงงานบังคับซึ่งอาจส่งผลต่อการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าใหม่ในเบื้องต้นได้กำหนดอัตราภาษีร้อยละ 12.5สำหรับ46ประเทศที่ไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าจากแรงงานบังคับและร้อยละ10กับ14ประเทศที่มีกฎหมายหรือสามารถสรุปความตกลง ART กับสหรัฐโดยไทยยืนยันความมุ่งมั่นในการเจรจาเพื่อให้ได้รับอัตราภาษีที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้เช่นประเทศอื่นที่บรรลุข้อตกลงแล้วทั้งนี้การหารือดังกล่าวสะท้อนถึงความทุ่มเทของรัฐบาลในการสานต่อความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศรัฐบาลแนะนำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดสามารถยื่นอุทธรณ์พร้อมตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสาเหตุมาจากการที่เคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in มายังสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบด้านกรมการขนส่งทางบกพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์รถยนต์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
10: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากคุณสมบัติของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกำหนดให้ต้องไม่มีรถยนต์ไว้ในครอบครองยกเว้นรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 300cc รถ3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถเพื่อการเกษตรที่ครอบครองไม่เกิน1คันอย่างไรก็ตามจากการรับคำร้องเบื้องต้นพบหลายปัญหาอาทิบางรายเคยมีรถยนต์แล้วขายแบบโอนลอยแต่ยังมีชื่อเป็นเจ้าของบางรายรถถูกไฟแนนซ์ยึดแต่ข้อมูลยังไม่ปรับปรุงบางรายขายรถให้ญาติแต่ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์หรือถูกนำชื่อไปซื้อรถโดยไม่ทราบข้อเท็จจริง ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ประสานสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนำปัญหาที่รวบรวมได้เสนอต่อกระทรวงการคลังโดยด่วนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาพร้อมย้ำว่ากรมการขนส่งทางบกพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่สามารถตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถและขอคำแนะนำได้ฟรีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย
2: คือขณะนี้เนี่ยถ้าไปในสำนักงานเขตพื้นที่1ถึง5ในกรุงเทพนะครับเราก็ดูแลได้ตลอดนะครับขอให้ท่านที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนี่ยสามารถเข้ามาติดต่อได้ถ้าเป็นสำนักงานเขตพื้นที่5นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่อาคาร2ชั้น3นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสำนักงานเขตพื้นที่1ถึง4เนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะครับที่งานทะเบียนได้หมดเลยครับซึ่งได้มีข้อสั่งการไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็รวมถึงทั้งสำนักงานขนส่งทั่วประเทศนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ครับเรายินดีให้คำแนะนำครับแล้วก็ขออนุญาตว่าจะได้เกรงใจทางเจ้าหน้าที่นะครับเรายินดีที่จะดูแลให้นะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
10: สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถดำเนินการได้จนถึงสิ้นเดือนนี้ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือยื่นผ่านธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งที่เป็นหน่วยรับลงทะเบียนได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนฤมลอุดมพรรายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: เหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ล่าสุดตรวจสอบไม่พบรอยแตกร้าวของสิ่งปลูกสร้างและปริมาณน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ก่อสร้างลดลงคาดว่าจะสามารถเปิดการจราจรบางส่วนบนเส้นทางถนนประชาธิปกได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
12: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและกองบัญชาการตำรวจนครบาลว่าจากการติดตามและตรวจสอบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องล่าสุดปริมาณน้ำที่รั่วซึมหรือไหลเข้าสู่อุโมงค์มีแนวโน้มลดลงขณะเดียวกันการทรุดตัวของอาคารและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงรอยแตกร้าวในพื้นที่โดยรอบมีอัตราที่คงที่ต่อเนื่อง5วันโดยภาพรวมเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นและยังไม่พบสัญญาณที่บ่งชี้ถึงความเสี่ยงเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องอีก2วันเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยสูงสุดก่อนดำเนินการคืนพื้นที่การจราจรบางส่วนแก่ประชาชนทั้งนี้คาดว่าจะสามารถเปิดการจราจรบางส่วนได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยในระยะแรกจะเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางถนนประชาธิปกตั้งแต่บริเวณแยกวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าแยกบ้านแขกในรูปแบบการเดินรถทางเดียวเพื่อลดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่และรักษามาตรฐานความปลอดภัยโดยจะจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรดูแลผู้ใช้เส้นทางและบริหารจัดการการจราจรอย่างเต็มที่ในช่วงเริ่มต้นของการเปิดใช้ถนนสำหรับความคืบหน้าการบรรเทาผลกระทบและการเยียวยาประชาชนล่าสุดได้ดำเนินการเยียวยาผู้อยู่อาศัยในอพาร์ตเมนต์แล้วจำนวน128รายและอยู่ระหว่างติดตามดูแลอีก1รายขณะที่ผู้ประกอบการอาคารพาณิชย์และร้านค้าแผงลอยมีผู้ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วจำนวน61รายซึ่งรฟม.จะเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: สำหรับผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่สามารถใช้เส้นทางทดแทนดังนี้เส้นทางจากสะพานพระปกเกล้ามุ่งหน้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินสามารถเลี้ยวซ้ายได้ที่แยกบ้านแขกจากนั้นตรงไปเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนท่าดินแดงและเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลาดย่ามุ่งหน้าสู่วงเวียนใหญ่เส้นทางจากถนนอิสรภาพมุ่งหน้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินตรงผ่านแยกบ้านแขกจากนั้นตรงไปเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนท่าดินแดงแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลาดย่ามุ่งหน้าสู่วงเวียนใหญ่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงหลังเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทินหนึ่งสปป.ลาว กลับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากเกิดฝนตกต่อเนื่องนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าสธนช.เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงตั้งแต่ระยะนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทินหนึ่งเพิ่มสูงขึ้นจึงจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำล้นโดยจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจากอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นและเสี่ยงน้ำล้นท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร30เซนติเมตรบริเวณอำเภอบุ่งคล้าอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬและตั้งแต่จังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีโครงการชลประทานอำนาจเจริญติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเร่งกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดก่อนสิ้นสุดฤดูฝน
13: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเขื่อนของจังหวัดอำนาจเจริญทั้ง5แห่งขณะนี้มีปริมาณการกักเก็บน้ำรวมกัน 28.97 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 59.73 ภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ดังนั้นโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงบริหารจัดการน้ำตามสถานการณ์น้ำปัจจุบันโดยจะระบายน้ำออกเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญกำลังดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยโพและอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานซึ่งจะทำให้มีความจุเพิ่มขึ้นอีกประมาณ13ล้านลูกบาศก์เมตรโดยกำหนดจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ซึ่งคาดว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมทั้งการขาดน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างไรก็ตามได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรไว้คอยช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ประจำจุดเสี่ยงต่างๆในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: จังหวัดตรังจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมรับมือฝนตกหนักยกระดับการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
14: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดตรังนายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้สั่งการให้ทุกกลไกในระดับพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเตรียมพร้อมจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงภัยล่วงหน้าเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดด้านโครงการชลประทานตรังได้เร่งดำเนินการตรวจสอบอาคารชลประทานสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำทุกแห่งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เต็มศักยภาพวางแผนจัดการน้ำฝนโดยเน้นส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูฝนด้วยการใช้น้ำฝนเป็นหลักและใช้น้ำชลประทานเสริมเฉพาะกรณีเกิดฝนทิ้งช่วงเท่านั้นเพื่อกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและรักษาระบบนิเวศควบคู่กันไปเร่งรัดการขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำสายหลักต่างๆเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลได้สะดวกรวดเร็วและยกระดับการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดยอยศพนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยการตรวจสอบพื้นที่ที่กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดในจังหวัดศรีสะเกษพบมีทุ่นระเบิด PMN1 อีก19ทุ่นพร้อมเข้าปิดล้อมพื้นที่และเร่งเก็บกู้โดยทันที
15: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บในพื้นที่อำเภอการทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวานนี้ว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างกำลังพลกำลังปฏิบัติภารกิจเสริมความมั่นคงและปรับปรุงทางปฏิบัติการตามแนวชายแดนโดยจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่บุกเบิกใหม่เพื่อการวางกำลังซึ่งอาจยังไม่ได้มีการสำรวจทุ่นระเบิดโดยละเอียดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวในห้วงเกิดสถานการณ์สู้รบล่าสุดเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายกัมพูชาไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นเหตุให้กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดด้วยระเบิดดังกล่าวมีลักษณะเก่าทำให้กลไกการทำงานไม่สมบูรณ์แต่ก็ยังส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บทั้งนี้จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่หลังเกิดเหตุโดยหน่วยทหารช่างและหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นเก่าชนิด PMN1 จำนวน19ทุ่นกระจายอยู่โดยรอบปัจจุบันโดยได้ปิดกั้นพื้นที่พร้อมและเข้าเก็บกู้เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวกลับมามีความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้สกองทัพบกยังกล่าวอีกว่าปัจจุบันกองทัพภาคที่2ได้กำชับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจการปรับปรุงเสริมความมั่นคงในทุกพื้นที่ ให้เพิ่มความระมัดระวังและมาตรการตรวจพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่มีการสำรวจและเก็บกู้ทุนระเบิดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 12:31ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดตรงชาติไทยในช่องแคบฮอร์มุสเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากที่เรือบรรทุกน้ำมันดังกล่าวเพิกเฉยต่อคำเตือนและพยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสโดยไม่จะรับอนุญาตอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรือบรรทุกน้ำมันลำนี้และยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตรวมถึงความเสียหายอย่างเป็นทางการทั้งนี้อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซที่สำคัญของโลกอย่างไม่มีกำหนดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วรวมทั้งโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ทางการท้องถิ่นของยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเมืองท่า2แห่งทางตอนใต้ของยูเครนได้แก่เมืองท่ามิโคลาอิฟและเมืองท่าโอเดซาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3รายและเรือบรรทุกสินค้าหลายลำได้รับความเสียหายขณะที่หน่วยงานท่าเรือของยูเครนรายงานว่ากองทัพรัสเซียระดมโจมตีท่าเรือและเรือพาณิชย์ของยูเครนหลายครั้งในช่วงเดือนกรกฎาคมทำให้มีผู้เสียชีวิต11รายในจำนวนนี้รวมถึงคนงานท่าเรือและลูกเรือชาวต่างชาติทั้งนี้รัสเซียระดมโจมตีท่าเรือและเรือพาณิชย์ของยูเครนในทะเลดำเพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อเส้นทางการค้าที่สำคัญของยูเครนขณะที่นักวิเคราะห์เตือนว่าปฏิบัติการโจมตีของรัสเซียในทะเลดำจะส่งผลให้การขนส่งธัญพืชบางส่วนและการค้าขายธัญพืชที่ท่าเรือของยูเครนต้องหยุดชะงักสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสหรัฐกำลังเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายรูปแบบที่ส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกันหลายล้านคนตั้งแต่หมอกควันไฟป่าจากแคนาดาที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ทางตะวันออกของสหรัฐตั้งแต่เกรทเลคซึ่งเป็นกลุ่มทะเลสาบขนาดใหญ่5แห่งบริเวณพรมแดนสหรัฐและแคนาดาไปจนถึงกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของประเทศขณะเดียวกันเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่เท็กซัสฮิลคันทรีทางตอนกลางของรัฐเท็กซัสและไฟป่าขนาดใหญ่อย่างน้อย68จุดที่กำลังลุกไหม้ใน15รัฐทางตะวันตกเฉียงเหนือที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งนี้ทางการสหรัฐประกาศให้ชาวอเมริกันหลายล้านคนที่ต้องเผชิญอันตรายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติดังกล่าวอยู่แต่ภายในอาคารขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 17,400 นายพร้อมด้วยอุปกรณ์และยานพาหนะที่จำเป็นถูกส่งลงพื้นที่เพื่อควบคุมไฟป่ารัฐสภาญี่ปุ่นมีมติรับรองการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายการสืบสันตติวงศ์ของราชวงศ์ญี่ปุ่นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการแก้ไขเนื้อหาสำคัญของกฎหมายฉบับนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการประกาศใช้เมื่อปี2490โดยสมาชิกราชวงศ์ที่เป็นหญิงจะทรงเป็นสมาชิกราชวงศ์ต่อไปได้ภายหลังการเสกสมรสนอกจากนี้ยังอนุญาตให้มีการรับบุตรบุญธรรมที่เป็นเพศชายอายุ15ปีขึ้นไปที่สืบเชื้อสายทางฝ่ายชายจากราชสกุลเดิมทั้งนี้ในปัจจุบันราชวงศ์ญี่ปุ่นประกอบด้วยสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะและสมาชิกราชวงศ์อีก15พระองค์ในจำนวนนี้มีสมาชิกราชวงศ์เพศชายเพียง3พระองค์เท่านั้นที่จะสืบราชบัลลังก์ต่อจากสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะตามกฎมณฑลบาลที่กำหนดให้ผู้สืบทอดราชบัลลังก์ต้องเป็นพระโอรสที่สืบสายพระโลหิตฝ่ายชายของราชวงศ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
18: การแข่งขันกีฬาทางน้ำระดับนานาชาติรายการเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากประเภทฟรีสไตล์400เมตรหญิงกลุ่ม A มาเรียเนลเดลกาสาวลูกครึ่งไทยรัสเซียดีกรีเหรียญทอง4เกม2025ทำเวลาไป4นาที 20.67 วินาทีคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จ ส่วนประเภทเดี่ยวผสม200เมตรชายกลุ่ม A สกายกิ่งพยมชาเพิ่นวัย17ปีทำเวลาไป2นาที 3.68 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองพร้อมทำลายสถิติเดิมของรัฐพงศ์สิริสานนท์ที่ทำไว้ที่เวลา2นาที 4.16 วินาทีในการแข่งขันเอเชียนเกม1994ที่ฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นขณะที่ประเภทเดี่ยวผสม200เมตรชายกลุ่ม C กิตติภูมิพรไพศาลวิจิตรทำเวลาไป2นาที 11.91 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้เช่นกันส่วนประเภทผีเสื้อ100เมตรหญิงกลุ่ม C ชัญญาพานเฟืองวัย12ปีคว้าเหรียญทองแดงมาครองหลังทำเวลาไป1นาที 3.66 วินาทีพร้อมคว้าอีก1เหรียญทองแดงจากประเภทเดี่ยวผสม200เมตรหญิงด้วยการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียหรือ AVC Boy U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026ที่

0: 700ปีจังหวัดเชียงใหม่ในรอบ8ทีมสุดท้ายแม่โจ้ยูไนเต็ดชนะจุดโทษโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม4-2หลังเสมอกันในเวลา0-0ขณะที่ลำพูนวอริเออร์ชนะโรงเรียนทวีเอสซีวิทยา1-0ส่วนหล่มสักเอฟซีชนะชาติตระการซิตี้6-1และเชียงใหม่เอฟซีชนะสุโขทัยเอฟซี3-1กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับมูลนิธิบัญชาเมฆมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตหรืออาแบกและภาคีเครือข่ายจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวบัวขาวเดอะซีรีส์ภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยระดับโลกโดยนายธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กล่าวว่าภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีเรื่องบัวขาวเดอะซีรีส์นี้เป็นผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ประจำปี2568ที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์ชีวิตของบัวขาวบัญชาเมฆตั้งแต่วัยเด็กการฝึกซ้อมการก้าวผ่านอุปสรรคจนก้าวขึ้นมาเป็นยอดนักมวยระดับโลกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจผ่านคุณค่าของความมุ่งมั่นความมีวินัยความอดทนและการพัฒนาตนเองควบคู่กับการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าของมวยไทยในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยสู่เวทีนานาชาติด้านบัวขาวบัญชาเมฆกล่าวว่ารู้สึกตื้นตันใจเป็นอย่างมากและขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันทำภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของตนเองพร้อมเปิดเผยว่าระหว่างการถ่ายทำยังได้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้กำกับเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวให้สมจริงโดยเฉพาะการแสดงท่วงท่าในการชกมวยในฉากต่างๆสีหน้าท่าทางของนักมวยนอกจากนี้ในเรื่องยังได้หลานแท้ๆมารับบทเป็นบัวขาวในวัยเด็กซึ่งทำให้เรื่องราวสมจริงมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
1: อยากจะให้ทุกคนได้มาดูนะครับแล้วก็มารับชมนะครับเรื่องราวผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ได้ถ่ายทอดนะครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามความทะเยอทะยานความเหนื่อยล้าความมุ่งมั่นความไม่หยุดกระยุกอะ
2: ไม่ยอมแพ
1: ้ไม่ยอมแพ้ก็อยากจะให้รับชมเรื่องนี้บัวขาวเดอะซีรีส์ครับ
0: ทั้งนี้บัวขาวเดอะซีรีส์จะแบ่งออกเป็น6ตอนตอนละ25นาทีออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 นทางช่อง 9M Hot HD เริ่มตอนแรกในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้และเตรียมนำไปต่อยอดสู่การฉายในต่างประเทศต่อไปนายกองเอกชัยพัฒน์สิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาชิกกิตติมศักดิ์สหพันธ์กีฬาซีเกมส์เปิดเผยว่าสภาโอลิมปิกมาเลเซียในฐานะประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ในปี2027ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีมติเห็นชอบให้บรรจุชนิดกีฬาสำหรับการแข่งขันเพิ่มเติมจำนวน5ชนิดกีฬาได้แก่กาบัดดี้ลีลาดเทคบอลพาเดลและฮอกกี้น้ำแข็งนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้เพิ่ม2ประเภทการแข่งขันภายใต้ชนิดกีฬาที่มีอยู่แล้วได้แก่ชิ้นหลงภายใต้ชนิดกีฬาตะกร้อและโปโลภายใต้ชนิดกีฬาขี่ม้าสำหรับข้อเสนอให้บรรจุกีฬาเชียร์และแอร์แบดมินตันเป็นกีฬาสาธิตนั้นที่ประชุมได้รับทราบข้อเสนอและจะมีการพิจารณาต่อไปในโอกาสหน้านายกองเอกชัยพักกล่าวว่าการรับรองมติจากที่ประชุมส่งผลให้การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียจะมีการแข่งขันรวมทั้งสิ้น43ชนิดกีฬาซึ่งถือเป็นข้อสรุปของรายการชนิดกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันและจะไม่มีการบรรจุชนิดกีฬาเพิ่มเติมอีกโดยรายละเอียดของรายการแข่งขันและข้อกำหนดทางเทคนิคของแต่ละชนิดกีฬาจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกันยายนนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีโดยเจฮานาฟีมามะกองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้ติดทีมชาติชุดใหญ่ในฐานะคนจาก3จังหวัดชายแดนใต้และได้รับคำแนะนำเรื่องแท็กติกจากรุ่นพี่ในทีมว่าต้องเล่นอย่างไรปรับตัวอย่างไรซึ่งสิ่งที่ต้องปรับคือการสปีดบอลเพื่อให้ตามทันพี่ๆในทีมโดยนอกจากหวังจะเก็บประสบการณ์แล้วก็ต้องการคว้าแชมป์ร่วมกับคนในทีมทุกคนอีกด้วยขณะที่คาคานะคำยก กองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อมในวันนี้โค้ชได้ไล่ระดับความเข้มข้นเพิ่มขึ้นแม้ว่าฝนตกจะเป็นอุปสรรคแต่ก็มีการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือให้ได้ทุกสถานการณ์โดยเป้าหมายส่วนตัวในครั้งนี้คือการได้ลงเล่นและ

0: ช่วยให้พี่ๆในทีมคว้าแชมป์มาให้ได้ซึ่งชุดนี้มีนักเตะหลายคนที่เคยร่วมงานกันมาตอน U23 ก็ถือว่าเป็นข้อดีที่ได้มาเจอกันอีกครั้งในชุดใหญ่น่าจะมีประสบการณ์เหนือคู่แข่งที่เจอส่วนทีมในอาเซียนครับก็จะประมาทคู่ต่อสู้ไม่ได้ต้องทำให้เต็มที่ที่สุดเช่นกันสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B โดยนัดแรกจะพบกับทีมชาติลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา20นาฬิกาที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16ก่อนที่จะพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมเวลา20นาฬิกาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานและในวันที่4สิงหาคมไทยจะพบกับฟิลิปปินส์เวลา20นาฬิกาที่สนามกีฬานิวคลาสซิตี้แอตเลติกปิดท้ายด้วยการดวลแข่งกับเมียนมาในวันที่8สิงหาคมเวลา20นาฬิกาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ผานิชคาดนาครายงาน
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
3: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าปันคำว่าปันเขียนปอปลาไม่หันอากาศนอหนูมีความหมายว่าแบ่งสิ่งที่ตนมีอยู่ให้แก่ผู้อื่นอาจเป็นวัตถุสิ่งของซึ่งเป็นรูปธรรมหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมก็ได้เช่นแดงปันอาหารกลางวันให้เพื่อนที่ลืมนำกล่องข้าวมาโรงเรียนคำว่าปันอาจใช้คู่กับคำว่าแบ่งเป็นแบ่งปันก็ได้เช่นเราควรแบ่งปันน้ำใจให้แก่กันเห็นใครทุกข์ยากลำบากก็ช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้คำว่าปันเมื่อผสมกับคำว่าส่วนเป็นปันส่วนหมายถึงจัดสรรให้ตามส่วนของจำนวนสมาชิกในแต่ละครัวเรือนเช่นในช่วงเกิดสงครามมีการปันส่วนอาหารและของใช้จำเป็นให้แก่ประชาชน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32ถึง34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมตุกษากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 23:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 14:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025-0-2534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์และเลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือที่ต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกลุ่มศิษย์เก่าศิลปศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์วังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมศิลปศึกษาช่างศิลป์2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับผลงานศิลปะหลากหลายมุมมองและมีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งงานวิจิตรทั้งงานจิตรกรรมที่มีชีวิตชีวางานประติมากรรมที่เปลี่ยนไปด้วยมิติรูปทรงจนถึงงานสื่อผสมร่วมสมัยที่สะท้อนความคิดของศิลปินแต่ละรุ่นที่เชื่อมโยงเรื่องราวความทรงจำและการบ่มเพาะฝีมือจากอดีตที่ตกผลึกเป็นสุนทรียรสในปัจจุบันรวมทั้งผลงานของศิลปะของศิลปินแห่งชาติผู้สนใจเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่วันที่5-26กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา9:00 น.-16:30 น.ณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานคร สำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารงานสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและบรรณารักษ์ปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพ.ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจติดต่อได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง20กรกฎาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.audit.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชุดไทยบรมพิมานความสง่างามขั้นสูงสุดในพิธีการเต็มยศท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบชุดไทยบรมพิมานนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นชุดที่มีความสง่างามเคร่งครัดในระเบียบและดูเป็นทางการมากที่สุดตั้งชื่อตามพระที่นั่งบรมพิมานและชุดนี้มักถูกเลือกให้เป็นชุดสำคัญในชีวิตของสตรีไทยโดยเฉพาะในพิธีมงคลสมรสหรืองานพิธีการระดับสูงซึ่งจะเสริมสร้างความโดดเด่นให้กับผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างมากค่ะจุดที่ทำให้ชุดไทยบรมพิมานแตกต่างจากชุดไทยแบบอื่นอย่างชัดเจนคือโครงสร้างที่เน้นความประณีตและรูปทรงที่สมบูรณ์แบบเป็นเสื้อคอตั้งแขนกระบอกยาวจรดข้อมือผ่าหลังเพื่อให้ด้านหน้าดูเรียบตึงสวยงามเอกลักษณ์สำคัญคือตัวเสื้อและผ้านุ่งเย็บติดเป็นชิ้นเดียวกันโดยใช้ผ้าไหมยกทองที่มีความละเอียดสูงตัดเย็บแบบจับจีบหน้านางมีชายพกยาวจรดข้อเท้าซึ่งช่วยเสริมให้รูปร่างดูโปร่งและสง่างามและต้องสวมเข็มขัดทองเพื่อเน้นช่วงเอวและทับรอยต่อระหว่างเสื้อกับผ้านุ่งให้เรียบร้อยค่ะสำหรับโอกาสในการสวมใส่นั้นเนื่องจากเป็นชุดที่มีความสุภาพและเป็นทางการสูงจึงนิยมสวมใส่ในโอกาสพิเศษได้แก่การใช้เป็นชุดเจ้าสาวซึ่งจะนิยมใช้ในพิธีรดน้ำสังหรือพิธีเข้ารับพระราชทานน้ำสังซึ่งถือเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตคู่นอกจากนั้นยังใช้สวมใส่ในงานรัฐพิธีหรืองานพระราชพิธีเต็มยศที่กำหนดให้แต่งกายอย่างเป็นทางการและยังเป็นชุดที่สุภาพที่สุดสำหรับการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสสำคัญท่านผู้ฟังคะเนื่องจากความงดงามของชุดไทยบรมพิมานอยู่ที่ความเป็นระเบียบของรูปทรงดังนั้นการเสริมแต่งจึงต้องสอดคล้องกันซึ่งมักจะนิยมเครื่องประดับทองหรือเพชรที่เป็นชุดเข้ากันทั้งสร้อยคอต่างหูรัดแขนและต้องมีเข็มขัดทองที่มีหัวเข็มขัดวิจิตรบรรจงนิยมการเกล้าผมมวยสูงหรือมวยต่ำแบบเรียบตึงจะช่วยขับเน้นช่วงคอเสื้อที่ตั้งสง่าและทำให้ใบหน้าดูโดดเด่นและควรสวมรองเท้าหุ้มส้นหัวแหลมสีทองสีเงินหรือสีครีมงาช้างเพื่อให้รับกับดิ้นทองของผ้าไหมยกเมื่อทุกอย่างครบและเข้ากันดีแล้วก็ยิ่งทำให้ผู้สวมใส่ ดูสง่างามดั่งภาพวาดในทุกพิธีการสำคัญค่ะจบบทความประจำวันเรื่องชุดไทยบรมพิมานความสง่างามขั้นสูงสุดในพิธีการเต็มยศเรียบเรียงโดยอัธพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สูญทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: เตรียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงานนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
4: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งประเทศไทยคือความหูกู้ความสุขช่วงเวลาต่อจากนี้ไปสวท.ลำพูน FM 95ร่วมกับเครือข่ายศิลปินขับซอปืนบ้านล้านนาเสนอรายการมรดกล้านนา95ป่าม่วนเพื่อห่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าทางด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นคือเป็นมรดกสืบสานรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานมรดกล้านนา95ป่าม่วน

มรดกล้านนา95ป่าม่วนสวทลปูน FM 95 MHz ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาสืบสานรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานติดตามรับฟังได้กู้วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงตั้งสวทลปูน FM 95สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยกรมป่าไม้ปฏิบัติการจับกลุ่มกระบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดลำปางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: กรมป่าไม้ปฏิบัติการจับกลุ่มกระบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตาและป่าแม่ไม้จังหวัดลำปางสามารถตรวจยึดไม้ประดู่ท่อนรวมมูลค่าความเสียหายของรัฐกว่า 220,000 บาท
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงผลการปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่จังหวัดลำปางเป็นไปตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ให้ทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรป่าไม้อย่างจริงจังเพื่อรักษาผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศว่าได้รับรายงานจากนายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าส่วนที่กำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตาและป่าแม่ไม้บริเวณบ้านนาไม้หมู่ที่2ตำบลเมืองไม้อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางสามารถตรวจยึดไม้ประดู่ท่อน10ท่อนปริมาตรรวม 6.47 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นมูลค่าความเสียหายของรัฐกว่า 226,450 บาทจากการตรวจสอบพบเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดของกลางพร้อมนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.แจ้ห่มเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและขยายผลติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีระบุรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนขยายการลงทุนอย่างเต็มศักยภาพพร้อมเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกและผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลก
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในงาน Prime Minister Thai Private Sector Luncheon ณศูนย์การประชุมนานาชาติเทียนฟูInternational Convention Center นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อภาคเอกชนไทยกว่า150รายโดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของภาคเอกชนและปรับทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของการลงทุนมุ่งเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญหรือ Missing Link ทั้งระบบรางทางน้ำและทางบกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจพร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะขจัดอุปสรรคด้านกฎระเบียบและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชน สามารถขยายการลงทุนได้อย่างเต็มศักยภาพนายกรัฐมนตรีย้ำว่าประเทศไทยมีจุดแข็งด้านสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและระบบการเงินที่มั่นคงจึงสามารถยืนหยัดและแข่งขันได้ด้วยศักยภาพของตนเองโดยไม่กระทบต่ออธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอีกทั้งเสนอแนวคิดให้ภาคธุรกิจมุ่งสร้างผลกำไรและการเติบโตอย่างมีคุณภาพเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมภาคเอกชนไทยที่เข้าร่วมงานวันนี้ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจสู่ตลาดจีนพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนในทุกมิติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันสินค้าและบริการของไทยสู่ตลาดจีนและตลาดโลกชาววิสาประทุมมารายงานจากนครถึงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: อิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐหลอกลวงเรือบรรทุกน้ำมันให้แล่นผ่านพื้นที่วางทุ่นระเบิดทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุซกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านออกแถลงการณ์วันนี้ว่าเรือบรรทุกน้ำมันสองลำพยายามแล่นผ่านพื้นที่วางทุ่นระเบิดทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุซเนื่องจากหลงเชื่อการหลอกลวงของหน่วยข่าวกรองสหรัฐส่งผลให้เรือบรรทุกน้ำมันทั้งสองลำเกิดการระเบิดและเพลิงไหม้ขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมระบุว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จเช่นเดียวกับข้อกล่าวหาส่วนใหญ่ของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านทั้งนี้อิหร่านพยายามควบคุมช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญของโลกโดยเตือนให้เรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์ใช้เส้นทางเดินเรือใกล้ชายฝั่งทางตอนเหนือของช่องแคบฮอร์มุซเท่านั้นและหลีกเลี่ยงเส้นทางเดินเรือทางตอนใต้ซึ่งกองทัพสหรัฐพยายามปกป้องน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สาระน่าฟังสารพันเรื่องเล่าที่สรรหามาคุยในรายการคุยสบายบ่ายสองที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับคุยสบายบ่ายสองพบกันเป็นประจำทุกๆบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้นะครับบ่ายสองโมงสิบนาทีโดยประมาณจนถึงบ่ายสามโมงครับ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยนะครับต้นอานนท์ตาสุคนครับรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้มีเพลงเพราะๆและก็เรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยในบรรยากาศที่ต้องบอกว่าโอ้โหหลายพื้นที่ต้องบอกว่าอบอุ่นเลยทีเดียวแล้วก็หลายๆคนก็เลือกที่จะพักผ่อนอยู่บ้านเนอะแล้วก็ทำนู่นทำนี่ทำงานบ้านเคลียร์ของต่างๆบางคนบอกว่าโหวันเสาร์ฉันก็ไม่ได้หยุดหรอกนั่งทำงานกัน6วันต่อสัปดาห์ยังไงเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้มีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งละกันเรื่องของใครที่เชื่อคนง่ายเนี่ยอาจจะต้องฟังกันให้ดีเพราะว่าการเชื่อคนง่ายเนี่ยหรือว่าการมีจิตใจเมตตาบางครั้งก็เป็นอันตรายต่อเราเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังบางทีมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็อาศัยการเป็นคนดีของเราเนี่ยแหละในการชักจูงเราอยู่ดีๆให้ไปติดคุกติดตารางได้เขาบอกว่ามันมีกลวิธีหรือว่าพวกทริคต่างๆที่หลอกเราโดยอาศัยว่าคนไทยเราจิตใจดีมีน้ำใจเนอะอาศัยการมีน้ำใจของเราเนี่ยแหละฝากนู่นฝากนี้ฝากนั่นสุดท้ายแอบพาเราไปอยู่ในขบวนการขนยาเสพติดเอาสิเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องนี้สักนิด

กลับเข้าสู่คุยสบายบ่ายสองนะครับยังอยู่กับผมเหมือนเดิมดีเจต้นอานนท์ณตาสุคนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้นะครับมีเพลงเพราะๆแล้วก็สาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยนะครับเมื่อสักครู่เกริ่นไปเรื่องของความที่แบบว่าเรามีน้ำใจหรือว่าเชื่อคนง่ายอาจจะส่งผลร้ายกับตัวเราได้นะคุณผู้ฟังมันยังไงล่ะก็คือต้องบอกอย่างนี้ว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเนี่ยอาศัยความที่แบบว่าคนไทยเรามีน้ำใจคนไทยเราเอ็นดูคนไทยเราช่วยเหลือทุกๆคนอะไรแบบแต่ปรากฏว่าใช้จุดอ่อนก็ต้องบอกว่าไม่ใช่จุดอ่อนหรอกมันคือใช้เรื่องดีๆของเราตรงนี้กลายเป็นการหลอกลวงให้เราเนี่ยไปมีส่วนร่วมกับขบวนการขนยาเสพติดโดยไม่รู้ตัวมันขนาดนั้นเลยนะครับคุณผู้ฟังข้อมูลนี้เตือนภัยจากสำนักงานปปส.เขาออกมาเตือนภัยเหตุการณ์ที่เราอาจจะเจอตามป้ายรถเมล์ตามที่สาธารณะที่ขนส่งหรือว่าสนามบินที่หลอกให้เราไปอยู่ในขบวนขนยาหลอกได้ยังไงอย่างแรกครับคุณผู้ฟังอันนี้จะเจอตามสนามบินหรือตามขนส่งต่างๆนะครับอ้างว่าน้ำหนักกระเป๋าเราเกินนะครับช่วยโหลดกระเป๋าลงเราโหลดกระเป๋าลงเครื่องไม่ได้แล้วเพราะน้ำหนักเกินจะขอความช่วยเหลือให้เราเนี่ยถือให้หน่อยอันนี้อาจจะเจอตามสนามบินเพราะต้องโหลดกระเป๋าเนอะบางทีพอไปถึงเคาน์เตอร์เช็คอินแล้วโอ้เจอคนอุ้ยไปไฟเดียวกันชวนคุยสภาพบอกว่าหูน้ำหนักกระเป๋าเกินเลยเนี่ยโหลดลงเครื่องไม่ได้เลยจะขอให้เราเนี่ยถือขึ้นไปให้หน่อยเป็นแบบว่าเหมือนแบบสะพายขึ้นไปให้หน่อยเพราะว่าน้ำหนักมันเกินอะไรแบบนี้นะครับนั่นแหละแล้วกลายเป็นว่ากระเป๋าที่ใส่ไปเนี่ยกลายเป็นใส่ของผิดกฎหมายใส่ของยาเสพติดหรือนู่นนี่นั่นพอเราไปสแกนกระเป๋าแล้วปรากฏว่าอ้าวตายแล้วไม่ใช่กระเป๋าเราซะด้วยแต่เราถือขึ้นมาแล้วล่ะทำยังไงล่ะทีนี้นะครับโดนหลอกไม่รู้ตัวแล้วกลายเป็นว่าอ้าวมีส่วนรู้เห็นเรื่องของการค้ายาเสพติดหรือเปล่านะครับทั้งที่จริงๆเราไม่รู้เรื่องเลยนะครับเราไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นแล้วต้องระมัดระวังให้ดีนะครับอย่างที่สองคืออ้างว่าเป็นของขวัญเอาไปให้ญาติเห็นว่าเราจะเดินทางกลับบ้านใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจเพราะว่าเป็นคนบ้านเดียวกันครับฝากกล่องขนมกลับไปหน่อยเดี๋ยวมีคนรับปลายทางสมมติว่าผมจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดที่หนึ่งนะครับแล้วจองตั๋วเรียบร้อยแล้วพอเขาอุ้ยต้นจะกลับไปบ้านใช่ไหมทีนี้เนี่ยพี่ไม่ได้กลับบ้านนะพี่จะฝากขนมไปให้หลานหน่อยเอากล่องขนมมาให้บอกว่าเนี่ยใส่กระเป๋าไปฝากกลับบ้านหน่อยเราก็ถือขึ้นไปโดยเจตนาดีปรากฏว่ากล่องที่เขาฝากมาอาจจะเป็นยาเสพติดนะครับอาศัยความไวเนื้อเชื่อใจว่าเราเป็นคนบ้านเดียวกันนี่แหละนะครับต้องระวังให้ดีเลยนะครับอย่างที่สามอ้างว่าหิ้วอ้างว่าจะจ้างเราหิ้วสินค้าราคาดีรับเงิน 5,000 บาทหิ้วสินค้าไปส่งปลายทางแต่บอกเราว่าห้ามเปิดดูนะเพราะเป็นของสำคัญของลูกค้าสมมติว่าผมจะนั่งรถไฟฟ้าจากฝั่งธนไปฝั่งพระนครนะครับข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเลยเขาบอกเอ้ยต้นพี่ฝากหน่อยพอดีว่ามีคนสั่งของพี่ฝากเอาของเราไปส่งหน่อยเดี๋ยวเราให้ค่าจ้างนะ 5,000 ให้ค่าจ้างเรา 5,000 นะครับเอาแค่เอาของไปส่งอุ้ย 5,000 เนี่ยเยอะนะคุณผู้ฟังครึ่งหมื่นเลยเนอะเราก็เอ้ยได้ครับปรากฏว่าระหว่างทางนั่งไปเฮ้ยของนั้นกลายเป็นของแบบผิดกฎหมายแต่เอาอยู่ในมือเราแล้วล่ะทำยังไงกลายเป็นว่าเรามีส่วนร่วมในกระบวนการขนยาเสพติดนะครับอย่างที่4ครับอันนี้จะเจอตามป้ายรถเมย์ก็มีนะที่สาธารณะพวกขนส่งต่างๆหรือแม้กระทั่งสนามบินบอกว่าฝากดูกระเป๋าให้หน่อยเดี๋ยวมาเอาอ้างว่าเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงพอดีปวดท้องหนักแล้วกลายเป็นว่าทิ้งของกลางไว้ให้เราโดยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้ต้องระมัดระวังอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจไงนั่งอยู่รอรถด้วยกันเนอะนั่งข้างๆกันแล้วชวนนู่นนี่นั่นชวนคุยเดี๋ยวขอเดินไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวฝากกระเป๋าไว้แป๊บนึงคือถ้าเป็นเพื่อนที่มาด้วยกันหรือเรายังพอเข้าใจได้แต่ด้วยความมีน้ำใจของคนไทยเนอะบางทีทักคนไปทั่วเลยแล้วก็ไม่รู้หรอกข้างๆเราเป็นใครเนอะแล้วข้างๆเราก็เห็นว่าเอ้ยไอ้นี่น่าจะหลอกได้นะเอ้ยพี่ฝากของหน่อยเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำระวังให้ดีนะครับอย่างที่5ทรงเดียวกันครับไม่ได้ฝากของแต่เป็นฝากช่วยถือของให้หน่อยทำทีว่าเป็นคนท้องแก่แล้วถือของมาแบบพรุงพรังเลยแล้วก็บอกว่าช่วยถือของให้หน่อยให้เราช่วยถือผ่านด่านตรวจให้หน่อยเพราะว่าโอ้ยของฉันเยอะมากเลยแล้วฉันท้องแก่ด้วยแล้วถือของมาเต็มมือเลย
นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับปปส.เขาเตือนนะเขาบอกว่าจำไว้เสมอว่ารับฝากเท่ากับรับโทษเนอะปฏิเสธให้เสียงแข็งเลยอย่าตกเป็นเครื่องมือของใครนะครับเนี่ยกลายเป็นว่าเราอยู่ยากขึ้นไหมคุณผู้ฟังกลายเป็นว่าเราต้องมารับมั่งระมัดระวังการมีน้ําใจของคนไทยเนี่ยอาจจะถูกหลอกโดยไม่รู้ตัวนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าเจอเหตุการณ์ต้องสงสัยแบบนี้ให้แจ้งสายด่วนปปส.1386ได้นะครับจริงๆมันอาจจะต้องดูตามวาระตามโอกาสแหละแต่อย่างตัวผมเองโดยส่วนตัวเนอะอาจจะไม่ได้รับถือของอะไรให้ใครเพราะว่า1คือของตัวเองก็เยอะอยู่แล้วแล้วก็2คือแน่นอนแล้วว่าเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่ามันเคยมีข่าวเกิดขึ้นแบบนี้เยอะเหมือนกันกลายเป็นว่าเราไม่รู้ตัวแล้วกลายเป็นว่าต้องมาโดนตรวจสอบโดนข้อหาเรื่องของขบวนการค้ายาที่เราอาจจะมีส่วนร่วมด้วยซึ่งในท้ายที่สุดแล้วอาจจะตัดสินว่าเราไม่ได้มีความผิดอะไรแต่กระบวนการกว่าจะมาถึงการตัดสินว่าเราไม่มีความผิดจริงๆเนี่ยคุณผู้ฟังมันหลายขั้นตอนเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเราอาจจะต้องระมัดระวังตัวเองไว้เป็นการดีนั่นเองนะครับอ่ะก็เตือนภัยฝากกันไว้สำหรับคุณผู้ฟังในวันนี้แล้วกันนะครับ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายคุยสบายบ่าย2นะครับผมยังอยู่กับผมเหมือนเดิมดีเจต้นอานนท์ณตาสุคนนะครับทิ้งท้ายกันสักนิดนึงละกันเรื่องของการเตือนภัยไหนๆก็ช่วงที่แล้วก็เตือนภัยคุณผู้ฟังกันไปแล้วนะครับอันนี้เตือนภัยกันสักนิดนึงสำหรับแก๊งต้มตุ๋นรีวิวสินค้างานง่ายเงินดีแต่ว่าไม่มีจริงนะครับเบื้องต้นเนี่ยมิจฉาชีพก็จะทักแชทเรามาชวนรีวิวสินค้าบอกว่านี่เป็นงานง่ายมากเลยและรายได้ดีด้วยหลอกให้เราหลงเชื่อก่อนหลังจากนั้นยังไม่ได้ให้ทำงานเลยนะครับให้กรอกข้อมูลส่วนตัวก่อนหลอกถามพวกชื่อเบอร์โทรศัพท์เลขบัญชีธนาคารข้อมูลสำคัญต่างๆที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของเราบอกว่าต้องอ้างว่าต้องใช้ในการประกอบการทำงานหลังจากนั้นให้โอนเงินค่าสมัครหรือว่าค่าระบบอ้างว่าต้องจ่ายเป็นค่าเปิดบัญชีค่าดำเนินการแบบถ้าจะรีวิวอันนี้ต้องมีค่าเปิดก่อนหรือว่าค่าสมัครก่อนซึ่งอาจจะไม่ได้แพงหรอก 1,000 2,000 อะไรแบบนี้ซึ่งโอ้โห 1,000 2,000 นี่เยอะเหมือนกันนะคุณผู้ฟังแต่บอกว่าเนี่ยมันคุ้มนะกับรายได้ที่ได้มาอะไรแบบนี้นะครับหลอกให้เป็นค่าดำเนินการแล้วสุดท้ายไม่ได้คืนนะครับคุณผู้ฟังให้โอนเงินซื้อสินค้าที่เราจะรีวิวก่อนด้วยนะอ้างว่าจะคืนเงินเมื่อพร้อมค่าคอมแล้วสุดท้ายหนีไปเลยติดต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นจำไว้ให้ดีนะครับคุณผู้ฟังอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวให้คนแปลกหน้าไม่ว่าจะเป็นทางแชทหรือช่องทางกรอกข้อมูลแบบฟอร์มหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่น่าเชื่อถือระวังให้ดีอันนี้เป็นแก๊งต้มตุ๋นรีวิวสินค้างานง่ายเงินดีมันไม่มีจริงนะคุณผู้ฟังงานง่ายแค่เขียนรีวิวได้ไปเลย 50,000 บาทโอ้มันไม่มีจริงหรอกคุณผู้ฟังงานง่ายทำที่บ้านรับไปเลย20,000 บาทต่อจ็อบ1อาทิตย์ได้ไปเลย 10,000 อะไรแบบนี้ไม่มีจริงคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีๆเดี๋ยวนี้นักต้มตุ๋นมิจฉาชีพเยอะจริงๆนะครับอาศัยความใจดีของเราในการฉวยโอกาสให้เราต้องเสียอะไรโดยที่แบบมันไม่ควรเลยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันให้ดีนะครับคุณผู้ฟังอ่ะหมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ฟังกับรายการคุยสบายบ่าย2ประจำวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมากๆเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยเพลงเพราะๆเพลงนี้แล้วพบกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาดีๆแบบนี้บ่าย 2:10 นาทีโดยประมาณจนถึงบ่าย 3:00 FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคด้วยวันนี้ต้นอานนท์ณตาสุคนลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดสำนักงาน BOI แห่งที่4ในนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมกับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
9: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
7: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดสำนักงาน BOI แห่งที่4ในนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง
10: เมื่อเวลา 14:00 นตามเวลาท้องถิ่นนครเฉิงตูซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026และร่วมพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษโดยระบุว่าการเปิดสำนักงาน BOI ณนครเฉิงตูถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับจีนโดยเฉพาะมณฑลเสฉวนซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสำคัญในภูมิภาคตะวันตกของจีนทั้งนี้รัฐบาลได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจผ่าน3แนวทางหลักได้แก่การเร่งรัดการอนุมัติโครงการลงทุนผ่านโครงการ Thailand Fast Path การยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรไทยด้วยกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมาตรการ Skill Bridgeและการเสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการปฏิรูปด้านพลังงานโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวนนักลงทุนขยายการลงทุนในประเทศไทยยืนยันความพร้อมของไทยในการเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงและยั่งยืนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
7: กรุงเทพมหานครเตรียมเปิดการจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณวงเวียนใหญ่ในวันพรุ่งนี้เน้นย้ำสถานการณ์เริ่มนิ่งเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด
11: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิชนุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีน้ำรั่วไหลเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมประชุมร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และหน่วยงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นหลังเจ้าหน้าที่เติมน้ำลงอุโมงค์ราว 1,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างสมดุลแรงดันกับน้ำใต้ดินขณะที่ผลการตรวจวัดการซุดตัวในช่วง2วันที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการซุดตัวเพิ่มเติมและผิวถนนเริ่มคืนตัวขึ้นเล็กน้อยโดยไม่พบความผิดปกติในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุกทม.จะเปิดช่องจราจรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องทางตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 6:00 นเป็นต้นไปโดยฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังจำเป็นต้องปิดการจราจรต่อเนื่องเพื่อใช้พื้นที่ตั้งเครื่องมือและฉีดสารเคมีโดยแนะนำให้ผู้เดินทางจากสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพแทนชนันชิดาสังทองรายงาน
7: กระทรวงการต่างประเทศขอให้บริษัทเดินเรือและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดจากสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง
12: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับสถานเอกอัครทูตณกรุงเตหะรานและกองทัพเรือเกี่ยวกับรายงานข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าสำนักข่าวต่างๆรวมถึงสำนักข่าวของอิหร่านอ้างว่าเรือชักธงไทยลำหนึ่งเป็นเป้าหมายการโจมตีของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ของอิหร่านโดยถูกกล่าวหาว่าพยายามเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งกองทัพเรือได้ชี้แจงแล้วว่าเรือลำดังกล่าวไม่ใช่เรือสัญชาติไทยและกระทรวงการต่างประเทศจะติดตามพัฒนาการเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดต่อไปทั้งนี้โดยที่สถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังมีความไม่แน่นอนสูงกระทรวงการต่างประเทศจึงขอให้บริษัทเดินเรือรวมถึงภาคส่วนต่างๆติดตามข่าวสารและประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปริญญาวิทย์เฉลิมสมบูรณ์รายงาน
7: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.

0: านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เที่ยวลำพูนสุขใจไปกับรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่นความถี่ FM 95 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับยามบ่ายแบบนี้นะครับผม3 โมงจนถึง4 โมงอยู่กับลำพูนสตอรี่นะครับผมคุ้นเคยกันนะครับผมสำหรับเสียงน้องอั้นอะที่วัดกันทับปิงนั่นเองนะช่วงบ่ายแบบนี้ตั้งแต่เช้าแล้วเนาะตั้งแต่เช้าก็มีฝนฟ้านะครับโปรยๆนะพอเพิ่งแบบว่าจะสีจะไข้จะเมื่อยเนาะฝนฟ้าแบบว่ามาแบบว่าตกตั้งแต่เช้านะครับผมเป็นแบบสายๆนะครับผมก็ซักผ้าก็กลัวจะเมนอัพเนาะจะได้แล้วช่วงนี้ก็ดูในเรื่องของสภาพอากาศถึงแม้ว่าฝนจะบานักนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวนเนาะวันนี้ก็มีฟ้าเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยรวมไปถึงนี่ฝนโปรยๆใครที่จะออกไปไหนระมัดระวังกันสักหน่อยถึงแม้ว่ามันจะตกน้อยๆนะครับผมการออกไปข้างนอกอาจจะต้องระมัดระวังเนอะใส่หมวกกันโต้ยนะครับผมเพื่อป้องกันบางเฮือหัวเราเปียะนะครับผมเปียะมาปุ๊บเป็นเมื่อยเป็นไข้มามันตึงบ่ม่วนนะครับผมช่วงนี้โรคภัยไข้เจ็บในบ้านเฮาค่อนข้างหนักนะครับในช่วงของหน้าฝนจะอี้นะครับผมบอกว่าจะเป็นที่เพิ่นเตือนกันไปนะแต่ก่อนนี้ก็เป็นไข้หูดับเนาะแล้วตามมาด้วยโรคประท้วงว่าไข้หวัดไข้หวัดใหญ่นะสักพักนึงมีในเรื่องของมือเท้าปากเนาะสำหรับเด็กนะและตอนนี้ล่าสุดเลยเปิ้นเตือนกันแต่อาจจะเกิดขึ้นที่อีสานนักน้อยนะครับผมในเรื่องของพยาธิใบไม้ตับนะครับผมซึ่งเกี่ยวกับปลาน้ำจืดนะปลาเกล็ดขาวน้ำจืดบ้านเฮานี่นะครับผมจะได้แล้วทุกอย่างเนาะกินร้อนช้อนกลางล้างมืออันนี้แหละครับผมเป็นที่ปลอดภัยที่สุดเลยหากใครนะครับผมที่รู้สึกว่าอันไหนก็กลัวอันนี้ก็กลัวนะครับผมไม่ต้องยากเลยครับผมทำทุกอย่างให้มันสะอาดนะตามสุขลักษณะนะก็จะทำให้เฮาปลอดภัยนั่นเองนะครับผมจะได้แล้วด้วยความเป็นห่วงจากสวทลปูนรวมประชาสัมพันธ์ของเฮานะครับผมใครที่เงานะครับผมก็เงาในวันเสาร์แบบนี้มาฟังกันได้เนอร์ที่95เมกะเฮิรตซ์นะครับผมสวทลปูนมีทั้งเพลงเพราะๆนะครับผมแล้วก็รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาฝากกันในทุกช่วงรายการกันเลยนะครับช่วงนี้อยู่กับน้องอันละกันเนอร์นะครับผมพักฟังเพลงกันสักหน่อยนึงเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับลำพูนสตอรี่ครับ

พี่เข้าสู่รายการลำพูนสตอรี่นะครับผมในช่วงเวลาที่แบบเย็นๆนะครับผมบ่ายๆเย็นๆอากาศก็เย็นๆลมสวยๆฝนอ่อยแซ่ๆเองนะครับผมมาอยู่ด้วยกันนะครับผมแน่นอนเลยนะครับว่าบ้านเฮานะครับต้องบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่ทําให้บ้านเฮาขับเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจได้ดีมากๆเลยนะครับบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัดวาอารามนะแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติเนาะป้องห้องว่าจาวต่างอื่นนะคนบ้านอื่นบ้านไกลเพิ่นก็จะชอบมาแอวบ้านเฮานะครับวันนี้เลยเอาในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวมาแอลกันสักหน่อยในลำพูนสตอรี่ของเฮาวันนี้จะเอาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบสายมูนะครับผมสายมูคืออะไรยังนะครับมูเตรูนะฮะสำหรับใครที่เป็นชอบไหว้พระทำบุญหรือพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบ้านเฮาก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับผมที่มีแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะวัฒนธรรมอารยธรรมล้านนานักพอสมควรเลยนะครับผมหากอู้ถึงลำพูนของเฮาหลายคนก็จะนึกถึงลำไยนะเหมือนคำขวัญของเฮานะพระธาตุเด่นพระรอดขางลำไยดังกระเทียมดีเนาะประเพณีงามจามปฏิวีซีฮาริพูนชัยที่จริงนะมันต้องกึดอย่างนักเนาะถ้าใครอยากแอลใครอยากกินแค่พูดคำขวัญขึ้นมาปุ๊บหูตี้เลยนะครับผมเมืองเก่าแน่นอนเลยบ้านเฮามีอายุปันกว่าปีนะครับผมแต่รู้หรือไม่นะครับว่าลำพูนของเฮาก็เป็นเมืองแห่งศรัทธาเหมือนกันเพราะว่าบ้านเฮาเนาะมีสายบุญนะครับผมหรือว่าการบูชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระต่างๆนะนักบุญต่างๆก็จะอยู่บ้านเฮานักพอสมควรเลยวันนี้เลยเอาแหล่งท่องเที่ยวเผื่อใครที่รับฟังอยู่นะครับผมก็จะได้นำเป็นว่าของว่านำไปบอกคนอื่นต่อได้นะครับผมหรือว่าใครกายมาบ้านเฮาแล้วเปิด95พอดีนะ95ไม่เกินก็จะเอาแหล่งท่องเที่ยวมาฝากท่านทุกท่านเลยนะครับผมที่แรกนะครับที่ต้องไปเนาะเพื่อเป็นความสิริมงคลก็คือวัดพระธาตุหาริพูนชัยวรมหาวิหารนะครับหากมาเยือนลำพูนแล้วบ่ได้ไปวัดพระธาตุเนาะถือว่ามาบ่ถึงลำพูนเน้อนะใกล้ตัวนะครับผมวัดพระธาตุหาริพูนชัยเป็นพระอารามหลวงนะครับผมแล้วก็เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำพูนของเฮามานับปันปีนะครับผมองค์พระธาตุนะครับสีทองอารามเชื่อกันว่านะครับบรรจุพระเกศาธาตุนะครับของพระพุทธเจ้าผู้คนนะครับนิยมมาสักการะเพื่อเสริมสิริมงคลเสริมความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองและก็ความมั่นคงในชีวิตจากนอกจากนี้นอกภายในวัดก็ยังมีพระพุทธรูปสำคัญสำคัญนะครับผมในวิหารเก่าแก่และก็สถาปัตยกรรมล้านนาอันงดงามเนาะหรือใครนะครับมาแล้วนะไหว้พระธาตุเสร็จไหว้พระวิหารไหว้พระประธานเสร็จก็ไปตั้งข้างวัดได้เนาะข้างวัดนะครับก็จะมีเพราะว่าเสาหลักเมืองเนาะแล้วก็จะมีครุฑนะครับพญาครุฑเพื่อใครศรัทธาอันไหนไปกันได้นะครับผมสำหรับสายมูทั้งหลายต่อจากนั้นนะครับผมขับรถแวดไปแหมน้อยนึงนะครับผมอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามปฏิวีนะครับผมอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวลำพูนที่ขึ้นความเคารพเป็นอย่างมากก็คืออนุสาวรีย์เจ้าแม่จามปฏิวีพระนางจามปฏิวีเนาะทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งฮาริพูนชัยนครนะผู้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับเมืองลำพูนเฮาผู้คนมักขอพรเรื่องการเรื่องงานเรื่องความสำเร็จนะครับผมเรื่องการค้าขายนะรวมถึงขอครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะครับโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญสำคัญเนาะอันนี้ก็ใกล้หยุดยาวแล้วเผื่อใครจะมาบ้านเฮานะช่วงเข้าพรรษานี้นะครับก็มากันได้เนาะก็จะมีพี่น้องประชาชนนะต่างๆมาสักการะนะครับผมไปต่อกันที่วัดจามเทวีนะครับหรือว่าวัดกูกุดนะครับผมวัดแห่งนี้นะครับเป็นโบราณสถานที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับผมมีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมแบบธราวดีนะครับผมซึ่งมีอายุมากกว่า 1,200 ปีนักท่องเที่ยวนะครับชื่นชอบประวัติศาสตร์ก็จะต้องมาด้วยความประทับใจในโบราณวัตถุโบราณสถานที่หาชมได้ยากขนาดนี้นะครับผมและก็ยังสะท้อนถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรฮาริพูนชัยในได้อย่างแบบชัดเจนขนาดนะครับผมหลายคนนะครับยังนิยมเนาะขอพรเพื่อเสริมบารมีนะครับผมแล้วก็ความก้าวหน้าให้กับชีวิตการงานกันตัวนะครับผมมาต่อกันที่วัดพระพุทธบาทตักผ้าเนี่ยใกล้บ้านน้องอั้นเลยนะครับผมอยู่ที่ป่าซางนะครับแห่งหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลำพูนวัดพระพุทธบาทตักผ้าที่ป่าซางนั่นเองจุดเด่นก็คือรอยพระพุทธบาทที่เชื่อกันว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาประทับไว้นะครับผมตามตำนานเนาะบอกว่าพระพุทธองค์ทรงนำจีวร นะครับผมมาตากที่โขดหินเนาะจึงเป็นที่มาของการชื่อว่าพระพุทธบาทตากผ้าซึ่งในตำนานมันบอกว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าติ้นเนี่ย
ถ้าหลังจากนี้สืบไปจะมีชื่อว่าวัดพระพุทธบาทตากผ้าอีนะคนนะครับก่อนนิยมไปกราบไหว้ว่าเป็นสิริมงคลและก็ขอพรในเรื่องของสุขภาพความปลอดภัยนะครับความแล้วก็ความสงบสุขของครอบครัวเนาะไปต่อกันที่วัดดอยตินะครับก่อนที่จะเดินทางเข้าตัวเมืองนะครับหลายคนก็จะหันพระพุทธรูปองค์ใหญ่เลยนะครับผมโดดเด่นมากเลยนะครูบาเจ้าศรีวิชัยของเฮานั่นเองวัดดอยติอยู่ตรงนั้นเลยครับผมนอกจากจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วยังสามารถชมวิวเมืองหลับปูนได้อย่างสวยงามโดยเฉพาะนะครับช่วงเช้าเนาะหรือว่าช่วงแรงๆแต่ว่าช่วงนี้ไปพอตอนไหนก็งามนะครับผมต้นไม้มันเขียวชอุ่มไปหมดเลยนะครับผมถ้าใครที่ชอบไหว้พระนะแล้วก็ถ่ายรูปเช็คอินนะอยากจะเช็คอินทุกที่เลยครับผมเนื่องจากว่าการเช็คอินของทุกท่านก็จะเป็นการเปิดการมองเห็นให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเมืองหลับปูนของเฮานะครับผมแถมสักหนึ่งวัดนะครับผมที่เด่นๆก็คือพระรอดมหาวันนี่เลยหากพูดถึงเครื่องรางของขลังในประเทศไทยเขาจะต้องอู้ถึงเรื่องพระรอดนะครับผมตามความขวัญเลยเนาะพระรอดขลังนะครับผมคงหนีไม่ได้เรื่องของพระรอดแน่นอนเลยพระรอดถือเป็นหนึ่งในพระเครื่องชุดเบญจภาคีที่ได้รับความนิยมที่สุดนะครับผมต้นกำเนิดก็คือที่วัดมหาวันจังหวัดลำปูนของเฮาที่จริงแล้วก็ใกล้กับวัดจามบาเตวีเหมือนกันเนอะเพื่อกายไปก็แวะวัดมหาวันตัวก็ได้นะครับผมนักสะสมพระเครื่องหลายคนนะครับผมรวมถึงผู้ที่ศรัทธาเนาะต่างเดินทางมาสักการะนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อเน้นในเรื่องของการแคล้วคลาดนี่แล้วก็คุ้มครองในเรื่องของพยันตรายต่างๆนะครับสำหรับพระรอดของเฮาหากหนึ่งวันเนาะเฮามีเวลาแค่1วันจะไปที่ไหนดีเอาเอี้ยครับผมเริ่มต้นเช้าตี้ไหว้พระธาตุที่คุณชัยก็ได้จากนั้นก็ไปวัดมหาวันต่อด้วยวัดจามบาเตวีใกล้ๆกันเลยนะแล้วก็วัดแวะกราบนะครับพระนางเจ้าจามบาเตวีนะที่อนุสาวรีย์เนาะก่อนจะเดินทางไปที่ปราสาทที่วัดพระพุทธบาทตักผ้านะแล้วก็แวะชมวิวที่ดอยติก่อนจะปิกบ้านนะครับผมแน่นอนเลยว่าใครมาละบุญได้รับบุญได้รับความปลอดภัยได้รับความสุขใจสุขกายปิกไปแน่นอนจังหวัดละปูนนะครับผมอาจจะเป็นจังหวัดที่เล็กนะเล็กๆนะครับผมในภาคเหนือแต่ก็กลับ อัดแน่นไปด้วยประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมเนาะแล้วก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงคุณค่ามากๆเลยบอกว่าท่านนะครับจะเป็นสายมูจะเป็นสายบุญหรือว่าจะเป็นคนที่ชอบแอลหรือหาที่สงบใจมานะครับผมจังหวัดละปูนก็เป็นแห่งหนึ่งจุดหมายปลายทางที่น้องอันแนะนำเนาะแล้วก็บอกควรพาตัวอยากจะหาโอกาสหาเวลานักสักวันก็ได้ครับผมมาลองสัมผัสเสน่ห์ของเมืองฮาริพูนชัยของเฮาแล้วก็ท่านอาจจะหลงรักเมืองเล็กๆที่เรียกว่าเมืองละปูนก็ได้นะครับผมฝากไว้ในช่วงนี้เน้อนะครับผมเผื่อใครอยากจะมาแอลชวนกันได้นะครับผม

ิกเข้าสู่รายการลำพูนสตอรี่นะครับผมหลังจากที่เฮาปาไปแอลนะครับในเมืองลำพูนนั่นในแบบสายมูสายบุญสายเช็คอินนะครับผมกับวัดวาอารามแล้วก็สถานที่ต่างๆที่น้องอั้นเอามาแนะนำกันในช่วงก่อนหน้านี้ครั้งนี้เอาคร่าวๆในจังหวัดลำพูนมาแนะนำกันสักหน่อยนะครับผมล่าสุดเลยนะครับก็มีการเปิดงานเกษตรลำพูนดีวิถีหาริปุญชัยนะครับผมเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนนะครับผมครั้งนี้นะครับผมรองผู้ว่าราชการจังหวัดของเฮาก็ได้รับมอบจากท่านผู้ว่าปิยะพงษ์ชูวงศ์เนาะท่านเบญจวรรณมีเผือกท่านรองผู้ว่าก็ไปเป็นประธานเปิดประชาสัมพันธ์ขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและก็ของดีเมืองลำพูนของเฮานะครับผมเกษตรลำพูนดีวิถีหาริพูนชัยเกษตรปลอดภัยณของดีเมืองลำพูนเนอะหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลทิพย์โลกเลยนะครับผมเปิ้นไปเปิดงานกับทิพย์สนุโลกกันเลยเพื่อขยายการรับรู้เฮ้อคนอื่นๆได้รับทราบกันนะครับผมครั้งนี้นะครับผมไปพร้อมกับเกษตรจังหวัดลำพูนเนอะท่านจงกลเพ่งวันนะครับผมพร้อมหัวหน้าส่วนราชการเกษตรกรและก็ผู้ประกอบการรวมถึงพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมงานกันตัวในครั้งนี้จังหวัดลำพูนนะครับได้นำสินค้าเกษตรนะครับผมคุณภาพและก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ได้รับรองมาตรฐานจากกลุ่มแปลงใหญ่เนาะศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเนาะกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มเกษตรวิสาหกิจชุมชนหรือว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับผมแล้วก็ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์กว่า35ร้านค้าไปร่วมงานนะครับมาจะแสดงแล้วก็จำหน่ายให้แก่พี่น้องประชาชนในงานซึ่งครั้งนี้นะครับผมเปิ้นบอกว่าการจัดงานเปิ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์สินค้าปลอดภัยของดีเมืองลำพูนเนี่ยเพิ่มช่องทางในการตลาดนะครับเพื่อแก่กลุ่มเกษตรกรและก็ผู้ประกอบการในภาคการเกษตรสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าและก็เปิดพื้นที่เพื่อกับผู้บริโภคนะได้เข้ามาปะได้เข้ามาซื้อสินค้าการเกษตรที่มีคุณภาพโดยตรงจากแหล่งผลิตนะผ่านใครแล้วซ่าคนนะครับผมมาเจอปุ๊บปะแม่ค้าพ่อค้าหรือเกษตรกรโดยตรงเลยนะครับผมซึ่งสอดคล้องกับนโยบายนะครับตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้นะครับผมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายในงานมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตามฤดูกาลโดยเฉพาะบะลำไยบะม่วงนี่สองอย่างแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีคุณภาพของจังหวัดลำพูนของเฮาที่นำไปนะครับผมเฮือแก่สินค้าเกษตรพี่น้องนะที่มานะครับผมอันจะนำไปสู่การยกระดับรายได้แล้วก็สร้างความเข้มแข็งในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดลำพูนเราต้องบอกจะอีนะครับว่านี่อย่างเฮาถึงไปเปิดงานปุ้นพิษณุโลกอย่างมาเปิดที่บ้านเฮาอีนะเปิดบ้านเฮาคนลำพูนก็ฮู้แค่คนลำพูนนะกว่าเพื่อนจะได้มาจิ้มกันโอ้รอหยุดยาวปุ้นอันนี้เอาไปเสิร์ฟถึงที่เลยพิษณุโลกก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งที่ที่มีคนเยอะเนาะเฮาก็เลยไปเปิดงานที่ฮั่นเอาครัวของเฮาเนี่ยไปจูถึงที่นะเอาไปส่งถึงพิษณุโลกเลยเผื่อว่าคนภาคกลางนะหรือว่าภาคเหนือตอนล่างเปิ้นใครไปแอลเปิ้นผ่านพอดีปุ๊บก็หยิบซื้อได้เลยดังนั้นแล้วล่ะครับผมบอกเลยว่าลำพูนบ้านเฮาบ่ได้มีดีแค่ลำไยนะยังมีบะม่วงแฮมโตยนะครับผมเหลือใครที่ตอนนี้บ่เคยกินบะม่วงลำพูนบ่เคยกินลำไยลำพูนมาลองกันได้นะครับอันนี้แหละครับของดีเมืองลำพูนของเฮารวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่น้องอั้นนำมาแนะนำกันมาทั้งอิ่มบุญมาทั้งอิ่มท้องปิ๊กไปด้วยความอิ่มใจนะครับผมจะได้แล้วก็เจริญจวนเนอร์ลำพูนเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่อยากจะให้ทุกท่านนะครับได้เข้ามาเที่ยวได้เข้ามาชมและได้เข้ามาร่วมเป็นครอบครัวลำพูนด้วยกันพักกันสักคำหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวปิ๊กมาอยู่ด้วยกันกับลำพูนสตอรี่ครับ

ท้ายรายการลำพูนสตอรี่แล้วเนาะเฮาฟังเพลงกันพอสมควรนะครับผมแล้วก็เฮาก็เอาข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงนะครับผมเอาในเรื่องของดีเมืองลำพูนมานะเหมือนคำขวัญเลยนะครับพระธาตุเด่นเนาะจะได้แล้วก็ไปแอวพระธาตุไปสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลได้พระรอดขางนะครับลำไยดังนะกระเทียมดีนะมาซื้อได้มาลองจิ้มได้นะรวมไปถึงบะม่วงตัวเนอร์นะประเพณีงามจามปฏิวีสีหริพูนชัยเนาะอันนี้ก็เป็นคำขวัญของจังหวัดลำพูนของเฮาตี้ลูกหลานคนละปูนดีกว่าท่องแล้วก็จำได้นะครับขึ้นใจกันเลยว่าบ้านเฮามีอย่างดีพ่องรวมไปถึงอื่นๆเนาะที่จริงพี่น้องชาวละปูนก็น่าฮักนะครับผมหากใครเนี่ยที่บ่เคยมาละปูนมาฟังลำพูนสตอรี่แล้วรู้สึกว่าละปูนหน้าแอลขนาดเจริญจวนนะครับผมหยุดยาวนี้ใกล้เข้ามาแล้วติดหน้าติดในนี่บ่ได้เน้อนะครับผมลองมาแอลกันบอกว่าจะเป็นใครที่ชอบธรรมชาติไปตั้งลี้ก็ได้ไปน้ำตกก็เนาะแต่ตอนนี้ฝนตกก็อาจจะมาระมัดระวังกันหน่อยนะลื่นเอ้ยอย่างเอ้ยนะหรือว่าใครที่ชอบในเรื่องของวัดวาน้องอันบอกไปหมดแล้วนะเส้นทาง1วันแอลได้หลายวัดเลยกันนะครับผมหรือของดีบ้านเฮานะพารอดนะครับผมก็มาพอมากอยกันได้เนอะสำหรับวันนี้นะครับผมลำพูนสตอรี่ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่ติดตามรับฟังรวมไปถึงเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันไว้ในวันนี้นะครับผมเจอกันใหม่นะครับลำพูนสตอรี่วันพุธหน่อยลองซุ่มดูว่าจะเป็นดีเจคนไหนมาจัดนะครับสำหรับวันนี้น้องอันแล้วก็สวทลำพูนต้องลาไปก่อนแล้วเนอะแต่รายการอื่นๆยังมีรอนะครับห้ามเปลี่ยนคลื่นไปไหนติดตาม95 เมกะเฮิรตซ์ได้ถึงเต็งคืนกันเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ซอยตากสิน 11พบผู้เสียชีวิต2รายและแมวกว่า70ตัวพร้อมส่งต่อ17ตัวที่รอดชีวิตสู่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ซอยตากสิน11พบผู้เสียชีวิต2รายและแมวกว่า70ตัวพร้อมส่งต่อ17ตัวที่รอดชีวิตสู่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานเขตธนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยภายในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11เขตธนบุรีหลังได้รับแจ้งเหตุเมื่อช่วงเช้าซึ่งเหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายโดยเปิดเผยว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเกิดขึ้นที่บ้านแฝด2หลังโดยต้นเพลิงเกิดขึ้นที่บ้านของผู้สูงอายุอาศัยอยู่จำนวน2คนซึ่งพักอาศัยอยู่บนชั้น2และเสียชีวิตจากการสำลักควันไฟส่วนบ้านอีกหลังที่อยู่ติดกันเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยออกมาได้ทั้งหมดทางนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยสามารถเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วภายใน6นาทีแต่เนื่องจากเพลิงไหม้ได้ลุกลามอย่างรวดเร็วและมีควันไฟหนาแน่นจึงทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือไว้ได้ทันนอกจากนี้พบว่าผู้เสียชีวิตเลี้ยงแมวเอาไว้ภายในบ้านเป็นจำนวนกว่า100ตัวโดยหลังเพลิงสงบเจ้าหน้าที่พบแมวเสียชีวิตในกองเพลิงจำนวน73ตัวและสามารถช่วยชีวิตแมวที่รอดชีวิตมาได้ทั้งหมด19ตัวในจำนวนนี้มีแมว2ตัวถูกนำส่งไปรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลสัตว์ส่วนอีก17ตัวจะถูกส่งตัวไปดูแลต่อที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสุขภาพต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ตำรวจนครบาลนำกำลังเข้าปิดล้อมผับลับย่านห้วยขวางหลังลักลอบเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มพร้อมยึดยาเสพติดหลายชนิดและบุหรี่ไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
8: พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าวันนี้ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์4ชั้นในพื้นที่ย่านห้วยขวางหลังได้รับข้อมูลว่าลักลอบเปิดผับให้บริการลูกค้าเฉพาะกลุ่มตลอด24ชั่วโมงโดยภายนอกใช้ผ้าใบปิดบังหน้าร้านเพื่ออำพรางสายตาแต่ภายในเปิดให้บริการตามปกติจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบยาเสพติดหลายชนิดได้แก่ยาอีจำนวน224เม็ดไอซ์จำนวน 51.16 กรัมโคเคนจำนวน 3.83 กรัมเค คตามีนจำนวน 326.24 กรัมพอตเคจำนวน19หัวและบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน38เครื่องรวมมูลค่าประมาณ 300,000 บาทภายหลังการตรวจค้นพบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติรวม26รายทางนี้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยเพิ่มเติมว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบาร์โฮสต์และสาวเอนเตอร์เทนและสามารถซื้อยาเสพติดจากพนักงานภายในร้านได้โดยตรงนอกจากนี้ยังพบว่าร้านมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวไม่มีทางหนีไฟซึ่งเสี่ยงอันตรายหากเกิดเหตุฉุกเฉินในเบื้องต้นเจ้าของร้านรับสารภาพว่าเปิดผับลับแห่งนี้มานานกว่า1ปีและยอมรับว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของตนเองโดยมีไว้ทั้งเพื่อเสพและจำหน่ายให้ลูกค้าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลหาแหล่งที่มาของยาเสพติดและผู้ร่วมขบวนการก่อนนำผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางไปดำเนินคดีตามกฎหมายปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: ฐานหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตสกัดจับขบวนการลักลอบขนน้ำมันดีเซล 10,000 ลิตรเตรียมส่งข้ามชายแดนเมียนมามูลค่ากว่า 380,000 บาท
9: กองบังคับการควบคุมหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตโดยกองร้อยฐานราบที่1422ฐานปฏิบัติการเปิ่งเคิ่งจัดกำลังพลออกซุ่มเฝ้าตรวจบริเวณพื้นที่ชายแดนอำเภออุ้มผางจังหวัดตากตรวจพบรถกระบะต้องสงสัยจำนวน5คันจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบจากการตรวจค้นพบว่ารถยนต์ทั้ง5คันลักลอบบรรทุกน้ำมันดีเซลรวมปริมาณ 10,000 ลิตรมูลค่าประมาณ 380,000 บาทเตรียมลำเลียงข้ามไปยังประเทศเมียนมาโดยผู้ขับขี่ทั้งหมดให้การรับสารภาพว่ารับจ้างขนน้ำมันจากพื้นที่บ้านนุเซปโลตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางไปยังฝั่งเมียนมาผ่านช่องทางบอนาทะโดยได้รับค่าจ้างเที่ยวละ 6,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดรถยนต์พร้อมของกลางทั้งหมดและควบคุมตัวผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าเข้มงวดสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงสินค้าออกนอกประเทศตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยสุภรัตน์นาคบุญนำ

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนค่ะวันนี้วันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับดิฉันสุภรัตน์นาคบุญนำวันนี้มาพร้อมกับทนายความอาสาของเรานะคะอาจารย์วีรศักดิ์โชติวานิชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วีรศักดิ์ค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับ
1: อาจารย์รู้สึกไหมคะว่าวันนี้อากาศมันร้อนมากเลยนะ
2: ร้อนมากทีเดียวแดดนี่จ้ามาก
1: แดดจ้าเลยนะคะนี่ขนาดช่วงเย็นนะ4โมงเย็นแล้ว
2: ครับ
1: แดดเปรี้ยงเลยนะคะ
2: ก็ต้องดูแลสุขภาพ
1: ค่ะช่วงนี้ก็ดูเหมือนภาพรวมทั้งประเทศนี่ฝนก็น้อยลงนะคะ
2: ครับ
1: แต่ก็บอกว่าทางภาคตะวันออกเนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักเพิ่มนะคะในบางพื้นที่นะคะก็ระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันด้วยละกัน
2: แล้วมันจะมีพายุลมอันนี้ต้องระวัง
1: ค่ะก็ตาไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุนะคะ FM 92.5 MHzหรือ AM 891 kHz นะคะทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ทักทายกันได้นะคะหรือจะฝากคำถามกันก็ได
2: ้
1: ถ้าใดต้องการจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเราปรึกษาปัญหากฎหมายนะคะเบอร์เดิม022769717หรือ022769721ค่ะแล้วก็สายด่วน0817159551-3นะคะ
2: ช่วงนี้ก็เป็นสัปดาห์กีฬา
1: สัปดาห์กีฬา
2: เพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าจบเกมหรือยังแต่เมื่อกี้ตอนที่นั่งรถมาเนี่ยมีการแข่งขันวอลเลย์บอลชายคู่ปรับด้วยระหว่างไทยกับเขมรกัมพูชา ซึ่งตั้งกำลังสูสีอยู
1: ่
2: นะฮ
1: ะ
2: แล้วก็วอลเลย์บอลหญิงเนี่ยก็รู้สึกได้รับการตอบรับดีนะครับมีท่านผู้ชมต่างๆเข้าไปให้กำลังใจเนี่ยเต็มสนามนะฮะแล้วก็มีแนวโน้มว่าการจัดในรอบสำคัญสำคัญเนี่ยไทยอาจจะเป็นเจ้าภาพอันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับที่วงการวอลเลย์บอลไทยไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะครับก็ได้รับเสียงตอบรับในขณะเดียวกันฟุตบอลโลกก็งวดสุดท้ายเข้ามาละนะฮะตอนนี้ก็
1: จานติดตามไหมคะฟุตบอลโลก
2: ไม่ค่อยได้ติดตามสดนะครับ
1: มันดึกใช่ไหม
2: แต่ทราบว่าคืนนี้ตีสองนะก็จะมีคู่หนึ่งนะฮะผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นอาร์เจนตินากับสเปนหรือเป็นฝรั่งเศสกับอังกฤษนะฮะ
1: ผมไม่แน่ใจก็ติดตามก็พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอแล้วกันนะคะดูชั่วโมงการนอนให้ดีนะคะเดี๋ยวนอนไม่พอหรือตื่นไปทำงานสายนะคะหรือนอนน้อยก็อาจจะมีผลเสียต่อสุขภาพได
2: ้คู่คืนนี้เนี่ยก็พรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ไม่เป็นไร
1: พรุ่งนี้วันอาทิตย
2: ์มันจะมีคู่หนึ่งวันอาทิตย์นะฮะ
1: แล้วก็เช้าวันจันทร
2: ์ใช่ตีสองแล้วก็ไปเช้าวันจันทร์นะเพราะงั้นต้องดูแลสุขภาพ
1: อะไรค่ะนะสายกีฬาก็ติดตามกันไปแต่ว่าแหมสายดนตรีสายบันเทิงนี่ตอนนี้แบบโอ้โหกระแสน้องเน่เน่รอยัลนะคะน้องเก่งมากๆเลยเนาะโอ้เท่มากๆเลยอ่ะทั้งร้องทั้งเล่นดีมาก
2: ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่เป็นไวรัลอยู่ว่าไปบอกว่าเนี่ยเป็นคนเขมร
1: อ๋อคงจบตรงนี้ไปแล้วล่ะค่ะเพราะน้องก็
2: ยืนยันแล้วนะ
1: คนภูเก็ตไทยแลนด์พ่อเป็นคนตรังแม่นครศรีธรรมราช
2: มันมีกระแสเรื่องนี้ได้ยังไงผมก็ไม่ได้ใจอ
1: าจจะมีคอมเมนต์อะไรทางฝั่งนะฮะไม่เป็นไร
2: น้องก็ยืนยันแล้วนะว่าน้องคนไทยแน่นอน
1: ใช่แล้วยิ่งได้ย้อนไปดูคลิปดูประวัติของน้องนะสมัยที่น้องเขายังเด็กๆเล่นกีตาร์ใหม่ๆเนี่ยโอ้โหนี่ขนาดแบบน้องเขาเด็กๆ7-8 ขวบนี่ก็โอ้โหเล่นเก่งมากๆนะคะแล้วก็เรียกว่ามีประสบการณ์ในการที่ไปเล่นที่ตลาดนัดที่ภูเก็ตใช่ไหมคะก็ได้เจอพบปะผู้คนน้องมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติ
2: ก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวนะครับที่โดยเฉพาะคุณพ่อที่ให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนน้องนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของครอบครัวเยาวชนไทยนะครับว่าถ้าลูกหลานมีพรสวรรค์เนี่ยในด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรีด้านกีฬาอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับ
1: แล้วก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนนะคะได้อยากจะเล่นกีตาร์ให้เก่งบ้างนะฮะเหมือนกับลิซ่านะก็เป็นแรงบันดาลใจน้องหลายๆคนเหมือนกันนะคะที่อยากจะร้องแล้วก็เต้นเก่งอย่างพี่ลิซ่านะคะโอ้คนไทยเราเนี่ยไปอินเตอร์หลายๆคนแล้วนะคะรวมถึงน้องมิลลี่ด้วยนะคะ ในบ้านเราวันนี้โอ้ประเด็นที่คุยกันเยอะเลยนะคะเพราะว่าเรื่องของการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนี่ยว่าใครได้ไปต่อไม่ได้ไปต่อเนี่ยนะคะปรากฏว่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะฮะ
2: ใช่ครับ
1: ได้ไปต่อเนี่ย9ล้านกว่าไม่ได้ผ่านนี่ก็9ล้านกว่าน
2: ะคะทุกคนที่ผ่านก็ขอแสดงความยินดีนะครับแต่อีกหลายท่านที่ยังไม่ผ่านท่านยังไม่หมดกำลังใจนะครับเพราะท่านมีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์
1: ยื่นอุทธรณ์ได
2: ้แต่ต้องภายในกำหนดนะฮะ
1: ภายในสิ้นเดือนนี้นะคะก็หลายๆคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมฉันไม่ผ่านบางคนก็บอกว่าฉันเป็นเจ้าของรถเอ๊ะฉันไม่เคยมีรถเลยหรือว่าเคยมีแล้วมันนานมากแล้วตอนนี้รถไม่มีแล้วนะฮะหรือบางคนก็อ้าวไปเป็นหุ้นส่วนบริษัทกรรมการบริษัทตั้งแต่เมื่อไหร
2: ่ครับก็เอาข้อมูลนะฮะไปหักล้างในการยื่นอุทธรณ์นะคร
1: ับ นะคะยื่นอุทธรณ์นี่สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้หลายช่องทางด้วยกันนะคะเขาก็ให้ยื่นได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้17และไปจนถึง31กรกฎาคมนะคะผ่าน4ช่องทางหลักไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือแอปพลิเคชันเป๋าตังนะผู้ลงทะเบียนก็สามารถกดปุ่มยื่นขออุทธรณ์ผลจากระบบได้ทันทีเลยเขาบอกว่าให้ยื่นอุทธรณ์ไว้ก่อนนะเดี๋ยวเอกสารก็นะทำตาม
2: ค่อยส่งเพิ่ม
1: ค่อยส่งตามไปนะฮะแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธกส.อมสินอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะก็สามารถที่จะไปยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ถ้าท่านเห็นว่าท่านไม่ได้เรียกว่า
2: ท่านคิดว่าถ้าท่านเสียสิทธิ์นั้นเนี่ยครับ
1: เสียสิทธิ
2: ์มันไม่
1: โดยไม่ชอบธรรม
2: มันไม่ถูกต้องนะฮะ
1: นะฮะยื่นอุทธรณ์เสร็จปุ๊บก็จะได้ถ้าท่านกลับมาได้สิทธิ์เนี่ยท่านก็ได้ใช้ในรอบเดือนตุลา
2: ครับ
1: นะฮะค่ะเอาเป็นว่าแต่บางคนเขาบอกว่าอย่าแสดงความดีใจนะเพราะคนที่ได้สิทธิ์นั่นหมายถึงว่ายังเป็นคนจนอยู่บัตรคนจนคนที่ไม่ผ่านเขารวยแล้วบางคนบอกตื่นเช้ามานี่โอ้ฉันรวยแล้วฉันไม่จนแล้วนะคะ อันนี้ก็ต้องอะไรนะคะคือต้องเข้าใจว่ารัฐบาลเองก็งบประมาณเนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันกระเบียดกระเสียนมากๆเลยนะฮะ
2: ใช่ครับเพราะว่า
1: คนก็ต้องพยายามคัดกรองคนที่ต้องการด้วยความช่วยเหลือจริงๆนะฮะเอาเป็นว่าใครที่อาจจะไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้ก็ไปสามารถใช้สิทธิ์เดี๋ยวเขาจะเปิดช่องทางไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมเพิ่มเติมหรือไม่ท่านที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ผู้พิการต่างๆก็มีสิทธิ์ของพม.อยู่แล้วใช่ไหมคะ
2: มันก็มีหลายภาคส่วน
1: หลายภาคส่วนที่จะเข้าไปดูแลช่วยเหลือ
2: ที่รัฐเขาพยายามที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของค่าของชีพอะไรต่างๆ
1: ค่ะค่ะเอาเป็นว่าขอให้ทุกท่านได้มีกำลังใจนะโดยเฉพาะการดูแลชีวิตทรัพย์สินนี่สำคัญเพราะช่วงนี้เราเห็นเรื่องอุบัติเหตุอุบัติภัยบ่อยๆนะเรื่องไฟไหม้เนี่ยเกิดขึ้นถี่เลยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ตั้งแต่ไหม้ที
2: ่ล่าสุดที่เนี่ยลาดพร้าว
1: ลาดพร้าว
2: อันนี้นะครับ
1: น่าเศร้าใจมาก
2: ต้องขอแสดงความเสียใจ
1: วันนี้ก็มีนะคะเมื่อคืนต่อรุ่งเช้าเนี่ยก็ไหม
2: ้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีก
1: มีเหตุการณ์ไฟไหม้แล้วก็มีคุณลุงคุณป้าเสียชีวิต อยู่บนห้องนอนแล้วก็แมวอีกหลายสิบตัวเลยนะคะที่ตายไป
2: ที่เป็นข่าวอันนี
1: ้ค่ะคือเขาอยู่ในกรงก็หนีไม่ได
2: ้ครับ
1: ก็ระมัดระวังนะเรื่องของฟืนไฟบางทีบ้านเก่าๆก็อาจจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได
2: ้
1: นะเครื่องใช้ไฟฟ้าตรวจสอบดูให้ดีนะคะถ้าไม่ใช้แล้วก็ให้ถอดออกจากเต้าด้วยนะบางทีเต้าเสียบมันไม่ได้มาตรฐานก็มีนะฮะ
2: ใช่ครับแล้วโดยเฉพาะที่เราพูดมาในต้นรายการอากาศมันร้อนมากช่วงนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าสายไฟสายอะไรก็ต้องตรวจมันตรวจตาไว
1: ้ค่ะจะออกจากบ้านก็ฟืนไฟดับให้ดีนะคะแก๊สก็ปิดให้เรียบร้อยนะคะวันนี้ประเด็นกฎหมายของเราก่อนที่จะเปิดสายนะคะจากคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินแล้วก็บ้านนะคะก็มีคำถามว่าคือเราเนี่ยเป็นเจ้าบ้านในบ้านที่เราอยู่เนี่ยแต่ว่าที่ดินเนี่ยมันไม่ใช่ของเรา บ้านก็ไม่ใช่ของเราทีนี้ถ้าเกิดมีการมายึดบ้านใช่ไหมคะเขาจะยึดของเราได้ไหมที่เราเป็นเจ้าบ้านอยู่เนี่ย
2: อยากจะขอทำความเข้าใจนิดนึงครับว่าเราเป็นเจ้าของที่ดินนะฮะเราเป็นเจ้าของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เราเองเนี่ยเป็นเจ้าบ้านด้วยทีนี้
1: สมมติว่าเจ้าของกับเจ้าบ้านคนเดียวกัน
2: ต้องแยกนะครับว่าความเป็นเจ้าบ้านนั้นเนี่ยเรายึด สมุดทะเบียนบ้านซึ่งเขตจะเป็นคนดูแลน
1: ะ
2: หรือว่าจะเป็นอำเภอเป็นเทศบาลอะไรต่างเนี่ยเป็นคนดูแลในทะเบียนราษฎรในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยความเป็นเจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยนะก็คือหลักฐานในเอกสารสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินเนี่ยเขาเป็นคนดูแล
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าท่านไปซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะฮะจากนายกมานะเดิมเนี่ยนายกเนี่ยเขามีชื่อเป็นเจ้าบ้านอยู่ในสิ่งปลูกสร้างนั้นถามว่าแล้วผมเนี่ยนะที่ไปซื้อจากนายกมาเนี่ยนะผมเนี่ยจะเป็นเจ้าบ้านได้ไหมนะถ้าผมจะเป็นเจ้าบ้านนั้นเนี่ยผมก็ต้องเอาหลักฐานในการซื้อขายเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างนั้นเนี่ยไปแสดงแต่ถ้าผมมีชื่อเป็นเจ้าบ้านอยู่ที่อื่นแล้วเนี่ยทำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินคือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเนี่ยนะครับผมอ่ะมีชื่อได้หลายที่นะเพราะผมไปซื้อที่ดินที่ไหนผมก็ใส่ชื่อผมได้แต่ความเป็นเจ้าบ้านในเอกสารของทางราชการนั้นเนี่ยมีได้เพียงหลังเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่เจ้าของที่ดินนะพร้อมสิ่งปลูกสร้างเนี่ยกับชื่อในทะเบียนราษฎรที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยเป็นคนละคนกันนะครับในกรณีเนี้ยถามว่าถ้าเจ้าบ้านไปมีภาระหนี้สินต่างๆเจ้าหนี้เนี่ยเมื่อมีการฟ้องร้องจนถึงขั้นบังคับคดีเนี่ยสามารถมายึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะที่มีชื่อนายกเป็นเจ้าบ้านโดยที่นายกเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นเนี่ยเจ้าหนี้สามารถยึดได้ไหมยึดไม่ได้เพราะกฎหมายบังคับให้ในการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาออกขายท่อตลาดนั้นเนี่ยทรัพย์สินนั้นจะต้องเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษานะครับถ้าไม่ใช่ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยเจ้าหนี้ไม่มีอำนาจที่จะไปยึดออกขายท่อตลาดแต่ทรัพย์สินภายในบ้านหลังนั้นนะถ้ามีนายกเป็นเจ้าบ้านนะฮะแล้วก็นายกมีตู้เย็นมีทีวีมีทรัพย์สินอยู่ในนั้นนะฮะนายกไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินกับสิ่งปลูกสร้างแต่นายกเนี่ยมีชื่อเป็นเจ้าบ้านอยู่ในนั้นแล้วนายกก็มีทรัพย์สินอยู่ในนั้นเนี่ยเจ้าหนี้อาจจะยืนยันให้เจ้างามก็ดีเนี่ยยึดทรัพย์สินดังกล่าวได้แต่ไม่สามารถยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนั้นไปขายทอดตลาดได้นะครับทีนี้มันก็จะเป็นประเด็นว่าถ้านายกเป็นเจ้าของด้วย
1: ค่ะ
2: คือเป็นเจ้าบ้านด้วยเป็นเจ้าของที่ดินด้วยเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างด้วยอันเนี้ยเจ้าหนี้สามารถยึดได
1: ้
2: เจ้าหนี้สามารถยึดได้ทีนี้มันก็จะมีประเด็นอยู่ว่าแล้วถ้านายกเนี่ยเป็นเจ้าบ้าน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็ที่ดินนั้นเนี่ยที่นายกปลูกสร้างอยู่เนี่ยเป็นที่ดินมือเปล่าคือไม่มีเอกสารสิทธ
1: ิ์ไม่มีเอกสารสิทธิ
2: ์ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะ
1: ก็คือไปปลูกบ้านอยู่ตรงที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธ
2: ิ์แต่ในกรเนี่ยอาศัยที่ตัวเองเนี่ยเข้าครอบครอง
1: ค่ะเป็นเจ้าบ้านอยู
2: ่เป็นเจ้าบ้านด้วยแล้วครอบครองมีรั้วอะไรเรียบร้อยเลยแต่เป็นที่ดินมือเปล่าที่รู้พูดในภาษาชาวบ้านเนี่ยปัญหาว่าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาที่ในกรเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้นเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยสามารถไปยึดทรัพย์สินของนายกที่อยู่บนที่ดินเนี้ยยึดอะไรได้บ้างเจ้าหนี้ทางรักษานั้นเนี่ยก็สามารถยึดได้ก็คือบ้านของนายกนะฮะเพื่อออกขายท่อตลาดทรัพย์สินภายในบ้านของนายกแต่ที่ดินที่นายกยึดครองนั้นซึ่งเป็นที่มือเปล่านั้นเนี่ยเจ้าหนี้ทางรักษานั้นเนี่ยไม่สามารถให้เจ้างามดีเนี่ยยึดที่ดินดังกล่าวออกขายท่อตลาดได้มันมีคำพิพากษาฎีกาที่900/2568นะครับที่เจ้าหนี้เนี่ยไปยื่นเจ้ากรรมวดีเนี่ยเพื่อให้ยึดที่ดินมือเปล่าของลูกหนี้ตามคำพิพากษาออกขายท่อตลาดสู้กันถึงศาลฎีกานะเพราะว่าเจ้ากรรมวดีเนี่ยไม่ดำเนินการให้ก็มีการร้องนะต่อไปยังศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นก็ยกศาลอุทธรณ์ก็ยกไปถึงศาลฎีกาศาลฎีกาก็วินิจฉัยว่าเนื่องจากเป็นที่ดินมือเปล่าไม่สามารถที่จะโอนกรรมสิทธิ์กันได้นะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะยึดเพื่อขายท่อตลาดได้แต่ถ้าเป็นกรณีที่นายกยอมส่งมอบให้กับเจ้าหนี้คำพิพากษาอันนี้ได้นะทีนี้ถามว่า ในกรณีที่นายกเนี่ยเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างแต่ที่ดินไม่ใช่ของนายกนะอาจจะเป็นที่ดินของบุคคลอื่นที่เขาอนุญาตให้นายกเนี่ยเข้าไปใช้ประโยชน์มันก็เกิดปัญหาถามว่าแล้วเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของนายกเนี่ยสามารถยึดอะไรได้บ้างยึดที่ดินเนี่ยยึดไม่ได้เพราะไม่ใช่ทรัพย์สินของนายกแต่บ้านเป็นของนายกก็คือสิ่งปลูกสร้างเป็นของนายกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยก็สามารถยึดบ้านหลังดังกล่าวนั้นออกขายทอดตลาดซึ่งนี้เวลาคนไปซื้อทอดตลาดได้บ้านแต่ไม่สามารถซื้อที่ดินได้เพราะที่ดินเนี่ยเป็นของคนอื่นที่ไม่สามารถยึดเอามาขายทอดตลาดได้เพราะงั้นคนที่จะไปซื้อทอดตลาดบ้านหลังนี้ก็ต้องรื้อถอนออกไปนะครับนี่คือหลักกฎหมายในกรณีที่เป็นประเด็นข้อกฎหมายวันนี้ที่เราจะมานำเสนอครับ
1: ค่ะก็พูดง่ายถ้ากังวลเรื่องยึดทรัพย์ให้รู้ที่ชื่อในโฉนดที่ดิน
2: ใช่ครับ
1: หรือหลักฐานการแสดงกรรมสิทธิ์ตัวบ้านเป็นสำคัญใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าชื่อของคุณเนี่ยไม่ปรากฏเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ต่อให้คุณจะเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านกี่หลังก็ตามเจ้านี้ไม่สามารถมายึดบ้าน
2: แ
1: ถวนั้นได้สรุปอย่างนี้ได้นะคะ
2: เพราะว่าหลักในการมาเข้าคดีนั้นเนี่ยจะต้องยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเท่านั้น
1: ค่ะ
2: ทีนี้มันเลยมีปัญหาว่าเวลาไปยึดเนี่ยนะครับแล้วอาจจะเป็นที่เข้าใจว่าเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษานะแต่จริงแล้วไม่ใช่
1: ไม่ใช
2: ่พอไปยึดไปแล้วเนี่ยเจ้าของที่แท้จริงเนี่ยก็ต้องไปร้องขัดทรัพย์ต่อศาลเขาเรียกว่าการร้องขัดทรัพย์นะฮะเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าทรัพย์ที่ถูกยึดนั้นเนี่ยเจ้าหนี้เข้าใจผิดว่าเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นของนายกนายขอทีนี้ในกรณีที่เป็นสินสมรสเป็นสินสมรสเนี่ยถ้าเป็นกรณีสินสมรสแล้วก็คู่สมรสฝ่ายเดียวนะครับที่ไปก่อภาระหนี้โดยคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่มีส่วนร่วมที่ต้องรับผิดด้วยถ้ามีการยึดเนี่ยเนื่องจากเวลาไปยึดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแยกยึดบางส่วนได
1: ้
2: มันก็ต้องยึดทั้งแปลงหรือในกรณีที่ดินดังกล่าวนั้นเนี่ยมีกรรมสิทธิ์รวมอยู่3คนนะแต่ปรากฏว่ามีผู้ถือกรรมสิทธิ์1ใน3อ่ะไปก่อหนี
1: ้
2: แล้วก็เจ้าหนี้ฟ้องร้องตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาละแล้วก็สืบทรัพย์มาว่ามีที่ดินแปลงเนี้ยแต่เนื่องจากที่ดินแปลงเนี้ยมี3คน
1: 3คน
2: นะฮะอีก2คนเนี่ยเขาไม่ได้รู้
1: เร
2: ื่อง
1: อะไร
2: นะเวลาเจ้าหนี้ยึดเจ้าหนี้ก็ยึดทั้งแปลงเพราะเจ้าหนี้จะยึด1ใน3เนี่ยมันจะขายยังไงเพราะ1ใน3นั้นจะอยู่
1: ก็สามารถยึดทั้งแปลงได
2: ้ยึดทั้งแปลงแล้วก็อีก2คนก็ดีหรือคู่สมรสที่ไม่ได้มีส่วนร่วมเนี่ยก็ต้องไปร้องศาล
1: ก็ต้องไปร้อง
2: ขอกันส่วน
1: กันส่วนแล้วร้องขอกันส่วน
2: ใช่ครับมันต่างกันกับร้องขัดทรัพย์ร้องขัดทรัพย์นั้นเนี่ยคือทรัพย์ที่ยึดไม่ได้เป็นของลูกหนี้แต่เจ้าหนี้เข้าใจเป็นของลูกหนี้เพราะงั้นเจ้าของแท้จริงก็ต้องไปร้องขัดทรัพย
1: ์ร้องขอกันส่วนร้องขัดทรัพย์หมายถึงว่าถ้าสมมติทรัพย์ขายไปได้ก็ต้องมา
2: ใช่ครับ
1: เฉลี่ยมาแบ่ง
2: คือการร้องขัดทรัพย์เนี่ยนะครับถ้าศาลฟังในการแสดงหลักฐานของผู้ร้องขัดทรัพย์แล้วเนี่ยเชื่อว่าเป็นของผู้ร้องขัดทรัพย์ไม่ได้เป็นของลูกหนี้ศาลก็ต้องเพิกถอนการยึดทรัพย์นั้นนะให้ทรัพย์นั้นเนี่ยกลับมาเป็นของเจ้าของที่แท้จริงแล้วก็เจ้าหนี้ก็ต้องไปสืบทรัพย์ลูกหนี้ใหม
1: ่ก็คือไม่สามารถขายที่แปลงนั้นได้ก็ต้องคืน
2: ใช่ครับแต่ถ้าร้องกันส่วนเนี่ยนะครับก็คือถ้าเป็นที่ดินเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าพอเป็นที่ดินปุ๊บเนี่ยมันต้องขายแล้วถึงจะแบ่งเงินนะฮะอันนี้ก็ร้องขอกันส่วนนะเพื่อที่จะกันเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็หักให้กับลูกหนี้ตามคำพิพากษาไปส่วนที่เหลืออีก2ส่วนนั้นเนี่ยก็ต้องคืนให้กับเจ้าของ
1: ค่ะ
2: อันนี
1: ้ปัญหานี้บางคนก็บอกว่าถ้าไม่ได้เจอกับตัวเองก็ยังนึกไม่ออกว่ายังไงแต่ว่าบางในอนาคตบางทีเราอาจจะเจอปัญหานี้ใช่ไหมคะก็จะได้ทำความเข้าใจกับเรื่องของทางกฎหมายเอาไว้ก่อนนะคะ
2: เป็นเรื่องซับซ้อนการบังคับคดีเนี่ย
1: ค่ะค่ะหรือใครมีคำถามนะคะก็ถามกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะเปิดสายกันตอนนี้ขออนุญาตพักสักครู่นึงก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเปิดสายพูดคุยกันแล้วก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของนายจ้างที่ไม่จ่ายค่าแรงนะคะปัญหานี้ก็อาจจะเกิดขึ้นกับหลายๆส่วนในช่วงนี้นะคะตอนนี้พักกันก่อนค่ะ
3: ภูณทเวศทั้งแผ่นดิน มีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
9: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
2: คุณผู้ฟังอยู่กับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะยังอยู่กับดิฉันสุภรัตน์นาคบุญนำและท่านอาจารย์วีรศักดิ์โชติวานิชนะคะทนายความอาสาของเราจะสภาทนายความค่ะนี่มีคุณผู้ฟังเข้ามาทาง Facebook นะคะอาจารย์คุณของขวัญบอกว่าวันที่16เป็นคนจนวันที่17เป็นคนรวยขึ้นมาเลยนะคะ
3: แสดงว่าถูกลอตเตอรี
2: ่ไม่ผ่านสิทธิ์นะก็โอ้9ล้านกว่าคนนะที่คุณไม่ได้ไปต่อนะค่ะทีนี้อยากจะถามอาจารย์เพราะว่ากรณีของคนที่ไม่ได้สิทธิ์เนี่ยบางทีคือเขาก็จะบอกใช่ไหมคะว่าคุณไม่ผ่านไม
3: ่
2: คุณสมบัติเนี่ยติดขัดตรงไหนบางคนก็เอ๊มีชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทเป็นหุ้นส่วนบริษัททั้งๆที่ฉันก็อยู่ต่างจังหวัดไม่เคยทำธุรกิจอะไรเลยเนี่ย
3: ครับ
2: ถ้ากรณีอย่างเนี้ยแล้วมันรู้แบบนี้ว่ามีคนเอาชื่อเราไปใช้หรืออะไรยังไงมันจะทำยังไงคะ
3: คือเรื่องพวกนี้นะครับ มันเคยเกิดขึ้นตอนที่ผมบริหารสภาทนายความในยุคของท่านนายกดร.วิเชียรชุบไทยสง
2: ฆ์ค่ะ
3: มันมีน้องคนหนึ่งนะครับเขาถูกเอาบัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านที่เขาเคยไปสมัครงานเอาไปใช้นะฮะแล้วก็ไปทำจดแจ้งเขาเป็นกรรมการของบริษัท
2: ค่ะ
3: แล้วก็ปรากฏว่าบริษัทเนี้ยไปหลบเลี่ยงภาษีก็มีการดำเนินการในเรื่องของพูดง่ายว่าไปโกงภาษีสัมภาระทีนี้ในเรื่องพวกนี้นะกรรมการของบริษัทเนี่ยก็ถูกดำเนินคดี
2: ค่ะ
3: นะเขาก็ถูกแจ้งความแล้วถูกหมายจับ
2: ค่ะ
3: พอเขาไปเห็นข้อมูลพวกนี้เข้าเนี่ยนะเขาก็พยายามที่จะมาให้ทางสภาทนายความเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเราก็เข้าไปช่วยนะครับในการไปพิสูจน์ต่างๆทีนี้ปัญหาว่าถ้ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับใครก็ตามผมแนะนำคุณต้องไปแจ้งความร้องทุกข์
2: ไปแจ้งความก่อนเลย
3: ไปแจ้งความเลยครับว่าเนี่ยเราเนี่ยทราบว่าไปมีชื่อน
2: ะ
3: เป็นกรรมการในบริษัทนั้นบริษัทนี้นะโดยที่เราเองเนี่ยเราไม่เคยรู้เรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยก็จะได้ลงประจำวันแล้วก็ทำการสืบสวนสอบสวนเพราะโดยหลักแล้วเนี่ยครับการที่จะเอาชื่อใครเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจดทะเบียนบริษัทใหม่เลยหรือไปมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการในภายหลังก็ตามเนี่ยครับในกระบวนการตรงนี้นะครับมันต้องมีการยื่นคำร้องขอเพื่อเปลี่ยนแปลงกรรมการเพื่อจดตั้งบริษัทแล้วก็มีระบุชื่อกรรมการเนี่ย
2: คร
3: ับต่อกรมพัฒนาธุรกิจน
2: ะ
3: ที่กระทรวงพาณิชย์เพราะงั้นเนี่ยก็จะมีรายละเอียดนะครับว่าใครเป็นคนยื่นนะเข้าไปน
2: ะ
3: เพราะงั้นตรงนี้พนักงานสอบสวนเนี่ยก็จะได้สอบปากคำเราแล้วก็ดูเอกสารแล้วก็เรียกเอกสารเนี่ยมาดูนะครับถ้าเราบริสุทธิ์จริงนะครับพนักงานสอบสวนเนี่ยก็จะดำเนินการนะแต่ถ้าปรากฏว่าคุณอะสมัครใจแต่พอมีเรื่องมีราวปุ๊บเนี่ยคุณไปบิดข้อเท็จจริงว่าคุณไม่เลยรู้เรื่องมาก่อนแล้วพอสอบไปสอบมาปรากฏว่าคุณเนี่ยสมยอมเขาตั้งแต่ต้นคุณก็จะถูกดำเนินคดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานนะอันเนี้ย
2: เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้อะไรต่างๆนี่คุณก็ไปแจ้งความ
3: แนะนำเลยครับไป
2: ลงบันทึกประจำวันเอาไว
3: ้ลงประจำวันเขานะครับแล้วไม่ว่านะฮะเป็นการปกป้องตัวเราด้วยเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
2: แสดงความบริสุทธิ์นะรักษาสิทธิ์ของเรา
3: ให้ตำรวจเนี่ยสืบสวนสอบสวนนะเพื่อเอาคนที่แอบอ้างเราเนี่ยมาลงโทษ นะครับอันนี้
2: เพราะว่าการคัดกรองสิทธิ์บัตรสวัสดิการรัฐครั้งเนี้ยก็ทำให้เรารู้ว่ามีหลายคนเนี่ยถูกเอาชื่อไปแอบอ้างนะในทางที่ไม่ชอบหรือไม่อย่างไร
3: เพราะบางครั้งแล้วเนี่ยก็เอาชื่อไปตั้งบริษัทอย่างที่ผมบอกอะฮ
2: ะ
3: แล้วก็บริษัทนั้นเนี่ยก็ไปทำธุรกิจแล้วก็เลี่ยงภาษีหรือว่าไปขอไอ้แวดปลอมอะไรต่างๆนะครับอันนี้
2: เพราะนั้นอันนี้ไปแจ้งความได้เลยนะคะบอกว่าปรึกษาทนายแล้วนะคะสำหรับท่านที่นะคะมีปัญหาตรงนี้นะคะ
3: สามารถไปแจ้งความได้เลย
2: ไปแจ้งความได้เลย
3: ที่ถามว่าแล้วจะไปแจ้งที่ไหน
2: ค่ะ
3: ไปแจ้งที่ไหนในเบื้องต้นเนี่ยดีที่สุดนะครับไปแจ้งณท้องที่ที่เราอยู่คือสะดวกที่ไหนเราไปที่นั่นเลยนะครับเราไปที่นั่น
2: สะดวกเลยนะคะหรือการที่บางคนบอกว่าเอ๊ะคุณสมบัติไม่ผ่านเพราะว่าท่านถือครองทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือรถยนต
3: ์ครับ
2: นะฮะหรือว่าการเปิดบัญชีธนาคารซึ่งอาจถูกนำไปใช้ไปบัญชีม้าอะไรอย่างนี
3: ้อันนี้
2: เราก็จะได้รู้เลยว่าเอ๊ะจะได้แบบชัดเจนว่าเอ๊ะฉันเคยบางคนจำไม่ได้อะชื่ออาจจะแบบเคยซื้อรถแบบนานมากแล้วขายไปแล้วแต่ว่าโอนลอยใช่ไหมคะ
3: อันนี้ก็ต้องระวัง
2: หรือรถอันตรธานพังไปแล้วหายไปแล้ว ลืมไปแล้ว เพราะว่าเกณฑ์ก็คือว่าไม่ราที่เป็นเจ้าของรถยนต
3: ์
2: รถยนต์คือทุกประเภทเลยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเอาละค่ะสำหรับท่านใดที่ขึ้นสถานะไม่ผ่านเกณฑ์หรือว่าไม่รับสิทธิ์นะคะสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่17ถึง31กรกฎาคมติดต่อได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะโทรไปสอบถามรายละเอียดได้02-109-2345นะคะ02-109-2345ในวันและเวลาราชการถ้ามีแอปนะแอปพลิเคชันทางรัฐหรือเป๋าตังนั่นแหละค่ะเข้าไปที่แอปเลยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปอุทธรณ์ได้หรือติดต่อธนาคารนะกรุงไทยออมสินหรือธกส.ก็ได้นะคะตามนี้นะคะก็ชีวิตต้องดำเนินต่อไปนะแต่ก็บอกว่า
3: อ
2: ย่างขนส่งเนี่ยโอ้บอกว่าตอนนี้สายรับไม่ไหวแล้วนะคนโทรไปถามก็เดี๋ยววันจันทร์นี่คงใสจะแน่นเลยนะ
3: ครับ
2: ทยอยกันไปแล้วกันนะคะก็ยังสามารถที่จะยื่นเอกสารได้

0: ทําตามสัญญาจ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยสิทธิ์มันต่างกันมั้ยฮะ
1: มันต่างกันครับ
0: ค
1: ือจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายแรงงานบอกว่าถ้าลูกจ้างทำงานให้กับนายจ้างครบ120วัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ถูกเลิกจ้างเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชย
0: ค่ะ
1: นะเริ่มแล้วมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยแล้ว
0: ค่ะ
1: นะครับคือเดือนหนึ่งนะทีนี้ว่าในกรณีที่ถ้าเป็นลูกจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน
0: ค่ะ
1: นะเช่นกำหนดไว้จ้างไว้1ปีในสัญญาอะไรต่างพอครบกำหนดมีการเลิกจ้างอันนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชย
0: ค่ะอันนี้เป็นการจ้างงานตามสัญญา
1: ใช่ครับ
0: แต่นี่มีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับงานก่อสร้างเนี่ยมีคุณบุญชิตโทรจากพิจิตรรอสายอยู่นะคะ บอกว่าทำงานก่อสร้างในจ้างไม่จ่ายค่าแรงน่าจะทำอย่างไรเดี๋ยวไปสอบถามคุณบุญชิตกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะค่ะ
2: คือผมจะพูดหมายคือผมเป็นผู้รับเหมาครับแล้วก็ไปจ้าง
0: เข
2: า
0: เป็นผู้รับเหมา
1: ครับผมรู้ละอ่ะอย่างนี้คุณเป็นผู้รับเหมาใช่ไหม
2: ใช่คร
1: ับ แล้วก็มีการทำสัญญาว่าจ้างในการก่อสร้างไว้ไหม
2: มีแค่เขาเรียกอะไรในการจ้างอย่างเดียวครับในการจ้างแค่เงินแค่30,000 กว่าบาทคร
1: ับ คืออย่างนี้กรณีคือในเรื่องของพวกนี้นะฮะมันจะมีสัญญาตามกฎหมายแพ่งอยู่2ประเภทก็คือ1จ้างทำของกับ2จ้างแรงงานนะฮะถ้าเป็นจ้างแรงงานเนี่ยก็คือนายจ้างลูกจ้างนะฮะแล้วก็ถ้ามีเรื่องพิพาทต่างๆเนี่ยก็จะมีพนักงานคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดแล้วก็ศาลแรงงานเนี่ยเป็นคนที่รับผิดชอบในการชี้ขาดข้อพิพาท
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าไม่ใช่เรื่องของการจ้างแรงงานแต่เป็นการจ้างทำของอย่างกรณีของคุณบุญชิตเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของผู้รับเหมาอ
0: ัน
1: นี้เป็นการจ้างทำของ
0: การจ้างทำของ
1: จ้างทำของเพราะงั้นจะไม่เกี่ยวกับแรงงานจังหวัดจะไม่เกี่ยวกับอะไรนะครับก็เป็นเรื่องของสัญญาทางแพ่งนะฮะถ้าผิดสัญญาก็ต้องไปว่ากัน
0: ทางแพ่ง
1: ทางแพ่งก็คือศาลทั่วไปนะฮะศาลจังหวัดศาลอะไรเนี่ยฮะทีนี้ของคุณบุญชิตเนี่ยเนื่องจากว่าทำงานแล้วแล้วไม่ได้รับค่าจ้างนะฮะ
0: ทำงานเสร็จหรือยังคะหรือว่าทำไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ยังไง
2: เสร็จเรียบร้อยส่งมอบงานแล้วครับ
0: แล้วในสัญญาที่ตกลงกันหมายถึงว่าไม่ได้จ่ายเป็นงวดๆใช่ไหมคะทำเสร็จแล้วก็จ่ายก้อนเดียว30,000หรือยังไงคะ
2: ใช่ครับทำเสร็จก้อนเดียวจ่าย30,000เนี่ยคือเขาบอกไม่ไว้จ่ายจ้างค่าจ้างออกคุณก่อน
0: เลยอ๋อแล้วก็ซื้อวัสดุอะไรต่างๆเอง
2: ครับทำเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วก็ส่งงาน
0: แล้วเขาให้เหตุผลยังไงล่ะคะ
2: เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปธนาคารก่อนบ้างอะไรบ้างเขาผัดวันประกัน
0: อ๋อคือผัดวันประกันพุ่งไปแต่ไม่ได้บอกว่าเราทำไม่ดีเราทำไม่ถูกตรงสเปคไม่ใช่ใช่ไหมคะ
2: ไม่ใช่ไม่มีคร
0: ับ อ๋อแล้วผัดมานานหรือยังคะงานเสร็จตั้งแต่เมื่อไหร
2: ่วันที่16ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เนี่ยเขาก็ผัดไปเลยวันนี้โทรมาเขาไปเขาก็บอกจะโอนให้แต่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาไปธนาคารอีกเที่ยวนึงก็เงียบไปแล้วครับ
1: เดี๋ยวผมจะแนะนำให้นะเดี๋ยวคุณบุญชิตฟังผมนะ
2: ผม
1: แนะนำคุณอย่างนี้ประการแรกนะครับคุณไปลงประจำวันที่โรงพักก่อนนะคือคุณต้องไปลงประจำวันที่โรงพักก่อนนะว่าคุณเนี่ยไปทำงานให้กับใครที่ไหนอย่างไรแล้วมีการตกลงกันยังไงแล้วคุณทำงานเสร็จแล้วอะไรต่างๆนี่นะแล้วปรากฏว่าทางผู้ว่าจ้างเนี่ยนะชื่ออะไรเนี้ยเขายังไม่จ่ายเงินให้กับคุณนะโดยเขาอ้างเหตุผลว่าอะไรแล้ววันนี้มันล่วงเลยมาแล้วคุณได้ความเสียหายเพราะงั้นคุณมาขอลงประจำวันไว
0: ้
1: คือตำรวจเองเนี่ยในเรื่องพวกนี้น
0: ะ
1: เขาถือว่าเป็นการผิดสัญญาทางแพ่งไม่ใช่เรื่องของการฉ้อโกงนะเพราะงั้นเขาก็จะรับลงประจำวันเอาไว้ให้
0: ลงประจำวันไว
1: ้แล้วคุณก็คัดประจำวันที่คุณลงอ่ะน
0: ะ
1: ประเด็นที่สองหลังจากลงประจำวันแล้วนะผมแนะนำให้คุณไปที่สำนักงานอัยการจังหวัดที่คุณไปก่อสร้างให้เขาเนี่ยอยู่อำเภออะไรของจังหวัดพิจิตร
2: ไม่ใช่ผมมาทำอยู่ที่กรุงเทพแถวแจ้งวัฒนะเลยครับ
1: อ๋อคุณมาทำอยู่ที่กรุงเทพแถวแจ้งวัฒนะ
0: อยู่นนทบุรีหรือไม่คะ
1: ใช่ไหมนะเพราะงั้นเนี่ยท้องที่ที่คุณไปก่อสร้างให้อ่ะตรงนั้นเนี่ยนะคุณดูที่

0: ามันขึ้นกับสถานีตำรวจอะไรนะคุณก็ไปที่นั่นนะพอไปแจ้งแล้วเนี่ยคุณก็ต้องดูว่าท้องที่ที่คุณไปทำงานนั้นเนี่ยมันขึ้นกับนนทบุรีหรือเปล่านะแล้วมันขึ้นถ้ามันขึ้นกับนนทบุรีเนี่ยคุณก็ไปที่สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีนะครับที่นั่นเนี่ยเขาจะมีสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์นะคุ้มครองสิทธิ์ก็คล้ายๆกับฝ่ายช่วยเหลือประชาชนนะครับอันเนี้ยนะฮะทางอัยการเนี่ยเขาจะเข้ามาช่วยดูแล
1: ค่ะ
0: เขาอาจจะเชิญคู่กรณีเนี่ยมาไกล่เกลี่ย
1: อย่างน้อยมีคนกลางนะ
0: ใช่ครับ
1: เชิญมาค่ะอันนี้ก็คือว่าถ้ากรณีเขาไม่ยอมจ่ายนะขาดไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้วิธีนี้นะคะ
0: เพราะว่าเรื่องพวกนี้นะครับทางอัยการเองเนี่ยเขาก็เข้ามาช่วยดูแลแล้วก็เรียกคู่กรณีนะมาเพื่อที่จะให้ข้อพิพาทเหล่านี
1: ้
0: มันสามารถไกล่เกลี่ยและจบกันได้โดยที่ไม่ต้องไปถึงศาลนะฮะ
1: ค
0: นเงินมันก็ไม่มาก
1: สามหมื่นนะแต่ว่าหาคนกลางที่เรียกว่าเป็นที่น่าเชื่อถือนะให้เขาเกรงอกเกรงใจนะฮะตามนี้นะคุณบุญชิตนะ
2: ครับตามน
1: ี้
2: ใช่คร
1: ับ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแนะนำวิธีการนี้เผื่อว่าใครจะมีปัญหานี้นะคะ
0: เพราะว่าทางสำนักงานอัยการเนี่ยเขามีฝ่ายคุ้มครองสิทธิ
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เขาก็จะเข้ามาช่วยดูเรื่องพวกนี้นะเรื่องเล็กๆน้อยๆนะ
1: การคุ้มครองสิทธิ์รับบริการทุกเรื่องไม่มีค่าใช้จ่ายนะต้องบอกไว้ก่อนนะ
0: ฟรี
1: ฟรีนะ
0: แล้วเวลาอัยการเขาเชิญมาเนี่ยคู่กรณีเนี่ยก็เกรงใจไง
1: แหมอัยการเชิญมาไม่มาได้ไงนะ
0: ก็เหมือนกับศูนย์ดำรงธรรมอ่ะแต่เนี่ยของอัยการเนี่ยเขาก็ดูแลเรื่องพวกนี้อยู
1: ่ค่ะเอามาต่อที่สายคุณวิไลวันนะคะปรึกษาเรื่องใบเกิดลูกเจ้าหน้าที่สะกดชื่อคุณแม่ผิดแก้ไขได้ไหมหรือทำอย่างไรได้คุณวิไลวันสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับเชิญครับเชิญครับ
3: ค่ะสวัสดีคือต้องให้ยายก่อนใช่ไหมคะ
1: จ้า
3: คืออย่างนี้นะคะเมื่อประมาณ 2-3 วันที่แล้ว
1: ค่ะ
3: ยายให้ลูกไปทำเรื่องที่แบบว่าถ้ายายไม่สบายยายจะไปหาหมอ
0: ครับ
3: แล้วให้เขาทำเรื่องจ่ายตรง
0: ครับ
3: ระหว่างโรงพยาบาลกับเขตแต่ทีเนี้ยลูกเนี่ยอายุ45-46แล้วค่ะ
0: ครับ
3: ใบเกิดเราก็ไม่เคยดู
0: คร
3: ับ ก็เพิ่งมาดูทราบว่าเขาสะกดผิดแล้วทีนี้ทำไม่ได
0: ้ครับ
3: ทำไม่ได้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือยายกับพ่อเขาไม่ได้จดทะเบียนกัน
0: ครับ
3: ค่ะยายเป็นคนอุดร
0: ครับ
3: ได้มาอยู่กำแพงเพชรกับพ่อเขา
0: ครับ
3: ไม่ได้ย้ายชื่อเข้ามาในทะเบียนบ้าน
0: ครับ
3: แล้วเราก็อยู่ด้วยกัน3-4 ปีเขาก็เสียค่ะ
0: ครับ
3: ค่ะแล้วทีนี้ไปยื่นเรื่องเขาบอกว่าชื่อไม่ตรง
0: ครับ
3: แล้วอีกอย่างชื่อยายไม่ได้อยู่ทะเบียนบ้านพ่อเขายายไม่สามารถทำเรื่องตรงนี้ได้เขาบอกต้องไปแก้ที่กำแพงเพชรใช่ไหมคะ
0: ครับ
3: เขาบอกเรื่องอาจจะถึงขั้นอะไรเขาเรียกอะไรนะตัว DNAมันถึงขั้น
1: ใช่เป็นลูกหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะใช
0: ่คือโดยหลักกฎหมายก่อนนะ
3: ค่ะ
0: โดยหลักกฎหมายเนี่ยลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะ
3: ค่ะ
0: กฎหมายเนี่ยเขียนเป็นบทบังคับไปเลยว่าเด็กที่เกิดจากหญิงใดเนี่ยให้ถือเป็นเด็กที่ลูกที่เกิดจากหญิงใดเนี่ยให้ถือว่าเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้น
3: ค่ะ
0: เพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นฝ่ายตั้งท้อง
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะงั้นพอเกิดจากท้องของเราออกมาเนี่ยกฎหมายสันนิษฐานไว้เลยจะมีพ่อคนไหนจะจดทะเบียนสมรสหรือไม่หรือไม่รู้ว่าเป็นพ่อคนไหนต่างแต่ถือว่าเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของแม่แต่ในส่วนของพ่อในส่วนของพ่อนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับแม่เด็กเนี่ยกฎหมายไม่รับรองนะถือว่า ไม่ใช่พ่อชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ลูกนั้นเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นลูกชอบด้วยกฎหมายของพ่อนะจนกว่าพ่อแม่นั้นเนี่ยจะจดทะเบียนสมรสกันในภายหลังหรือพ่อไปจดทะเบียนรับรองเด็กเป็นบุตร
1: จดทะเบียนรับรองบุตร
0: นะครับทีนี้กรณีของคุณยายเนี่ยนะของคุณยายเนี่ยปัญหาอย่างนี้คือปัญหาเนื่องจากว่าในเรื่องนี้ไปสะกดชื่อผิดพอสะกดชื่อผิดเนี่ยต้องถามดูก่อนว่าในหลักฐานการเกิดนั้นเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยเขาลงเลขประจำตัวประชาชนเนี่ยของพ่อกับแม่ของเด็กไว้หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราไปแจ้งเกิดลูกนะฮะเราไปแจ้งเกิดลูกเนี่ยเขาก็จะระบุชื่อของลูก
1: ค่ะ
0: แล้วก็เขาระบุว่าลูกเนี่ยเป็นบุตรของใคร บิดาชื่ออะไรแม่ชื่ออะไร
1: แล้วก็ต้องมีบัตรเลขประจำตัวกับใช่ไหมคะ
0: ถ้าบางครั้งก็มีบางครั้งก็ไม่มีนะฮะทีนี้ถ้ามันมีเลขประจำตัวบัตรประชาชนเนี่ยมันง่ายมันไม่ต้องไปตรวจ DNA
1: ถึงชื่อสะกดผิดก็
0: ใช่ครับ
1: เลขบัตร
0: ก็เลขบัตรเนี่ยก็ปรากฏว่ามันมีชื่อนายนี้นะฮ
1: ะ
0: ซึ่งเป็นสามีของยายเขานี่นะเลขประจำตัวนี้แล้วก็มีชื่อยายเป็นแม่แล้วก็มีเลขประจำตัวของยายอีกยายก็เอาบัตรประชาชนของยายนะไปแสดงว่านี่ไงฉันเป็นคนคนเดียวกันกับใบเกิดของลูกเพียงแต่สะกดชื่อผิด
1: อ่ะงั้นถามคุณยายมีมั้ยคะ
0: ก็ไม่ต้องไปตรวจ DNA แต่ต้องถามดูก่อน
3: คืออย่างนี้นะคะคุณนาย
1: ค
3: ุณทนายค่ะคือตอนนั้นยายยังไม่มีบัตรประชาชนค่ะคุณทนาย
1: ไม่ได้ระบุ
0: ตอนที่เกิด
3: ยังไม่มีบัตรประชาชน
0: ตอนที่เกิดลูกเนี่ยยังไม่มีบัตรประชาชนเหรอ
3: ค่ะใช่ค่ะ
0: กี่ปีแล้วครับบัตรประชาชนที่ไม่มีเนี่ยเพราะอะไร
3: ยังไม่ถึงกำหนดทำค่ะอายุยังไม่ถึง16ค่ะ
1: อ๋อสมัยนู้นอ่ะ
3: ค่ะใช่คือมัน46ปีมาแล้วค่ะคุณทนาย
1: อ่า
3: 46ปีแล้วค่ะคุณทนายค่ะ
0: 46ปีเหรอ
3: ค่ะ46
0: โอเคไม่เป็นไร
3: มาแล้ว
0: โอเคโอเคไม่เป็นไร
1: ไอ้ที่สะกดชื่อผิดเนี่ยสะกดผิดเยอะไหมคะแล้วนามสกุลไม่ผิดใช่ไหมผิดแต่ชื่อใช่ไหมคะ
3: คุณไม่ผิดผ
1: ิ
3: ดเฉพาะชื่อ
1: เป็นยังไงชื่ออย่าคุณวิไลวันสะกดเป็นอะไรคะ
3: วอแหวนสระอีสระไอลอริงอะไรเนี่ยแต่ในใบเกิดเขามีแค่วอแหวนนอหนูกะลันค่ะ
0: อืม
3: ค่ะ
0: นะโอเคถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องนี้นะครับในเรื่องนี้ถ้าจะแก้ให้ง่ายที่สุดนะเขาบอกว่าให้ไปตรวจ DNA แล้วก็มีข้อยืนยันนะฮะอันเนี้ยก็จริงๆแล้วการตรวจ DNA ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนยากแล้วโรงพยาบาลรัฐเนี่ยก็สามารถไปดำเนินการตรวจนะอย่างเช่นถ้าในกรุงเทพนะที่ผมทราบ
3: รามาคุณทนาย
0: คืออันเนี้ยง่ายที่สุดไงเพราะไม่งั้นแล้วนี่นะเราต้องไปเดินทางไปให้กำนันซึ่งจะมีอยู่หรือเปล่าผู้ใหญ่บ้านมีอยู่หรือเปล่าเพราะคุณอย่าลืมนะว่าคุณต้องการใช้สิทธิ์สวัสดิการซึ่งมันเป็นเงินของรัฐมันเป็นเงินของรัฐไงใช่ไหมเพราะงั้นเป็นเงินของรัฐเนี่ยเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาก็ต้องการความชัดเจนใช่ไหมเพราะไปใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการอะไรอื่นนะเพราะงั้นคุณต้องเข้าใจด้วยว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาปิดกั้นคุณนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็ต้องการความชัดเจนน
3: ะ
0: เพราะงั้นถ้าคุณไม่ทำตรงนี้นะคุณก็ต้องไปให้ลูกไปร้องศาลหรือคุณก็ต้องไปร้องศาลเพื่อแสดงหลักฐานชัดเจนไงไม่งั้นแล้วเนี่ยคุณจะทำไงเพราะว่าสถานที่เกิดนั้นเนี่ย46ปีที่แล้วเจ้าหน้าที่ที่ออกหลักฐานการเกิดต่างๆจะยังอยู่หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบ
3: เ
1: กิดที่ไหนคะที่อุดรเหรอคะหรือกำแพงเพชร
3: กำแพงเพชร
1: กำแพงเพชรแล้วปัจจุบันนี้คุณยายอยู่ที่ไหน
3: จริงๆแล้วตอนนี้ทะเบียนยายก็อยู่กำแพงแต่ตอนนี้ตัวยายอยู่กรุงเทพ
1: ตัวยายอยู่กรุงเทพกับลูกใช่มั้ย
0: ถ้าอย่างนั้นผมคิดว่าอย่างนี้ก่อนในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วคุณเคยไปติดต่อที่อำเภอหรือที่ท้องที่ที่คุณมีภูมิเนาหรือว่าทําใบเกิดอยู่เนี่ยเคยไปติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนนี้มั้ย
1: ที่กำแพงเพชรอ่ะค่ะ
3: ยังค่ะยังก็เพิ่งไปทําเรื่องเมื่อสัก
0: ถ้าอย่างนั้นผมคิดว่าในเบื้องต้นนะค คุณกับลูกคุณเนี่ยลองไปติดต่อนะไม่ทราบว่าคุณยายเองเนี่ยมีชื่อในทะเบียนบ้านเนี่ยนะกับใบเกิดของลูกเนี่ยเป็นอำเภอเดียวกันไหม
3: ไม่ชื่อไม่มีทะเบียนของลูกในทะเบียนกับลูกชายค่ะ
0: ไม่ใช่
3: คนละทะเบียน
0: ไม่คุณฟังผมก่อนทะเบียนบ้านของคุณเนี่ยอยู่ที่ไหนทะเบียนบ้านนะ
3: อยู่กำแพงเพชรแต่ไม่ใช่ที่เดียวกับลูกชายคนละ
0: ทะเบียน
1: ไม่เป็นไรไม่ใช่ที่เดียวกับลูกไม่เป็นไร
0: คุณฟังผมผมถามว่าทะเบียนบ้านของคุณเนี่ยอยู่ที่ไหน
3: กำแพงเพชร
0: แล้วใบเกิดอ่ะใบเกิดอ่ะมันออกจากสำนักงานที่ไหนใบเกิดอ่ะของลูกอ่ะ
3: เมื่อก่อนมันจะขึ้นอำเภออะไรนะ
1: อำเภอเดียวกับที่ที่อยู่ไหมคะ
3: ขานุวรลักษณ์บุรีค่ะเมื่อก่อนมันจะขึ้นอำเภอขานุวรลักษณ์บุรีแต่ตอนนี
0: ้
3: เขาแยกออกมาเป็นบึงสามัคคี
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในเบื้องต้นนะในเบื้องต้นนะเนื่องจากว่าเวลาแก้เนี่ยมันต้องแก้ในใบเกิดนะซึ่งใบเกิดเนี่ยมันอยู่คนละอำเภอกับทะเบียนบ้านของยายเขาเนี่ยนะเพราะงั้นคุณต้องไปที่ท้องที่ที่ออกใบเกิดอ่ะนะแล้วก็ไปแสดงตนให้เห็นว่าตรงเนี้ยคุณเนี่ยเป็นแม่ของเด็กชายคนเนี้ยในใบเกิดอ่ะแต่มันสะกดผิดแล้วดูว่าท้องที่นั้นเนี่ยเขาจะทำให้คุณได้ไหมถ้าเขาทำให้คุณได้ก็ไม่ต้องไปตรวจ DNA
1: ค่ะต้องกลับไปที่กำแพงเพชรเน
3: า
1: ะ
3: ขอถามคุณทนายนะคะ
0: ได้ครับ
3: ทนายค
0: ิ
3: ดว่ามันจะทำได้ไหมคะคือถ้ายายไปแก้ไขอะ
0: ยายไปแก้ไขคือยายต้องไปกับลูกยายนะยายไปคนเดียวเนี่ย
3: ไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: ยายไปคนเดียวไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาอีกพยานไปคนเดียวปุ๊บเขาก็ถามว่าแล้วไหนลูกคุณอ่ะแล้วลูกคุณเนี่ยยืนยัน
1: ทางที่ดีก็ไป
0: ไปทั้งคู่อ่ะครับ
3: อ๋อเหรอคะ
1: ค่ะค่ะ
0: แต่ถ้าสมมติว่ายายไม่สะดวกเพราะลูกยายไม่สะดวกก็ยายอาจจะต้องเสียเวลายายไปคนเดียวก่อนก็ได้นะแต่ผมแนะนำว่าควรจะไปทั้งคู่เลยนะ
3: คร
0: ับเพราะเขาจะสอบถามนะเขาจะสอบถามว่าคุณเป็นลูกของยายจริงหรือเปล่าใช่ไหม
1: ให้ลูกไปเป็นเพื่อนดีกว่านะยายเนาะใช่ไหมคะ
3: อ๋อถ้าอย่างนี้ขอถามคุณทนายอีกข้อนึง
0: ได้ครับ
3: ยายกับลูกอ่ะคนละนามสกุลค่ะมีปัญหาไหมลูกชายเขาใช้นามสกุลพ่อเขายายยังใช้นามสกุลยายคือนามสกุลเดิมอยู่ไม่ได้เปลี่ยนค่ะ
0: ผมถามนี้ก่อนในใบเกิดของลูกยายอ่
3: ะ
0: ชื่อพ่อเขากับนามสกุลเนี่ยตรงกับนามสกุลที่เขาใช้ไหม
3: หมายถึงนามสกุลพ่อเขาใช
0: ่
3: ไหมคะ
0: ใช่
3: ตรงค
0: ่
3: ะ
0: แล้วชื่อแม่เขาเนี่ยก็คือชื่อยายอ่ะนะกับนามสกุลเนี่ยนะตรงกับบัตรประชาชนไหมเราไม่ต้องไปพูดว่าสะกดผิดนะ
3: ค่ะ
0: ตรงกันไหม
3: นามสกุลตรงค
0: ่
3: ะ
0: ไม่ตรง
3: กันเดียวคือชื่อค
0: ่
3: ะ
0: ไม่มีปัญหาหรอก
1: ไม่น่าจะยากเนาะเออไปแก้ไขชื่อให้ถูกต้องตามบัตรประชาชนปัจจุบันน่ะนะคะ
0: ครับนะฮะ
1: ค่ะ
0: ลงไปดูก่อนนะครับ
3: ยายคิดว่ายายจะไปแก้ไขวันจันทร์เน
0: ี่
3: ย
0: มันจะมีปัญหารีบๆไป
3: มั้ยคะ
0: ก็ไปดูก่อนนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเจ้าหน้าที่เพราะยายถามเนี่ยผมไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าถ้าผมเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยผมก็คิดว่าถ้าสามารถที่จะเชื่อได้นะผมก็แก้ให้เพราะมันสะกดผิดเท่านั้นเองน
1: ะฮะ
0: แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่จะมีใจเหมือนกับผมหรือเปล่าเพราะยายอย่าถามผมว่าจะทำง่าย
1: ไ
0: ม่ง่าย
1: เราไม่ใช่ปัญหาใหญ่เนาะค่ะค่ะ
0: ขอโชคดีครับยายครับ
1: ขอโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: คุณธนา
0: ครับผม
1: เป็นไปได้นะสมัยก่อนเดี๋ยวก็อาจจะสะกดผิดอะไรกันนะแล้วก็อาจจะไม่ได้สนใจอะไรพอถึงเวลาจะต้องใช้เอ้าต้องไปแก้ไขกันนะคะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะดิฉันกับท่านทนายลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเผยนักลงทุนจีนยังเชื่อมั่นศักยภาพไทยยืนยันรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกการลงทุนและยกระดับการท่องเที่ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
6: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
5: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
6: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
5: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
6: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีเผยนักลงทุนจีนยังเชื่อมั่นศักยภาพไทยยืนยันรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกการลงทุนและยกระดับการท่องเที่ยว
9: เมื่อเวลา 16:00 นตามเวลาท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการหารือกับนักลงทุนจีนณนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนว่านักลงทุนจีนยังคงมีความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่รองรับการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมย้ำว่าระบบคมนาคมและการขนส่งสินค้าที่เชื่อมโยงทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไทยเป็นฐานการผลิตที่โดดเด่นในภูมิภาคท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันรัฐบาลจะเร่งอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและยึดหลักความโปร่งใสไม่ยอมให้มีการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์ที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวของไทยโดยมุ่งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและความเป็นธรรมให้แก่นักท่องเที่ยวพร้อมเดินหน้ามาตรการป้องกันการเอารัดเอาเปรียบเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยให้ทัดเทียมประเทศพัฒนาแล้วอาศัยจุดแข็งด้านทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายซึ่งเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการลงทุนจากต่างประเทศชวิสาปทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและโฟมซับเสียงติดไฟง่ายพร้อมบูรณาการตรวจเข้มสถานบันเทิง 1,000 แห่งทั่วกรุงเทพมหานครให้เสร็จใน2เดือน
10: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสาเหตุเบื้องต้นของเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าจากการพูดคุยกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานพบว่าต้นเพลิงเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายไฟที่ติดตั้งอยู่เหนือฝ้าเพดานโดยบริเวณดังกล่าวมีการใช้โฟมซับเสียงที่มีคุณสมบัติติดไฟเมื่อเกิดประกายไฟขึ้นเหนือฝ้าเพดานเป็นเวลานานทำให้ความร้อนสะสมและฝ้าเพดานพังถล่มลงมาส่งผลให้ควันพิษและหยดโฟมละลายไหลลงมาทำอันตรายต่อผู้ประสบเหตุกรุงเทพมหานครจึงเตรียมนำบทเรียนนี้มาปรับปรุงข้อบังคับเพื่ออุดช่องโหว่ทางกฎหมาย โดยจะร่วมมือกับตำรวจปูพรมตรวจเข้มโครงสร้างเหนือฝ้าเพดานและทางหนีไฟของร้านอาหารที่มีดนตรีสดและจำหน่ายสุรากว่า 1,000 แห่งทั่วกรุงเทพมหานครตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนโดยเน้นกลุ่มเสี่ยงสูงและพื้นที่แออัดเป็นอันดับแรกนอกจากนี้เตรียมหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำกฎหมายผังเมืองมาปรับปรุงการจัดโซนนิ่งสถานบริการให้ทันสมัยพร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสสถานประกอบการที่ไม่ปลอดภัยผ่านแพลตฟอร์ม Traffic Fondu เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยร่วมกันปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: จังหวัดตรังนำทีมบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงป้องกันการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมายเพื่อให้มั่นใจว่าน่านน้ำตรังปราศจากการละเมิดสิทธิแรงงานอย่างยั่งยืน
11: นายอภิชาติสารบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในเรือประมงทะเลโดยได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจเรือประมงกลางทะเลอันดามันทำการตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตทำการประมงและทะเบียนเรือการคุ้มครองแรงงานตรวจสอบสัญญาจ้างการจ่ายค่าจ้างและเวลาพักผ่อนของลูกเรือให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานการป้องกันการค้ามนุษย์เฝ้าระวังและคัดกรองการบังคับใช้แรงงานหรือกักขังหน่วงเหนี่ยวในเรือประมงมาตรการความปลอดภัยตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือและความเป็นอยู่ของลูกเรือทั้งนี้เพื่อยกระดับการคุ้มครองแรงงานและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิ์ในภาคประมงตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายและการยกระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยโดยจังหวัดตรังพร้อมที่จะดูแลพี่น้องชาวประมงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าประมงไทยในระดับสากลโดยจังหวัดตรังจะยังคงดำเนินการสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อให้มั่นใจว่าน่านน้ำตรังปราศจากการละเมิดสิทธิแรงงานอย่างยั่งยืนยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพินโยรุ่งสมัยอ่าน
12: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
15: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
16: รียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงานนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
17: ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผบ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดละปูนมีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกบำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุดเข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมายจานหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053-560-506หรือ053-511-000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567ช่องทางออนไลน์ @LINE ID DRT ลำพูนหรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic Form Doง่ายๆแค่สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหาแอดทราฟฟี่ฟองดูถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
18: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรลำพูน

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรลำพูนนะครับผมออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz นะครับทุกวันเสาร์เวลา 5:00 ถึง 6:00 แรงนะครับผมแล้วก็สวัสดีท่านที่รับชมรับฟังผ่านทาง Facebook เพจสวทลำพูน FM 95ตัวนี้ครับผมเพลงที่ได้ยินไปก่อนเข้ารายการก็เป็นเพลงมนต์รักป่าแสงนะผมแล้วก็เพลงไตเติ้ลเข้ารายการนะครับของคุยเฟื่องเรื่องเกษตรลำพูนนะครับก็คือเสียงของผมนั่นเองนะครับ นะครับวันนี้นะครับคุณผู้ฟังนะครับอยู่กับผมนายเฉลิมพงษ์พันทอง
1: นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
0: จากสำนักงานเกษตรอำเภอป่าซางรับผิดชอบในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มนะครับอำเภอป่าซางนะครับหรือเกษตรกรหลายท่านอีป้ออีแม่รู้จักกันในนามเกษตรบอยนะครับผมเกษตรตำบลท่าตุ้มนั่นเองครับผมก่อนอื่นนะครับเราก็มาทำความรู้จักกับตำบลท่าตุ้มกันก่อนนะครับตำบลท่าตุ้มตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอป่าซางห่างจากที่ว่าการอำเภอป่าซาง12กิโลเมตรนะครับมีขนาดพื้นที่ 29.1 ตารางกิโลเมตรหรือ 18,187.5 ไร่นะครับซึ่งตำบลท่าตุ้มเนี่ยนะครับมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ด้านทิศเหนือติดต่อกับตำบลแม่แรงตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางและอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่นะครับทิศใต้ติดต่อกับตำบลนครจีดีและตำบลน้ำดิบของอำเภอป่าซางทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลแม่แรงตำบลมะกอกของอำเภอป่าซางทิศตะวันตกติดกับแม่น้ำปิงนะครับแล้วก็ติดต่อกับตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางของเฮานะครับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแบ่งเขตการปกครองเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มหรืออบต.ท่าตุ้มนะครับประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน14หมู่บ้านนะครับได้แก่หมู่ที่1บ้านท่าตุ้มหมู่ที่2บ้านหนองบัวหมู่ที่3บ้านหนองเกิดหมู่ที่4บ้านร่อง5หมู่ที่5บ้านร่องจางหมู่ที่6บ้านหนองหมูหมู่ที่7บ้านป่าตองหมู่ที่8บ้านป่าสีเสียดหมู่ที่9บ้านแม่อาวน้อยหมู่ที่10บ้านมงคลชัยหมู่ที่11บ้านสันป่าขามหมู่ที่12บ้านสารพีชัยหมู่ที่13บ้านไร่ปาคาและหมู่ที่14บ้านสันปะเป้าประวัติของตำบลท่าตุ้มนะครับผมเป็นตำบลที่ก่อตั้งมาช้านานมาเมื่อนะครับผมจากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่แล้วก็ผู้ที่น่าเชื่อถือนะครับเพิ่นได้กล่าวว่าตำบลท่าตุ้มเนี่ยนะครับเป็นชุมชนหนึ่งนะครับที่มีเจ้าบ้านมาอาศัยติดกับแม่น้ำปิงซึ่งก็ปัจจุบันก็เป็นบริเวณที่ตั้งบ้านท่าตุ้มหมู่ที่1ในปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจากสภาพพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็อยู่ติดกับแม่น้ำปิงชาวบ้านดำรงชีพโดยการอาศัยจับสัตว์น้ำนะครับโดยอาศัยอุปกรณ์พื้นบ้านนะครับที่เรียกว่าตุ้มนะครับจึงได้นำความหมายมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านว่าบ้านท่าตุ้มนะครับต่อมาเมื่อการปกครองได้ขยายมาส่วนภูมิภาคจึงได้ยกฐานะบ้านท่าตุ้มขึ้นเป็นตำบลท่าตุ้มนะครับโดยมีหมู่บ้านอื่นๆรวมตัวนะครับผมซึ่งในปัจจุบันนะครับก็อย่างที่กล่าวไปก็มีทั้งหมด14หมู่บ้านนะครับประชาชนที่อาศัยในตำบลท่าตุ้มหลักๆจะเป็นชาวพื้นเมืองนะครับแล้วก็ชาวยองนะครับภาษาที่อู้จึงมีตึงภาษาเหนือแล้วก็ภาษายองนะครับมีความเป็นอยู่เรียบง่ายแล้วก็มีจิตใจอบอ้อมอารีช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับผมนะครับส่วนเส้นทางคมนาคมนะครับที่จะมายังตำบลท่าตุ้มนะครับเส้นทางคมนาคมระหว่างตำบล นะครับเส้นทางหลักของอำเภอป่าซางก็คือตางหลวงแผ่นดินหมายเลข106หรือถนนสายลำพูนลี้นะครับเชื่อมต่อระหว่างตำบลท่าตุ้มดังนี้นะครับสายที่1ถนนสายล่อง5หนองเกิดนะครับซึ่งแยกจากตางหลวงแผ่นดินหมายเลข116หรือถนนสายป่าซักต้าวังเป้านะครับที่ตำบลแม่แรงนะครับผ่านหมู่ที่4หมู่ที่8หมู่ที่14แล้วก็หมู่ที่3ตำบลท่าตุ้มนะครับสายที่2ถนนสายหนองหมูแม่แอวน้อยนะครับเป็นถนนที่แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข106หรือถนนสายลำพูนลี้ที่ตำบลนครจีดีนะครับผ่านหมู่ที่16หมู่ที่13หมู่ที่9ตำบลท่าตุ้มนะครับสายที่3ทางหลวงหมายเลข1156หรือถนนสายศบทาตาลี่นะครับผ่านหมู่ที่1ตำบลท่าตุ้มนะครับภูมิประเทศของตำบลท่าตุ้มนะครับเป็นพื้นที่ราบลุ่มเขตแม่น้ำปิงนะครับมีหมู่บ้านกระจายเป็นกลุ่มสลับกับทุ่งนาแล้วก็พื้นที่สวนลำไยนะครับตำบลท่าตุ้มมีพื้นที่ ทั้งหมดนะครับประมาณ 18,187.5 ไร่นะครับเป็นพื้นที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 6,036 ไร่นะครับมีเกษตรกรนะครับที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรอำเภอป่าซางจำนวน 1,898 ครัวเรือนนะครับประชากรในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรนะครับซึ่งพืชเศรษฐกิจหลักในตำบลท่าตุ้มก็คือลำไยนะครับมีพื้นที่ปลูกอยู่ที่ 4,611 ไร่นะครับและก็เข้านะครับมีพื้นที่ปลูกอยู่ที่ 1,395 ไร่ครับครับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลท่าตุ้มนะครับที่เป็นแหล่งสถานที่สำคัญของท้องถิ่นนะครับก็คืออนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวีนะครับปางสีนางเกิ้งนะครับแล้วก็วัดนางเกิ้งแล้วก็วัดป่าสีเสียดนะครับผมสำหรับสถานที่แรกนะครับอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวีปางสีนางเกิ้งนะครับตั้งอยู่ที่ด้านหน้าของวัดนางเกิ้งนะครับบ้านล่อง5หมู่ที่4ตำบลท่าตุ้มอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็2วัดนางเกิ้งนะครับวัดนางเกิ้งนะครับตั้งอยู่ที่หมู่4นะครับบ้านลองห้าตำบลท่าตุ้มอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับตามประวัติของวัดก็คือนะครับพระนางจามเทวีนะครับเมื่อครั้งได้ขึ้นครองนครลำพูนนะครับการคมนาคมในสมัยก่อนนั้นยังบ่ค่อยสะดวกนักเนาะจะต้องเดินทางด้วยเท้านะครับหรือล่องเรือนะครับล่องแพนะครับแล้วก็ผ่านป่าดงนะครับซึ่งมีสัตว์ดุร้ายและก็อันตรายมากนะครับพระนางประสงค์ที่จะทำการสร้างเมืองลำพูนนะครับแล้วก็ได้มาหยุดพักที่บ้านสีจุ่มนะครับแล้วก็ได้หันพระพักแล้วก็ยกพระหัตถ์ขึ้นบองนะครับภาษาเหนือพื้นเมืองของว่าเกิ้งหน้าอีนะครับเนาะไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็มีพระราชประสงค์ที่จะสร้างวัดขึ้นหน้าที่ที่นั้นนะครับเพื่อเป็นสักขีพยานว่าพระนางเจ้าจามเทวีได้เคยมาที่แห่งนี้แล้วนะครับแล้วก็คือเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนพุทธศาสนิกชนนะครับในสืบพระศาสนาต่อไปนะครับแล้วก็จากนั้นมานานนะครับก็ได้ชื่อว่าวัดนางเกิ้งนะครับชาวบ้านก็เรียกชื่อหนึ่งก็ฮ้องว่าวัดล่องห้านะครับผมได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมาเมื่อพ.ศ. 2385ครับผมนะครับสถานที่3ก็คือวัดป่าสีเสียดนะครับวัดป่าสีเสียดนะครับตั้งอยู่ที่บ้านป่าสีเสียดนะครับหมู่ที่8ตำบลท่าตุ้มอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับตามประวัติของวัดก็คือชื่อเดิมนะครับชื่อว่าวัดดอนแก้วสายมูลนะครับต่อมานะครับได้เปลี่ยนเป็นวัดป่าสีเสียดนะครับเนื่องจากบริเวณรอบวัดและหมู่บ้านมีต้นสีเสียดขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับผมส่วนการสร้างวัดนะครับผมบอกปรากฏว่าสร้างเมื่อใดนะครับแต่จากโบราณวัตถุโดยเฉพาะพระพุทธรูปไม้ที่มีอยู่ในวัดนะครับผมได้บันทึกไว้หลังพระพุทธรูปว่าได้สร้างถวายเมื่อพุทธศักราช1294นะครับผมแล้วก็ได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมาเมื่อพ.ศ. 2345ครับผมครับในส่วนของตำบลท่าตุ้มเฮานะครับมีกลุ่มเกษตรกรนะครับแล้วก็สถาบันเกษตรกรอยู่หลายกลุ่มนะครับได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มยุวะเกษตรกรแล้วก็กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรนะครับในส่วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตำบลท่าตุ้มนั้นมีดังนี้นะครับผมหนึ่งนะครับกลุ่มผู้เลี้ยงโคขาวลำพูนและพัฒนาคุณภาพลำไยบ้านไร่ปากคานะผมตั้งอยู่ที่หมู่ที่3บ้านไร่ปากคานะครับนะครับกลุ่มที่2กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือบ้านล่องช้างนะครับผมตั้งอยู่ที่หมู่ที่5ตำบลท่าตุ้มบ้านล่องช้างนะครับผมกลุ่มที่3กลุ่มเย็บผ้าบ้านแม่อ่าวน้อยนะครับผมเช็ดเท้านะผมตั้งอยู่ที่หมู่9นะครับบ้านแม่อ่าวน้อยตำบลท่าตุ้มนะครับกลุ่มที่4กลุ่มเย็บผ้าเศษผ้าพารวยบ้านล่อง5ตำบลท่าตุ้มนะครับตั้งอยู่ที่หมู่ที่4ตำบลท่าตุ้มนะผมแล้วก็กลุ่มที่5นะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ลำไยตำบลท่าตุ้มนะครับผมตั้งอยู่ที่หมู่ที่13ตำบลท่าตุ้มนะครับในส่วนของข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแล้วก็กลุ่มยุวะเกษตรกรแล้วก็กลุ่มส่งเสริมอาชีพมีดังนี้นะครับผม1กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านล่องช้างนะครับผมหมู่5ตำบลท่าตุ้มนะครับผมกลุ่มที่2กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่อ่าวน้อยหมู่ที่9ตำบลท่าตุ้มกลุ่มที่3กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไร่ปากคาหมู่ที่13ตำบลท่าตุ้มนะครับกลุ่มที่4เป็นกลุ่มยุวะเกษตรกรนะครับโรงเรียนบ้านหนองวัวตั้งอยู่ที่หมู่ที่2โรงเรียนบ้านหนองวัวตำบลท่าตุ้มนะครับกลุ่มที่5กลุ่มส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกรทำสวนลำไยตำบลท่าตุ้มตั้งอยู่ที่หมู่ที่13ตำบลท่าตุ้มนะครับสำหรับวันนี้ผมนะครับเกษตรบอยจะพาทุกท่านรับฟังสาระความรู้ดีๆทางด้านเกษตรของตำบลท่าตุ้มอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนกันนะครับโดยวันนี้นะครับเราจะมี แห่ง2ช่วงสาระความรู้นะครับผมช่วงต่อไปนะจะพาทุกท่านพบกับ
1: การผลิตลำไยคุณภาพนะครับผมนะครับเรามาฟังกันว่าเกษตรกรต้นแบบของเราในวันนี้นะครับเปิ้นมีแรงบันดาลใจอย่างไรนะครับผมในการปรับเปลี่ยนจากการผลิตลำไยนะครับจากในยุคตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อ10 20 30ปีที่ผ่านมานะครับผมนะครับมาสู่การผลิตลำไยคุณภาพเปิ้นมีขั้นตอนวิธีการอย่างไรนะครับผมนะครับนะครับสำหรับช่วงนี้เราพักกันสักกรรมนะครับผมนะครับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้านะครับ

0: ครับผมนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่สองของรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรนะครับผมนะครับตั้งขึ้นวิทยุ FM 95ลำพูนนะครับวันนี้นะครับผมนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาอู้กันถึงเรื่องนะครับการผลิตลำไยคุณภาพนะครับโดยเกษตรกรในพื้นที่ของตำบลท่าตุ้มอำเภอป่าซางนะครับจังหวัดลำพูนนะครับมาดูกันว่าเปิ้นมีเทคนิคในการผลิตลำไยคุณภาพอย่างไรให้ได้เกรด AA หนักๆเนาะแล้วก็ได้ราคาที่ดีนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเกษตรกรเจ้าสวนลำไยนะผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตแนะนำตัวกันนะครับผม
1: ครับก็ผมนะครับนายนิยมธรรมบุญยองนะครับอายุ59ปีนะครับอาศัยอยู่หมู่ที่5บ้านห้องจางตำบลท่าตุ่มอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนครับ
0: ครับก็เป็นเกษตรกรเจ้าสวนลำไยนั่นเนาะ
1: ครับ
0: ประเด็นแรกของก็มีดูแลสวนลำไยที่ทำเนี่ยกี่ไร่ครับผม
1: ประมาณ10ไร่ครับประมาณ10ไร
0: ่10ไร่ครับหมอ
1: ครับ
0: ปีนี้เก็บเกี่ยวไปหมดหรือยังครับ
1: ปีนี้เก็บเกี่ยวไปได้2แปลง3แปลงครับแถมแปลงนึงนี่เปลี่ยนมาใส่เดือนเดือนกรกฎาคมครับ
0: ครับ
1: เพื่อคือมันปริมาณมันมันหนักเกินไปครับ
0: ราคาเป็นไงครับที่ผ่านมาที่ขายไปแล้วน้ำหนักราคาอย่างไรครับ
1: ครับราคาก็ในช่วงที่ตอนเก็บนี่ก็ราคาตอนนั้นยังดีอยู่ประมาณ35หลังจากนั้นลำไยในพื้นที่ก็เริ่มมองหนักขึ้นเรื่อยๆราคามันก็เริ่มขยับลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้อยู่ประมาณ35บาทนะครับประมาณ35บาทนะตอนนี้แต่ตอนนั้นผมขายอยู่ประมาณ30ขึ้นลงครับประมาณนั้นครับ
0: แสดงว่าได้ราคาขนาดนี้นี่ต้องมีเทคนิคในการดูแลที่ดีแน่นอนนะครับนะครับก็อยากจะสอบถามท่านบอกว่าเริ่มนะครับเนาะเป็นเกษตรกรมาตั้งแต่แรกเลยครับหรือว่ามาทำตอนเมื่อใดตอนอายุเมื่อใดครับ
1: ครับก็ตอนก่อนนี้ก็ทำงานบริษัทเอกชนนะครับบริษัทเอกชนหลังจากนั้นก็เขามีพื้นที่อยู่ที่อำเภอป่าซางตำบลท่าตุ่มนะก็เลยได้มาปลูกเริ่มต้นปลูกก็ประมาณสักย้อนไปก็ประมาณสัก30ปีนะครับปลูกมาแล้วหลังนั้นก็มาดูแลประกอบกับเขาได้ทำงานในส่วนของเอกชนด้วยก็บอกค่อยสะดวกหลังจากนั้นผมก็ตัดสินใจว่าต่อไปนี่เขาจะมาทำเกษตรโดยต้องลาออกจากงานเพราะอย่างนั้นเขาผมก็เริ่มทำตั้งแต่30ปีที่แล้วมานะครับ
0: โอ้ก็ค่อนข้างมือเลยนะครับ30ปีนี่ตั้งแต่
1: ครับแม่น
0: สมัยผมเป็นละอ่อนตอนนั้นก็ถ้าพูดถึงราคานี่แน่นอนเนาะดีแน่นอนครับเน
1: า
0: ะ
1: ครับเพราะช่วงนั้นนี่มันปริมาณมันแบบเหมือนอีเนาะคือพื้นที่มันก็อยู่ในเขตบ้านเฮาลำปูนเชียงใหม่แล้วก็มีเชียงไฮ้พะเยามันก็มันหนักประเด็นนี้พื้นที่มันขยายไปหนักนะครับก็ตามสภาพสถานการณ์เนาะต่างคนต่างก็ค่อยได้สตางค์เนาะก็เริ่มปลูกกันเรื่อยๆนะครับ
0: ก็ตะกอนนี่น่าจะ30 40เนาะ
1: ครับที่จำได้ประมาณนะครับ30 40บางตัวก็ขึ้นมา50ก็ยังมีผมเคยขายตะกอนปีนะผมจำมาได้แต่ผมขายนะ42
0: โอ
1: ้42ก็ลูกผมตอนนั้นเรียนอยู่2คนทั้งมหาวิทยาลัยทั้งมัธยมปลายนี่ก็ได้เงินก้อนเนี้ยนะที่ช่วยเหลือละอ่อนในการเรียนหนังสือครับ
0: ผมยังจำได้นะก่อนนี้เพี้ยกระสอบนะมั้งระบาดเนาะได้ไปนอนเฝ้าลำไยกันนะครับ
1: ครับ
0: ก็พอสถานการณ์หลังจากนั้นไปแล้วเพราะคนเริ่มปลูกกันนักแล้วในพื้นที่ครับในต่างพื้นที่ต่างจังหวัดตัวเองนะครับ
1: ครับพอพื้นที่มันเพิ่มขึ้นมันก็จะมีปัญหาละมีปัญหาเรื่องการขายเรื่องแรงงานเรื่องราคาอย่างเข้ามาสปะสปิดเพราะฉะนั้นผมก็จะต้องมีการปรับตัวจะต้องหาความรู้ใส่ตัวการปรับต้นปรับอย่างให้มันการจัดการให้มันง่ายนะครับตามนี้ครับ
0: ก็อันดับแรกเนาะตะกอนนี่ค่าแรงเนาะวันเท่าไหร่ครับผมค่าแรง
1: ค่าแรงตะกอนนี่มันถ้าตะกอนนี่ถ้าจ้างตามความจริงมาก็ประมาณ250ถึง300
0: ครับ
1: บัดเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นพ่อจ่ายจะขึ้นมา400ละแต่ว่าถ้าในช่วงที่มันลูกมันแท้ๆก็ขึ้นไปเป็น5เป็น600แต่ไม่ยิงมาตรฐานอยู่ในโฮมนี่ก็ประมาณ250ครับแต่ก่อนนี้180 200ครับเดี๋ยวมันขึ้นมาเนาะตามสถานการณ์ของแรงงานซึ่งตัวนี้มันก็รั่วนะครับ
0: ลูกกันนี่ก็คือว่าผลผลิตมันออกพร้อมกันนั่นเนาะ
1: แม่นครับ
0: ก็แสดงว่าลักๆก็จะเป็นในฤดูนะครับเนาะ
1: ครับ
0: ในฤดูแล้วก็บะเดียวก็เกษตรกรค่อนข้างจะมีอายุกัน
1: โอ้แม่นมีอายุถึงแม้จะเป็นนอกฤดูก็เหมือนกันครับท่านปัจจุบันนี้ก็แรงงานมันเฒ่ามันแก่ไปหมดอย่างผมเนี่ยอ่ะผมเริ่มทำตั้งแต่อายุตอนใดที่ผม59ล่ะมันก็เป็นวัยถ้าเป็นนั่นก็คือผู้สูงอายุปีหน้าอะไรอย่างคือเรื่องของสุขภาพมันก็เริ่มทดถอยไปนะครับพื้นที่นี่ก็ปน6-7 ชิปก็ยังได้ทำก่อนอยู่เพราะลูกหลานมาทำเพราะว่าเพิ่นไปทำงานในส่วนของภาคเอกชนกันนะครับ
0: ครับผมก็นะครับเนาะตามสถานการณ์ตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาเราก็ต่างคนประเดี๋ยวนี้ก็ต่างคนก็ต่างเก็บหอยของมันเนาะพอถึงเวลาปุ๊บเอาละโอ้จะเอาแรงงานที่ไหนแล้วนะครับเนาะต้นลำไยก็สูงนะครับเนาะจากอดีตที่ผ่านมานะครับเนาะทีนี้นะครับในส่วนของในการผลิตลำไยคุณภาพเนี่ยนะครับได้ข่าวว่าของพ่อนี่เขาร่วมโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพของรัฐบาลในปีที่แล้วแต่ทำไม
1: ครับแม่นครับ
0: เข้าได้กี่ไร่ครับผม
1: ก็รู้สึกว่าจะเข้าได้อยู่ประมาณ8-9 ไร่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเพราะว่าผมไม่ได้เรื่องของรายละเอียดของพื้นที่นี่ผมก็บ่ค่อยจำเท่าใด
0: ก็ในส่วนของโครงการเนาะเปิ้นก็อู้ถึงว่าเปิ้นเฮือตัดแต่งทรงพุ่มเนาะนะครับตัดแต่งช่อผลกรณีที่มันดกนักแบบมันดกแล้วมันจะทำให้หน่วยน้อยนะครับเนาะเพื่อเราก็ได้เงินไร่ละ 1,000 บาทแม่นะครับเนาะ
1: ครับ
0: อันนี้อยู่ที่แม่บ้านก็ที่ว่าผมว่า
1: ทางแม่บ้าน
0: กี่ไร่เนี่ยนะครับ
1: แม่นส่วนมากเปิ้นจะจำเรื่องพื้นที่ว่าผมนี่มันเป็นคนทำ
0: ผู้บริหาร
1: เรื่องรายละเอียดนี่บอกใครจะได้เรื่องพื้นที่ครับก็ด้วยสถานการณ์มันบีบบังคับนะครับเรื่องแรงงานเรื่องของสุขภาพเรื่องอย่างผมก็เลยตัดสินใจแล้วก็มีโครงการดีๆมาผมก็เลยเข้าร่วมที่จะมีการปรับในส่วนของส่วนมาลำยายผมนะครับ
0: แต่จริงๆนี่ของป่อของนี่ก็เปิ้ลก็ทำอยู่แล้วนะเนาะจริ งๆเปิ้ลทำอยู่แล้วก็ส่วนนี้ถือว่ามาเสริมเนาะ
1: มาเสริม
0: ได้มาเสริม
1: ครับ
0: ในส่วนที่เราได้ไปบัตรก็ถือว่าช่วยลดต้นทุนนะครับเนาะต้นทุนในการที่จะผลิตลำไยปีนี้นะครับเน
1: า
0: ะ
1: ครับก็การจัดการมันง่ายการจัดการมันง่ายเพราะมันมาสูงเนาะ
0: ใช
1: ้งานก็เหมือนว่านะครับไปคอมันก็ถ้าต้นสูงก็บอกให้มาครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: จะจริงๆนี่ลำไยที่ผ่านมานี่อย่างที่ว่าเนาะบ่ค่อยได้อยู่บ้านได้ดูแลเต็มที่อะไรเนาะจากการทำงานเอกชนเนาะก็แน่นอนว่าต้นมันต้องสูงกิ่งต้องเยอะแน่นอนเนาะทีนี้เรามาเริ่มปรับเปลี่ยนไปไหนครับที่ว่าเริ่มตัดเริ่มทำให้มันลดความสูงมันลงเลยครับเหมือนหรือยังครับ
1: ก็ผมนี่ตั้งแต่ทำมาผมก็ศึกษามาตัวเนาะศ
0: ึ
1: กษาความรู้ความรู้ใส่ตัวเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรโดยเฉพาะผมทำลำไยผมก็ต้องศึกษาความรู้หลายอย่าง
0: ครับ
1: สิ่งที่เปิ้นมีบอกว่าจะเป็นการแนะนำการอบรมเนี่ยก็บอกว่าเรื่องการแต่งกิ่งการตัดต้นให้มันได้มีการดูแลง่ายการตัดจอบโคนการไอ้อย่างต่างๆเนี่ยผมก็ศึกษามาพอสมควรนะครับก็เลยต้องทำตามที่เขาได้มีความรู้เพิ่มเติมมานะครับ
0: ทีนี้แม่บ้านเปิ้นว่าอะไรบ้างครับ
1: ก็ขั้นแรกก็มีปัญหาอยู่ครับเรื่องคุณคือง่ายๆพื้นที่ใหญ่พื้นที่ผมเนาะส่วนมากมันก็จะเป็นบะลำไยซึ่งมีทรงต้นที่ค่อนข้างจะสูงเพราะมันปลูกกันช้า30 ปี
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นกว่าเขาจะโน้มน้าวใจแม่บ้านได้นี่ก็โคมันก็เมินอยู่เพราะว่าผมอ้างเรื่องของสุขภาพไว้ก่อน
0: ครับ
1: เพราะว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญถ้ามันจัดการยากผมพ่นยาฉีดยาอย่างต่างๆมันก็ลำบากมันตกใส่ตาใส่ตัวก็อย่างนั้นมันคือสุขภาพดีมาผมเลยอ้างไปทางข้อนี้ครับ
0: อ่ะนะครับเขาจะเข้าสู่เขาโอ้ไปตัวก็ถือว่าเข้าไปตัวนั่นในเรื่องของการผลิตลำไยคุณภาพอันดับแรกก็คือต้องลดความสูงลงกันเนาะ
1: แม่นครับ
0: ลดความสูงลง
1: ครับ
0: นะครับประเดี๋ยวนี้ของผมก็นี่สูงเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณผมดูแล้วบอกเกิน4 เมตรอ่ะ
0: จากตะกอนนี่เป็นนิยมกันเท่าไหร่ครับ
1: ตะกอนนี่ผมคือ8 เมตรบันไดบันไดง่ายบันได12 ซี่อ่ะ
0: 12 ซี่
1: มา12 ซี่มาชุดปลายด้วย
0: ปปสายฟ้า
1: แม่น12 ซี่เกินเล็กนี่นะคร
0: ับ
1: ยังปลายไม่ยังมาโพสเก่าด้วยเวลาขึ้นไปนี่ว่าชื่อผมนี่ปนห้องผมเป็นโคตรขี้ห้าว แล้วก็มีความระมัดระวังผมตกโบกี้เถื่อนละเลยถึงว่าอย่างไรอย่าต้องตัดสินใจได้ครับ
0: ครับก็บเดียวนี้ความสูงเหลือเท่าไหร่ครับ10เมตรก็
1: เนี่ยประมาณนี้ครับ4เมตร
0: 4เมตร
1: บางเก้าก็3เมตรนะครับประมาณนี้
0: บางทีก็ยื้อเก็บเอาก็ได้เนาะขึ้นเกินประสูงก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: เอาเกินน้อยเกินกู้นั่นก็ได
0: ้ครับคนงานก็ชอบมั้งเน
1: า
0: ะ
1: คนงานนี่คนเฒ่าบริเวณนี้คนงานหมด7ชิป5พ่อง6ชิปปลายเพิ่นก็มาได้เพราะเพิ่นมันต่ําเพิ่นบ่มีความเสี่ยงครับ
0: ครับอ่ะโอเคครับผมนะครับในช่วงที่2วันนี้นะครับแต่เป็นมาหุ้มกันในเรื่องขั้นตอนแรกของการผลิตลำไยคุณภาพนะครับเนาะของเกษตรกรเฮานะครับอันก็นิยมทำมันยองนะครับจากบ้านห้องจางนะครับตำบลท่าตุ้มอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนนะครับนะครับเดี๋ยวเฮาพักฟังสีที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันนะครับในช่วงหน้านะครับผม

ครับกลับมานะครับช่วงที่3นะครับของรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรลำพูนนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับนะครับเกษตรกรนะครับผู้ที่เป็นผลิตทำลำไยคุณภาพนะครับในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับอยู่กับผมนะครับเกษตรบอยนะผมนะครับอ่ะจากในช่วงที่ผ่านมาตะกี้นะช่วงที่2เนาะเอาได้พูดถึงแล้วว่าในการ

0: ลำไยคุณภาพของพ่อก็ยิ่งเป็นพ่อหลวงมาพ่อหลวงนิยมนะครับเปิ้นอันดับแรกคือตั้งแต่เริ่มต้นเนาะจากเดิมที่ลำไยจากอายุที่มันราว30ปีเนาะเขาก็ลดความสูงลงครับก่อนนะครับเนาะ
1: ครับ
0: ลดความสูงลงประเดี๋ยวนี้เหลือเกิน4เมตรครับเน
1: า
0: ะ
1: ประมาณนี้ครับ
0: ประมาณนี้แล้วทีนี้นะครับผมนะครับในหัวใจรักในการดูแลแต่ละรุ่นนะครับต่อไปเนี่ยเขาจะต้องเนี่ยอย่างใดก่อนนะผมหลังจากที่เขาเก็บเกี่ยวลำไยในปีเนี้ยเสร็จแล้วนะครับ
1: ก็ในช่วงของการทำลำไยช่วงที่เราจะต้องทำในเวลาเดียวกันของปีถัดไปเนี่ยมันมีเวลาแค่4เดือนเพราะฉะนั้นหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วนะเราก็จะต้องมีการตัดแต่งกิ่งให้เร็วที่สุด
0: คร
1: ับ ถ้ามีแรงงานหรือว่าเราทำได้เนี่ยถ้าแต่งกิ่งแล้วบอกกองเก็บหน่วยแล้วเราแต่งกิ่งให้หน่วยหน่อยเนี่ยโอกาสที่ต้นมันจะมีการพัฒนาหรือว่ามันออกใบได้เร็วมันก็จะดีครับเพราะว่าเคยอย่างที่เคยทำมาถ้าลำไยบ้านเฮาได้4เดือนนี่มาตรฐานที่ทำกันตลอดนี่ก็คือจะต้องเกิน2ยอดขึ้นไปถ้าทำดีได้3ยอดถือว่าสุดยอดละคร
0: ับ
1: การจะให้ใบมันโป่ง3ยอดนี่นะครับ
0: ก็นะครับทีนี้ในการตัดแต่งกิ่งครับมีเทคนิคอะไรผม
1: ก็ถ้าแต่งกิ่งนี่ผมก็ศึกษาแล้วก็ได้ทำด้วยตัวเองครับคือเราจะต้องทำทรงหุ้มต้นไอ้กิ่งใดที่มันแบบโดนแสงกากิ่งไอ้อย่างที่มันงอมันอยู่ตั้งลุ่มมันเสียหายง่ายกาหรือว่ากิ่งใดที่มันยาวเกินไปมันทำให้ต้นมันจะโค่นจะกูดเราก็ต้องมีการปรับแปลงแล้วก็ปรับทรงหุ้มดูแต่ละต้นไปมีรายละเอียดนะครับแต่แน่ๆก็คือต้องมันห่างเพราะว่าเราจะได้ดูแลแล้วก็รักษาโรคง่ายครับ
0: นะครับก็พอมันกิ่งมันแห้งมันเหมือนแน่นบะทึบเกินไปเนาะเฮากิ่งที่มันเป็นโรคกิ่งที่มันหมดแข็งแรงเนาะนะครับ
1: ออกไปเนาะแข็งแรงออกไปครับ
0: ครับก็แสงแดดก็ซ่องถึงเกาได้เนาะ
1: ครับครับ
0: เรื่องโรคเรื่องแมลงอย่างก็จะเบาๆลงไปพ่อ
1: มันเบาแต่ครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ถ้าหลังจากที่เราได้แต่งกิ่งกิ่งรับกิ่งใหญ่ลงเนาะมันก็ค่อยๆง่ายลงไปเนาะแต่ละปีเนาะเวลาเราแต่งกิ่งนี่นะครับ
1: ครับแม่น
0: ทีนี้ตะกี้บอกว่าถ้าได้2 3ยอดนี่ซ้ําดีเนาะ
1: แม่นถ้าได้3ยอดนี่มันนึงสุดยอดละถือว่าดูแลดีขนาดภายใน4เดือนนี่นะ
0: ครับ
1: แต่มาตรฐานถ้าทั่วไปอย่างเกษตรกรบ้านเฮาทั่วๆไปเนี่ยต้อง2ยอดขึ้นไป
0: ครับ
1: ถ้า3ยอดนี่สุดยอดละครับ
0: ก็คือเพื่อสร้างใบในการที่จะสะสมอาหารนะครับเข้าสู่ลำต้นได้เพื่อที่พร้อมในการออกดอกแล้วก็ติดหน่วยต่อไปเนาะท
1: ี
0: นี้มันมีอย่างที่ต้องบอกบางครับช่วงที่มันแตกยอดแตกใบนะครับ
1: เขาก็จะต้องมีการดูแลเรื่องของแมลงเนาะแมลงบอกว่าจะเป็นแมลงม้วนใบแมลงกินใบเป็นเพี้ยเป็นอะไรอย่างเขาก็ต้องจัดการอะไรอย่างก็ใบโรคใบงี้ใบงอนะพ้นห้องโรคอย่างเนาะลู
0: กไม่กวาด
1: ผู้ไม่กวาดนะครับเขาต้องจัดการต้นใดนี่มันลูกโฉมๆเนี่ยต้นไม่กวาดมันจะโรคนี้จะเข้าหนักครับโรคเพี้ยไฟนะ
0: ครับพวกโรคนะโรคเป็นโรคผู้ไม่กวาดนี่เนาะแมลงเป็นพวกหนอนคืบกินใบแมลงกินใบแล้วก็มีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อมันใบมันสมบูรณ์ที่สุดนะเนาะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วดูแลเรื่องปุ๋ยเรื่องยาอะไรครับผม
1: ก็ปุ๋ยนี่หลังจากที่แต่งกิ่งแล้วก็ต้องมีการใส่ปุ๋ยเนาะตามที่เรามีความรู้มาก็คือครั้งแรกนะครับก็ต้องไปใส่ปุ๋ยประเภทเร่งใบบำรุงต้นก่อนนะครับเพื่อมันมีความใบใหญ่ออกใบโวยมีใบเขียวใบเนี้ยครับใส่ปุ๋ยประเภทนี้ไปก่อนครับ
0: ในตรงไนโตรเจนหน่อยนะเนาะ
1: ครับแม่น
0: อาหารเสริมอย่างพวกนี้แล้วครับ
1: อาหารเสริมก็จะฉีดพวกฮอร์โมนนี่อย่างในตลาดนะครับในตลาดมีเยอะแยะแต่ว่าเราส่วนมากผมก็จะฉีดพวกปุ๋ยเกล็ด
0: ครับ
1: เป็นปุ๋ยเคมีเซา555เซา577พวกในตลาดที่มันมีขายอยู่ครับแล้วก็ใส่พวกสารอย่างที่มันเป็นของธรรมชาติอ่ะผมก็ใส่ไปขี้งงขี้งัวขี้อย่างที่มันทำให้ดินมันสมบูรณ์ขึ้นครับเขาทำเสริมเข้ามาครับ
0: ครับแน่นอนเนาะเวลาเราใส่ปุ๋ยนี่จะต้องมีเรื่องการให้น้ำด้วยเนาะ
1: แม่นครับ
0: มีส่วนของพวกหลวงมีระบบน้ำสปริงเกอร์เนาะ
1: ครับเป็นระบบสปริงเกอร์ทั้งหมดครับ
0: สั่งการได
1: ้ครับ
0: ถ้าฝนทิ้งช่วงนะพูดถึงหน้าฝนนี่ก็ส สามารถคือมันได้ต้องได้กินน้ำมันก็เนาะ
1: ครับโซนนี้เรื่องน้ำนี่มีปัญหาครับมีตลอดแต่เป็นน้ำใต้ดินใช้สมมติในการดึงน้ำใต้ดินมาใช้ครับ
0: ทีนี้พอต้นมันสมบูรณ์แล้วใบมันได้2ถึง3ชุดแล้วนะครับพ่นเดือนไหนครับที่กะไว้ว่าแต่ละปีเนี่ยแล้วแต
1: ่คืออย่างผมนี่มันมีเปลงอยู่ 3-4 เปลงเนาะ
0: ครับเทคนิค
1: ประเด็นนี้ผมก็จะต้องกึดละเรื่องของราคากับเรื่องของแรงงาน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นผมจะต้องหลีกเลี่ยงเวลาละห่างกันก็ประมาณสัก3วัน15วันขึ้นไปละเพื่อง่ายต่อการถ้ากรณีที่เฮาบ่ได้ขายเนาะ
0: ครับ
1: เฮาเก็บคนเดียวเนี่ยเฮาจะได้มีการเลี้ยงเก็บถ้ามันออกกําเดียวผมเคยเนี่ยนะครับอยากจะได้เงินก้อนใหญ่ผมว่าพอมันราคามันโต๊ะมันโต๊ะเหมือนกันหมด
0: ครับ
1: แต่เวลาเฮาจะเก็บก็เก็บบ่ไหวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขายถูกขายอย่างไปเพราะมันเก็บบัตรันเพราะว่าลำไยเวลามันสุกนี่จะต้องเร่งเก็บถ้าบักเก็บมันก็จะแตกจะร่วงไว้ทีเดียวครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ทีนี้นะครับไข่ที่มีหลายแป้งหลายส่วนเนาะถ้ากำลังในการดูแลเรานะครับจนถึงการเก็บเกี่ยวเนี่ยอาจจะบัตรันอาจจะต้องวางแผนในการผลิตกันเนาะ
1: แม่นครับ
0: แผนในการพ่นแสงแก้ถ้าอย่างเราก็ดูนะมันห่างกันสักหน่อยนะมีระยะสักหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: ครับจะต้องวางแผนนะครับเพราะว่ามันแต่ละความพร้อมแต่ละครอบครัวมันเหมือนกันเนาะ
0: ครับผม
1: อย่างผมนี่ก็อยู่คนเดียวอ่ะแม่บ้านผมไม่ได้ไปช่วยเพราะเปิดร้านขายของชำอยู่ที่บ้าน
0: ครับ
1: ผมก็จะต้องไปเองถ้าหอยความพร้อมเดียวก่อนนี่ตายถึงฉีดยาถึงดูแลเรื่องน้ำมันก็จะลำบากครับเหนื่อยครับ
0: ครับเนาะต้องวางแผนก่อนทีนี้นะครับพอช่วงติดหน่วยแล้วนะครับหน่วยนะถ้ามันมีวิธีการจัดการอะไรก็มันได้เอเอนะครับ
1: ก็
0: นักหน่อย
1: เอาง่ายๆมันเริ่มตั้งแต่เฮาแต่งกิ่งมาแล้วครับก่อนที่เฮาจะใส่สารหลังจากที่เฮาเก็บช่วงเตือกก่อนแล้วนะเฮาเก็บเสร็จเฮาแต่งกิ่งแต่งกิ่งแล้วปุ๊บพอถึงเวลาที่เฮาจะต้องใส่สารใหม่เฮาถ้าผมเคยเนี่ยนะระหว่างการบัดแต่งกิ่งกับแต่งกิ่ง
0: ครับ
1: การแต่งกิ่งเนี่ยดีกว่าเพราะว่ามันจะโปร่งจะโล่งแล้วเวลาใส่สารมันจะออกอวยกว่าการจัดการมันง่ายถ้าเขาแต่งหลังจากที่เขาเก็บเตื้อแล้วแล้วเขาบาดแดงแหมกำ
0: ครับ
1: มันการใส่สารนี่ดูแล้วมันจะออกยากน่าจะเปลี่ยนตาปริมาณใบปริมาณกิ่งมันเยอะเกินไปครับก็เลยต้องแต่ง
0: ใช้พลังงานไปนักเองหรอ
1: แม่นครับ
0: แล้วถ้าพอหน่วยมันติดนักเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่ผมก็โหลดได้ตัดได้อย่างก่อน
1: ครับหน่วยคือถ้าเบื้องต้นขั้นตอนแรกที่เฮาจัดการเรื่องกิ่งแล้วเนี่ยกรณีที่เฮาเนี่ยของมันเฮาจะรู้ว่าสภาพใดที่เฮาจะต้องแต่งหน่วยต้องตัดหน่วยเนี่ยเฮาจะดูออกถ้ามันเป็นสร้อยเป็นหวีขึ้นมาปุ๊บเฮาต้องตัดสินใจละครับแต่งกิ่งแต่งหน่วยตามที่เพิ่นได้แนะนำมานะครับบอกว่าจะเป็นตัดจ่อกับการลดปริมาณของจ่ออันนี้เราก็ทำตามที่เพื่อนแนะนำมาครับแต่ว่าถ้าเขาจัดการกับขั้นต้นว่าคือกิ่งมันน้อยก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหา
0: ครับมันเริ่มต้นดี
1: ปริมาณมันก็คุมท่านอยู่แล้วขั้นต้นครับ
0: ก็นะครับอย่างที่บอกว่าเริ่มต้นตั้งแต่กิ่งก่อนถ้ากิ่งออกไปได้บางส่วนแล้วพ่องเนี่ยเวลาเป็นหน่วยเนี่ยมันก็ลดปริมาณลงตามนั้นถ้ากิ่งมันยังมีเยอะนะครับหน่วยมันมีเยอะแน่นอนนะครับโอ้ก็แปรตัดแน่นอนนะครับรับรองลำไยปริยิ้มแน่นอนนะครับ
1: อย่างปีนี้ที่ทำมาก็บอกให้มีปัญหาเรื่องแตกแล้วก็ต้นใดที่มันโดกๆกับผมก็ดูออกแต่ว่าปีนี้ผมมามีผมโชคดีหน่อยครับ
0: อู้ถึงราคาปีแล้วเนาะปีแล้วปี68เนาะก็ค่อนข้างจะบอกให้เป็นที่แน่พอใจของต้นไม้น้องนะครับแต่ละคนคงก็ลองไปแล้วครับราคาปีแล้วได้ขายช่วงเดือนไหน
1: ก็มาเดียวกันหมดนะครับเดือกันหมดเนี่ยผมเลยตัดสินใจง่ายเรื่องการจัดการต้น
0: ครับ
1: เพราะว่าแรงงานมันซอกเขียมขันหนักหมด
0: เ
1: จ้าสั่งออกพร้อมเดียวกันหมดแล้วปริมาณมหาศาลบอกว่าจะเป็นพื้นที่เฮาพื้นที่ข้างเคียงโปรดขายก็ถูกแรงงานก็บ่มีขึ้นก็ยากโอ้ผมเลยตัดสินใจนะครับ
0: คร
1: ับ
0: มันก็พ่วงกันหลายอย่างเนาะ
1: ราคานี่แบบง่ายง่ายยิ่งเก็บยิ่งขาดทุน
0: น
1: ะ
0: นั่นนะครับ
1: ครับ
0: ในส่วนของต้นทุนไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยาสารเคมีตัวเนาะค่าแรงนี่นะครับแต่ละสวนนะครับมีแน่นอนอยู่แล้วลุ้นราคากันอย่างเดียววางแผนให้ดีนะครับแต่ที่แน่นอนต้องทำอีกครับที่เฮาจะทำให้มันได้ราคาที่ดีนะครับ
1: อ๋อทำคุณภาพครับ
0: เออนะครับ
1: คุณภาพเขาต้องมีคุณภาพดีก่อน
0: ต้องได้คุณภาพนะครับ
1: ถ้าลำไยเขามีคุณภาพมาก่อนยากกว่าฮะละขั้นตอนแรกนะถ้าของเขามีคุณภาพเออเขาถึงแม้ว่าราคามันแบบดีแต่ลาดมันเปิ้ลนักพวกกาเวลาซื้อพวกก็ต้องมาดูของเขาที่มีคุณภาพถ้าคุณภาพเขาแบบดีไปเต้าเพิ่นก่อนเขาก็จะต้องลุ้นเต้าเพิ่นถ้าคุณภาพเขาดีเขาก็ยังแควหน่อยนะครับพ่อค้าแม่ค้าที่ซื้อเฮาก็ตัดสินใจได้ง่ายครับ
0: โอเคครับผมนะครับนี่เป็นนะครับเทคนิคของนะครับในการผลิตของนะครับผลิตลำไยคุณภาพของผู้นิยมทำมันยองนะครับผมบ้านล่องห้าตำบลท่าตุ้มอำเภอปากซางจังหวัดลำพูนนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่หลังจากเฮาทำลำไยเฮาก่อนว่าเมื่อมันสูงเกินประมาณสักสองสามเมตรถึงสี่เมตรนะครับเนาะเวลาเก็บเกี่ยวจะได้ง่ายแล้วก็ตัดแต่งกิ่งหลังจากเก็บเกี่ยวนะครับผมดูแลต้นให้มันออกใบดอกยอดสักน้อยสัก2รอบขึ้นไปถึง3รอบนะครับแล้วก็วางแผนในการผลิตเพื่อดีเนาะว่าจะพ่นเมื่อมันออกลำไยในช่วงไหนตรงตามเทศกาลก็หรือช่วงที่เราสามารถเก็บเกี่ยวผลิตได้นะครับถ้ากรณีมีหลายสวนก็วางแผนเมื่อมันอาจจะเลื่อนๆกันนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะยากป๊อกทีเดียวนะครับถ้าเกิดราคามันพอดีมันก็จะแย่ไปตามนั้นเลยนะครับผมนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะเนาะเพื่อก็ไม่เป็นน้องเกษตรกรที่ฟังอยู่นะครับผมจะได้นำไปใช้ในส่วนของตัวเองนะครับลองเอาไปปรับนะครับไปใช้ของท่านดูนะครับก็วันนี้นะผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้หลงนิยมทำมันยองนะครับนั่นมากเลยครับผมวันนี้ที่มาแชร์ความรู้เทคนิคในการผลิตลำไยคุณภาพที่เราฟังในวันนี้ในรายการคุยเฟื่องและเกษตรลำพูนทาง FM 95ลำพูนนะครับวันนี้นะครับผมหมดเวลาแล้วนะครับผมและผู้หลงนิยมต้องขอลาผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีผมนะครับสวัสดีครับ

0: ลุงเช้าเป็นยังไงพ่อฮะลำไยลุงน่ะ
1: โอ้ยถ้ามันยังเป็นนี่นะมันต้องจะได้ขับรถเก่งแน่จ้อมันนี่นะเป็นกวเป็นกวมันต้องจะได้เปลืองไม้กำกันพ่องนะถ้าเป็นนี่นะผลผลิตมันดีนี่นะปีหน้าลุงจะแปลงโฮงอย่างมีพันธุ์ได้นี่คือมันบารมีนะแล้วจะชื่อแอร์ชักฉามชีเครื่องมาเปิดชื่อมันเฮือหน่วยมันดกดกนะ
0: บารมีดกนี่มันบัดใจดีนะลุงนะ
1: มันบัดดีอย่างได้หน่วยดกเนี่ยใครจังมันจะลองไปถามเขาเถอะเขาถึงชอบคือหน่วยมันดกเนี่ยมันเก็บได้หนักดีอ่ะ
0: เออถ้าลุงมาเชื่อผมนะก็ตามใจลุงเถอะ

0: เป็นได้ลุงสาวไอ้ยังมานั่งหน้าเหลืองอย่างคนเป็นดีซ่านเนี่ยแล้วลำไยลุงอ่ะเก็บได้นักก่
1: อนอ้าวเก็บได้มันได้นักแต่

0: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาก
1: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
3: เตรียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนอตเทิลเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงานนอตเทิลเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
4: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผบ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำปูน

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมนะวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะเวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาของทุกวันเลยถึงวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับเราจะป้ากันทุกวันเลยนะครับวันนี้ก็มาป้ากันพร้อมครับบรรยากาศตีครึ่มฟ้าครึ่มฝนชะนีเนาะคุณผู้ฟังครับหลายท่านกำลังเดินทางอยู่กับของที่เดินทางโดยสวัสดิภาพบ่ดีประมาทคำรถคำร้านนี่ก็ต้องพอไปตั้งหน้านะครับมีสตินะบ่ดีเล่นมือถือนะครับบ่ดีเสียสมาธินะบ่ดีโมโหง่ายนะคุณผู้ฟังครับเวลาเดินทางเนาะก็ต้องใจเย็นๆเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งบ่ดีฟังบ่ดีหีบบ่ดีขี่รถเร็วตามกฎหมายบ่ดีขี่รถเร็วเกินกฎหมายเปิ่นกำหนดเนาะคุณผู้ฟังครับเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งนะครับวันนี้เฮามาเจอกันก็มีสาระต่างๆมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยว่าจะเป็นในเรื่องของข่าวสารต่างๆหรือว่าเรื่องของการตรวจสิทธิ์เนาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับไผ่ผ่านบ่ผ่านวันนี้ถ้าบ่ผ่านติดเรื่องอะยังก็เฮาจะมาอู้มาคุยกันตั้งแต่ช่วงที่2เป็นต้นไปช่วงแรกก็ปะกันสักกรรม1ทักทายกันพอสักกรรม1เนาะไปฟังเพลงจากทางรายการครับเดี๋ยวกลับมาปะในช่วงของรายการคิดดีเพื่อสังคมช่วงที่2เนาะก็จะมีทางขนส่งเปิ้นมาชี้แจงนะกรณีไข่ตีบ่ผ่านสิทธิ์นะว่าระบบเปิ้นแจ้งว่าอันนี้ก็มีรายชื่อเป็นผู้ครอบครองรถนะอีเนาะเดี๋ยวไปติดตามกันช่วงต่อไปของรายการครับ

0: กลับมาปากันในช่วงนี้หลังจากที่พักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะช่วงนี้ก็ใครติดตามในเรื่องของผลการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะก็มีการประกาศผลไปแล้วเมื่อ6 โมงเจ้าของวันนี้นะครับผ่านช่องทางแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปทางรัฐนะเว็บไซต์โครงการหรือว่าหน่วยรับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารนะครับหากท่านตรวจสอบแล้วพบว่าบ่อผ่านสิทธิ์นะครับกรรมสิทธิ์ครอบครองยานพาหนะนะบอกว่าจะเป็นมีรถยนต์รถจักรยานยนต์ในช่วงนี้นะครับทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนก็มาชี้แจงผ่านรายการของเฮานะครับเพราะฉะนั้นติดตามรับฟังกันดีๆนะครับเกี่ยวกับกรณีต่างๆบอกว่าจะเป็นแจ้งว่าบ่มีรถแต่ระบบบอกว่ามีแต่เฮาบ่มีรถนี่นะจะแก้ไขจะใดหรืออะไรยังไงนี่ก็ต้องไปติดตามรับฟังจากทางเจ้าหน้าที่เนาะของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกันครับ
1: สวัสดีค่ะวัชรพรเลาหะเจริญยศนะคะหัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งค่ะสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะคะ
2: ครับผมนายกิติพิพัฒน์อ่อนเปงนะครับนักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนครับ
1: ค่ะสืบเนื่องมาจากนะคะที่ภาครัฐเนี่ยได้มีนโยบายนะคะในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงนี้ค่ะหลายๆโครงการที่ผ่านมานะคะตอนนี้ก็จะมีโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี2569ซึ่งก็จะมีผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วนะคะในช่วงที่ผ่านมาซึ่งวันนี้เองค่ะก็เป็นวันที่ภาครัฐนะคะได้ประกาศผลการลงทะเบียนนะคะสำหรับผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือต่างๆนะคะในการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายในด้านของสาธารณูปโภคนะคะซึ่งจะมีกลุ่มนึงค่ะที่ได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีผู้ลงทะเบียนกลุ่มนึงนะคะที่ไม่ได้รับสิทธิ์ซึ่งภาครัฐก็ได้เปิดนะคะให้ประชาชนกลุ่มนี้ค่ะขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันที่31กรกฎาคมค่ะโดยสามารถอุทธรณ์นะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าทางเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ .mof.go.th ได้นะคะซึ่งในส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนเองนะคะในช่วงของตั้งแต่เช้าวันนี้ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีประชาชนนะคะที่ต้องการหรือว่ามีความประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ในเรื่องของคุณสมบัติเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในรถนะคะซึ่งในเงื่อนไขของผู้ที่ลงทะเบียนแล้วก็จะได้รับสิทธิ์นะคะจะกำหนดเงื่อนไขไว้ว่าก็คือจะต้องไม่มีสิทธิ์ในตัวรถนะคะยกเว้นกรณีของรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีหรือรถยนต์3ล้อนะคะรถยนต์4ล้อขนาดเล็กรถยนต์ใช้งานด้านการเกษตรก็จะยกเว้นให้ประเภทละไม่เกิน1คันซึ่งหากท่านใดนะคะมีความประสงค์ที่จะต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในตัวรถเช่นยืนยันว่าตัวเองไม่มีรถในครอบครองจริงๆหรือว่าไม่ได้ใช้รถนั้นแล้วรถนั้นไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะคะก็สามารถไปตรวจสอบได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะคะซึ่งเดี๋ยวจะขอเล่าการตรวจสอบรถในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะว่ามีเคสไหนบ้างกรณีไหนบ้างนะคะ
2: ครับก็วันนี้ก็เราก็มาสรุปให้ฟัง3กรณีนะคะที่เราเจอกันวันนี้ก็คือกรณีแรกนะครับก็คือกรณีแจ้งว่าไม่มีรถแต่ระบบบอกว่ามีนะครับก็สำหรับท่านที่มั่นใจว่าตัวเองไม่มีรถหรือเคยขาดรถไปนานแล้วนะครับแต่ระบบยังแจ้งเตือนว่าท่านมีกรรมสิทธิ์อยู่นะครับก็จะมีวิธีการแก้ไขก็คือให้รีบนำบัตรประชาชนตัวจริงไปติดต่อตรวจสอบข้อมูลที่กรมการขนส่งหรือสำนักงานขนส่งใกล้บ้านนะครับก็หากกรณีที่ขายรถไปแล้วนะครับแต่ผู้ซื้อขายรถใหม่เนี่ยยังไม่ได้ดำเนินการเรื่องโอนกรรมสิทธิ์นะครับชื่อในระบบก็ยังจะเป็
1: นเจ้าของคนเดิมอยู่ในกรณีก็อาจจะต้องมาตรวจสอบกันอีกครั้งนึงนะคะและอีกเช่นกรณีของ
2: ครับกรณีที่ระบบมีการแจ้งเตือนว่าท่านมีรถจริงแต่ท่านต้องการขอเอกสารเพื่อไปยื่นอุทธรณ์กรณีเช่นรถทะเบียนระงับแล้วไม่ได้ไปดำเนินการทางทะเบียนหรือรถเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้แล้วครับหากท่านมีรถจริงตามที่ระบบแจ้งแต่จำเป็นต้องใช้เอกสารหลักฐานชี้แจงเพื่อยื่นอุทธรณ์สิทธิ์สามารถนำบัตรประชาชนตัวจริงครับไปขอคัดสำเนารายการจดทะเบียนรถได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานสาขาทั่วประเทศในวันเวลาทำการครับโดยจะต้องดำเนินการกรอกคำขอคัดข้อมูลตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร แล้วก็ดำเนินการค้นหาข้อมูลรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ของท่านโดยทางสำนักงานขนส่งกรมการขนส่งทางบกก็จะออกหนังสือรับรองสำเนาให้ครับทางนี้เพื่อนำไปใช้ในการแนบเพื่อยื่นอุทธรณ์ครับ
1: ค่ะในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนนะคะมีความประสงค์ว่าจะไม่ใช้รถคันนั้นแล้วทางสำนักงานขนส่งก็จะแนะนำให้ท่านนะคะมาดำเนินการแจ้งไม่ใช้รถตลอดไปนะคะเพื่อให้บันทึกข้อมูลในระบบได้อย่างถูกต้องนะคะในการดำเนินการเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างคะ
2: ในการดำเนินการนะครับก็คือรถคันเดิมเนี่ยจะถูกห้ามนำมาวิ่งบนท้องถนนโดยเด็ดขาดแล้วก็เราก็จะไม่ต้องชำระภาษีก็จะมีเอกสารนะครับหลักๆก็คือ4อย่าง1เล่มทะเบียนรถนะครับหรือใบคู่มือจดทะเบียนนะครับ2แผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งหน้าและหลังนะครับเพื่อนำส่งคืนไปที่ขนส่งนะครับแล้วก็3บัตรประชาชนตัวจริงของเจ้าของรถนะครับ4หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนกรณีที่ให้ผู้อื่นดำเนินการแทนครับก็สถานที่ดำเนินการก็สามารถยื่นที่กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งทุกสาขาโดยเจ้าหน้าที่จะประทับตราในเล่มว่าแจ้งไม่ใช้รถตลอดไปครับ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะการยื่นขออุทธรณ์หรือว่าการขอทบทวนสิทธิ์นะคะผู้ลงทะเบียนนะคะสามารถยื่นผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐได้รวมถึงทางเว็บไซต์ของโครงการหรือหน่วยงานรับลงทะเบียน5ของธนาคารนะคะทั้ง5แห่งที่ปรากฏตามเว็บไซต์ค่ะกรณีที่ยกตัวอย่างไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นกรณีที่ผู้ลงทะเบียนนะคะมีความประสงค์ที่จะได้รับสิทธิ์นะคะตามโครงการแต่ว่ายังมีข้อมูลของการถือครอบครองรถอยู่ก็อยากจะให้ทุกๆท่านนะคะดำเนินการให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถูกต้องเพื่อสามารถยื่นสิทธิ์ในการขอทบทวนสิทธิ์ได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาค่ะทั้งนี้นะคะสำนักงานขนส่งก็จะขอฝากเบอร์โทรศัพท์นะคะที่สามารถติดต่อในเรื่องของการดำเนินการต่างๆที่กล่าวไปนะคะข้างต้นไว้นะคะก็คือสามารถติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนรถหมายเลขโทรศัพท์นะคะ053 537 325หรือ call center นะคะ1584ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ครับ

นะครับสำหรับท่านที่มั่นใจว่าตัวเฮานี่บ่มีรถนะหรือว่าเคยขายรถกันนั่นไปเมิ่นแล้วเนาะแต่ว่าระบบยังแจ้งเตือนว่าเฮายังมีกรรมสิทธิ์อยู่นี่นะวิธีแก้ไขนะครับคือรีบนำบัตรประชาชนตั๋วแต้ไปติดต่อตรวจสอบข้อมูลที่กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งใกล้บ้านนะครับไผอยู่ในเวียงก่อมาติสำนักงานขนส่งจังหวัดละปูนไผอยู่ลีตาจ้างเนี่ยครับไปทางโซนปูนเนาะคุณผู้ฟังครับแล้วก็กรณีนะอันนี้เขตที่2นะตะกี้เขตแรกนะครับเฮามีรถสมมุติว่ามี2คันขายไปแล้วคันเหลือคัน1แต่ระบบมันแจ้งว่ามี2คันนี่เข้าใจไปติดต่อตีขนส่งนะครับแล้วเขตที่2กรณีที่2นี่มีรถแต้นะครับมีรถแต้อย่างติระบบเปิ้นว่าเนาะแต่ต้องการขอเอกสารไปยื่นอุทธรณ์นะครับถ้าคุณผู้ฟังมีรถแต้เนาะตามตีระบบเปิ้นแจ้งแต่จำเป็นต้องใจเอกสารหลักฐานชี้แจงเผื่ออุทธรณ์สิทธิ์นะสามารถนำบัตรประชาชนตัวแต้ไปขอคัดสำเนานะครับรายการจดทะเบียนรถได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานสาขาทั่วประเทศเลยในวันและเวลาราชการนะครับอันนี้บ่มีค่าธรรมเนียมเนออันนี้ฟรีนะครับตีบางท่านเนาะไปรับฟังมาว่ามีค่าใช้จ่ายอย่างนี้เนาะบ่มีค่าใช้จ่ายนะครับในกรณีที่ขอคัดข้อมูลนะการค้นหาข้อมูลกับบ่เสี่ยงตังค์นะแล้วก็ค่าธรรมเนียมการรับรองสำนักเอกสารก็บ่เสี่ยงตังค์กรณีนี้ฟรีค่าธรรมเนียมไปได้เลยไปขอคัดสำเนาที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือว่าสาขาทั่วประเทศได้เลยนะครับกรณีที่เคสที่3นะครับถ้าเฮาบ่มีรถนะแต่ว่าเคยมีรถอยู่คัน1เนาะเฮามีรถอยู่คัน1แล้วระบบขึ้นมาว่ามีรถอยู่1คันแต่รถคันนั้นเฮาบ่ได้ใจแล้วมันลุไปแล้วมันแล้วไปแล้วนะครับเฮาก็ต้องไปแจ้งนะครับแจ้งยกเลิกนะกรณีที่แจ้งบ่ใจรถตลอดไปอันนี้คือกรณีที่แจ้งไม่ใช้รถตลอดไปสำหรับรถที่ท่านที่มีรถเก่าพังเสียหายสูญหายนะครับหรือเกิดอุบัติเหตุใจงานบ่ได้ไปแล้วแล้วก็ต้องการยกเลิกการใช้งานรถกันนั่นถาวรเพื่อฮึลุดระบบภาษีและเงื่อนไขสิทธิ์นี่นะเตรียมเอกสารนะครับเล่มทะเบียนรถกันที่เฮาจะบ่ใจฮะน่ะแผ่นป้ายทะเบียนรถตึงหน้าตึงหลังนะครับบัตรประชาชนตั๋วแต้ของเจ้าของรถนะครับแล้วก็กรณีตีให้คนอื่นไปแย่แต้นะเฮาบ่สะดวกก็ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนเนอไปดำเนินการติดต่อได้ตีกรมการขนส่งทางบกนะหรือว่าสำนักงานขนส่งทุกสาขานะครับนะเจ้าหน้าที่เปิ่นก็จะประทับตานะในเล่มเลยว่าแจ้งไม่ใช้รถคันนี้ตลอดไปนะครับแล้วก็รถคันที่เฮาแจ้งนี่นะบ่ดีเอาไปขี่บนท้องถนนเด็ดขาดนะครับแล้วก็บ่ต้องเสียภาษีประจำปีแฮมต่อไปนะครับอันนี้ท่านใดที่มีรถเก่ารถพังรถพุแล้วบ่ได้ใจนะครับแต่ระบบมันขึ้นว่าคุณยังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่อันนี้คือไปดำเนินการนะครับแต่หลักฐานนี่ก็ต้องเตรียมหน่อยบ่ว่าจะเป็นเล่มทะเบียนรถนะป้ายแผ่นป้ายทะเบียนรถตึงหน้าตึงหลังนะครับบัตรประชาชนตัวแต้ของเจ้าของรถนะกรณีคนอื่นไปแต้นก็บอกอำนาจแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนที่เปิ้นเฮียนะครับใครตีประกาศผลสิทธิ์บ่ผ่านเฉพาะเรื่องรถนะเพราะฉะนั้นฟังตกอกตกใจเตื่อนะครับปัจจัยนำบัตรประชาชนไปติดต่อที่สำนักงานขนส่งใกล้บ้านนะเพื่อตรวจสอบนะครับหรือขอเอกสารมายื่นอุทธรณ์หรือทันตามกำหนดเวลานะครับคุณผู้ฟังทั้งนี้นอกการพิจารณาอุทธรณ์ก็จะดำเนินการโดยกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะประกาศผลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการหรือหน่วยงานที่รับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารเน้อคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นกรณีที่กรรมสิทธิ์ครอบครองยานพาหะนะคุณผู้ฟังครับก็เข้าใจไปยื่นอุทธรณ์นะครับคือแล้วเสร็จภายในวันที่16สิงหาคม2569นะถ้าจำบ่ผิดนะคุณผู้ฟังครับเอาละครับทำใจเย็นๆแล้วก็ไปฟังเพลงแล้วเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ

ก็ช่วงนี้นะขออู้ขอเอ่ยสักคำหนึ่งนะคุณผู้ฟังครับในเรื่องของแนวทางแก้ไขและช่องทางอุทธรณ์ซิดนั่นนะหากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ตรวจสอบแล้วว่าบ่ผ่านเกณฑ์สามารถดำเนินการขอทบทวนซิดนะหรือว่าอุทธรณ์นะที่เปิดมาอุทธรณ์นั่นนะได้ตามขั้นตอนนะครับแล้วก็ระยะเวลาการดำเนินการนี่ยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันนี่นะ17ถึง31กรกฎาคมนะครับแล้วก็การยื่นเอกสารนี่ต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตีหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัตินะเช่นขนส่งธนาคารอย่างมุนนี่นะภายในวันที่16สิงหาคม69หลังจากอุทธรณ์แล้วยื่นเอกสารยังแล้วกระทรวงการคลังก็จะประกาศผลแห่งกรรมในวันที่21กันยายน69ปุ่นนะครับโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ย้อนหลังนะได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับช่องทางการอุทธรณ์สิทธิ์ได้แก่นะครับช่องทางลักๆนะถ้าระบบออนไลน์นี่ยื่นได้ผ่านเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้ายื่นผ่านแอปพลิเคชันนี่ก็กดทำรายการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือเป่าตังนะครับหน่วยงานที่รับลงทะเบียนก็ไปติดต่อได้ต้องติดต่อด้วยตนเองณธนาคาร5แห่งนะครับเช่นธ.ก.ส.ออมสินกรุงไทยธ.อ.ส.ธนาคารอิสลามเป็นต้นนะครับทางที่ดีก็คือลูกๆหลานๆเนาะยื่นผ่านออนไลน์นะมันสะดวกนะแม่ๆนะครับแอปพลิเคชันก็ได้หวานลูกหวานหลานเนาะคืออุทธรณ์นะเขาจะได้ไม่ต้องลำบากในเรื่องของการเดินทางนะครับลดภาระในเรื่องของการเดินทางนะครับคุณผู้ฟังเอาละเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการของเขาละใกล้จะถุ่มละคุณผู้ฟังครับแทนท่านใดตีเดินทางนะอยู่บนสัญจรบนท้องถนนนี่นะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับว่าท่านจะเดินทางปิดบ้านไปสื่อกับเข้ากับภูมิลำเนาเดินทางไปต่างจังหวัดไปท่องเที่ยวหรือกับภูมิลำเนาก็ขอให้ระมัดระวังเนาะมีสตินะครับบ่ดีประมาทเนาะเพราะว่าความปลอดภัยบนท้องถนนนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดละเฮาบ่ดีประมาทบ่ดีเล่นมือถือบ่ดีฟังบ่ดีหีบแต่ถึงจุดหมายก่อนก่อยเล่นนะครับขาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งนะใครขี่มอเตอร์ไซค์ก็ขอให้ใส่หมวกกันน็อกนะครับขอรบกวนจราจรใช้ความเร็วตามกฎหมายที่เปิดกำหนดนะครับถ้าไผ่ป้าฝนอันดับแรกต้องลดความเร็วเว้นระยะห่างจากรถกันนะบ่ดีประมาทด้วยความห่วงใยนะจากทีมงานนะครับสวท.ลำพูนนะครับ FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ดีเจโอมลาไปก่อนเนอร์คุณผู้ฟังฟังเพลงเพราะๆฟ้ายามแรงจากคุณมีตาอินทิรานะครับแล้วก็เพลงเพราะๆนะติดเตรียมไว้ให้รับฟังกันนะครับพักกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับรายการเฮาบ่มีวันหยุดเนอร์พักกันใหม่วันพรุ่งนี้18 นาฬิกาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูเพื่อเพิ่มช่องทางเชื่อมโยงนักลงทุนพร้อมย้ำไทยพร้อมยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนสู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งการประปาส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินครัวเรือนละ100บาทต่อเดือนเริ่มวันที่20กรกฎาคมนี้อิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในคูเวตและบาเรนรอบใหม่ตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่7ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูเพื่อเพิ่มช่องทางเชื่อมโยงนักลงทุนย้ำไทยพร้อมยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนสู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยในวันนี้ได้เดินทางจากนครเซี่ยงไฮ้ไปยังเทียนฝู่อินเตอร์เนชั่นแนลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นครเฉิงตูมณฑลเสฉวนเป็นประธานเปิดงานไทยแลนด์ไชน่าซื่อฉวนอินเวสเมนต์แอนด์อีโคโนมิกฟอรัม2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษระบุว่ามณฑลเสฉวนมีประชากร80ล้านคนและมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ6ของจีนขณะที่ไทยมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งซึ่งเป็นศูนย์กลางอาเซียนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานบุคลากรที่มีคุณภาพตลอดจนมาตรการสนับสนุนจากรัฐบาลและสิทธิประโยชน์จูงใจจาก BOI โดยรัฐบาลไทยพร้อมผลักดันความร่วมมือในหลายด้านทั้งการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งพร้อมเชิญชวนนักลงทุนจีนขยายธุรกิจมายังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างภาคเอกชนของไทยและจีนเพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตระหว่าง2ประเทศ
3: การมีสำนักงานส่งเสริมการลงทุนของไทยอยู่ที่นี่ถือได้ว่าเป็นการปักหมุดและเป็นการส่งสัญญาณสำคัญว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับจีนโดยให้ความสำคัญกับการขยายความร่วมมือในระดับท้องถิ่นมากขึ้นผมขอเรียนว่ารัฐบาลไทยมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นระบบใน3มิติด้วยกันคือ 1. เรื่องความรวดเร็วและการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 2. คือการยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรไทยผ่านกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้ BOI 3คือการสร้างความแข็งแรงจากภายในเรามีมาตรการเศรษฐกิจระยะสั้นเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้พบหารือแบบรายบริษัทกับบริษัทชั้นนำของจีน6แห่งเพื่อเชิญชวนการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตครอบคลุมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแพลตฟอร์มดิจิทัลและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้นายหวังเสี่ยวคุยเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีโดยทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: กองทัพเรือยืนยันเรือพาณิชย์ที่ถูกโจมตีในอ่าวโอมานไม่ใช่เรือสัญชาติไทยขณะที่เรือสินค้าไทยในพื้นที่ยังปลอดภัยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยกรณีที่ปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์เรือพาณิชย์ถูกโจมตีในบริเวณอ่าวโอมานซึ่งทำให้เกิดความกังวลว่าอาจเป็นเรือสัญชาติไทยจากการตรวจสอบข้อมูลในระบบติดตามเรือพบว่าไม่ใช่เรือสัญชาติไทยนอกจากนี้จากการตรวจสอบเรือสินค้าไทยที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อ่าวโอมานซึ่งปัจจุบันมีเพียง1ลำได้รับการยืนยัน ันว่าทั้งเรือและกำลังพลประจำเรือปลอดภัยดีการเดินเรือและการปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามปกติขณะที่กระทรวงการต่างประเทศขอให้บริษัทและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลังสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซมีความไม่แน่นอน
4: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับสถานเอกอัครทูตณกรุงเตหะรานและกองทัพเรือเกี่ยวกับรายงานข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าสำนักข่าวต่างๆรวมถึงสำนักข่าวของอิหร่านอ้างว่าเรือชักธงไทยลำหนึ่งเป็นเป้าหมายการโจมตีของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ของอิหร่านโดยถูกกล่าวหาว่าพยายามเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งกองทัพเรือได้ชี้แจงแล้วว่าเรือลำดังกล่าวไม่ใช่เรือสัญชาติไทยและกระทรวงการต่างประเทศจะติดตามพัฒนาการเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดต่อไปทั้งนี้โดยที่สถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังมีความไม่แน่นอนสูงกระทรวงการต่างประเทศจึงขอให้บริษัทเดินเรือรวมถึงภาคส่วนต่างๆติดตามข่าวสารและประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐบาลแนะผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดยื่นอุทธรณ์และตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสาเหตุมาจากการเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in เข้าไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศหากข้อมูลรถไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้แจ้งปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเร่งหาทางออกกรณีนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ทยอยลาออกหลังไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ได้เรียนต่อโดยไม่สะดุด
5: นายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้บางส่วนทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ากระทรวงศึกษาธิการรับทราบปัญหาดังกล่าวแล้วและได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนพร้อมฝากถึงนักเรียนทุกคนขอให้สบายใจและอย่าเพิ่งตัดสินใจลาออกเพราะไม่ควรมีใครต้องเลือกระหว่างการเรียนกับสิทธิที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตย้ำว่าหากเกิดปัญหาจากเงื่อนไขหรือขั้นตอนใดที่เป็นอุปสรรคกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งหารือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการจะไม่ปล่อยให้นักเรียนต้องสู้กับปัญหานี้เพียงลำพังโดยจะเร่งประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดและจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้เรียนต่อโดยไม่สะดุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินครัวเรือนละ100บาทต่อเดือนเริ่มวันที่20กรกฎาคมนี
6: ้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกำหนด1เลขที่บ้านต่อ1สิทธิ์กรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะชำระเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสนับสนุนด้วยตนเองแต่หากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดทั้งนี้ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติปี2569ทั้งผู้มีสิทธิ์รายเดิมและรายใหม่ที่ประสงค์จะรับสิทธิ์ต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่ทุกคนโดยไม่มีการต่อสิทธิ์อัตโนมัติย้อนหลัง
7: ดยกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายเดิมเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมนี้เพื่อเริ่มรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมส่วนกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายใหม่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายนนี้เพื่อเริ่มรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคมทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ทางแอปพลิเคชันเป่าตังหรือแอปพลิเคชันทางรัฐก่อนดำเนินการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ค่าน้ำประปาที่เว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือแอปพลิเคชัน PWA Plus LiveLINE Official Account @PWA Thailand หรือที่สำนักงานกปภ.ทั่วประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมแผนระบายทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันรองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้โดยปีนี้ผลผลิตทุเรียนใต้มีปริมาณกว่า 752,000 ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ30ปัจจุบันผลผลิตออกแล้วร้อยละ35ยังมีสินค้าคงเหลือประมาณ 489,000 ตันในช่วงต้นฤดูสาเหตุที่ทำให้ราคาปรับตัวลดลงมาจากการชะลอตัวของตลาดจีนรวมทั้งปัจจัยคู่แข่งของต่างประเทศและทุเรียนในภูมิภาคอื่นๆโดยเมื่อราคาปรับตัวลดลงกรมการค้าภายในได้เข้าไปบริหารจัดการซื้อนำตลาดและจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคซึ่งปัจจุบันราคาเกรด AB อยู่ที่ 85-105 บาทต่อกิโลกรัมเกรด C อยู่ที่ 60-80 บาทต่อกิโลกรัมและเกรด D อยู่ที่ 40-55 บาทต่อกิโลกรัมส่วนที่มีกระแสข่าวทุเรียนหมอนทองราคา5บาทหรือทุเรียนลับแลอุตรดิตถ์ราคาตกได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าทุเรียน5บาทเป็นทุเรียนพื้นบ้านไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองเป็นทุเรียนลูกเล็กและแตกมีจำนวนไม่มากซึ่งปกติมักนำไปใช้เป็นทุเรียนกวนและทุเรียนสอดไส้ขนมส่วนที่อุตรดิตถ์ทุเรียนเกรดคุณภาพโดยกระทรวงพาณิชย์ได้นำผู้ผลิตไปซื้อในราคานำตลาดแต่ทุเรียนบางส่วนถูกกระทบจากสภาวะฝนตกชุกมีทุเรียนขึ้นรารวมถึงปัญหาหนอนซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้มีการดูดซับผลผลิตเพื่อนำไปสู่การแปรรูปต่อไปกรุงเทพมหานครเตรียมเปิดการจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณวงเวียนใหญ่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้หลังไม่พบความผิดปกติเพิ่มเติมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีน้ำรั่วไหลเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมประชุมร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และหน่วยงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นหลังเจ้าหน้าที่เติมน้ำลงอุโมงค์ราว 1,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างสมดุลแรงดันกับน้ำใต้ดินส่งผลให้น้ำหยุดรั่วไหลเพิ่มควบคู่ไปกับการฉีดสารเคมีเพื่อสร้างแนวบล็อกกำแพงดินรอบอุโมงค์ขณะที่ผลการตรวจวัดการทรุดตัวในช่วง2วันที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการทรุดตัวเพิ่มเติมและผิวถนนเริ่มคืนตัวขึ้นเล็กน้อยโดยไม่พบความผิดปกติในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุทั้งนี้จะเปิดช่องจราจรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องทางตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังจำเป็นต้องปิดการจราจรต่อเนื่องเพื่อใช้พื้นที่ตั้งเครื่องมือและฉีดสารเคมีโดยแนะนำให้ผู้เดินทางจากสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพแทนนอกจากนี้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้รับเหมาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณซอยลาดย่า1ซึ่งเป็นเส้นทางลัดสำคัญโดยห้ามมีรถจอดกีดขวางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายรถและในวันที่21ถึง22กรกฎาคมนี้จะเชิญกรมโยธาธิการและผังเมืองและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารอพาร์ตเมนต์ในพื้นที่เสี่ยงก่อนพิจารณาให้ประชาชนที่อพยพออกไปประมาณ128ห้องกลับเข้าพักอาศัย ส่วนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและร้านค้าโดยรอบที่ลงทะเบียนไว้61รายจะเร่งหาแนวทางช่วยเหลือระยะยาวต่อไปทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินว่าการซ่อมแซมและการเฝ้าระวังพื้นที่ในระยะเบื้องต้นอาจใช้เวลาประมาณ6เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเตรียมปรับปรุงกฎหมายพร้อมบูรณาการตรวจเข้มตามจุดเสี่ยงและสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสาเหตุเบื้องต้นของเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าจากการพูดคุยกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานพบว่าต้นเพลิงเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายไฟที่ติดตั้งอยู่เหนือฝ้าเพดานยิปซัมโดยบริเวณดังกล่าวมีการใช้โฟมซับเสียงที่มีคุณสมบัติติดไฟและลามไฟง่ายห่อหุ้มสายไฟเอาไว้เมื่อเกิดประกายไฟขึ้นไฟจึงลุกลามและคุกรุ่นอยู่เหนือฝ้าเพดานเป็นเวลานานโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นจนกระทั่งความร้อนสะสมถึงขีดสุดและฝ้าเพดานไม่สามารถทนทานได้จึงพังถล่มลงมาส่งผลให้กลุ่มควันพิษทะลักลงสู่พื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็วทำให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารสูดดมควันพิษเข้าไปจำนวนมากประกอบกับมีหยดโฟมที่หลอมละลายจากความร้อนตกลงมาโดนร่างกายผู้ประสบเหตุทางนี้จะนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และปรับปรุงเป็นข้อบังคับเพิ่มเติมเพื่ออุดช่องโหว่ทางกฎหมายและใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบโครงสร้างเหนือฝ้าเพดานและทางหนีไฟของสถานประกอบการอื่นๆอย่างเข้มงวดพร้อมบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการเช่นร้านอาหารที่มีการเล่นดนตรีและจำหน่ายสุราซึ่งมีใบอนุญาตประมาณ 1,000 แห่งทั่วพื้นที่
9: แต่ละเขตก็ต้องดูจุดที่มีความเสี่ยงสูงเช่นคนได้เยอะจะมีพวกสถานบริการด้วยอย่างที่บอกว่าต้องพยายามไปควานหาทำตามกฎหมายอย่างเดียวจะไม่พอด้วยซ้ำนะเราต้องพยายามเอากฎหมายตัวอื่นที่เกี่ยวข้องเอาไปตรวจให้ละเอียดตามประกอบการที่คล้ายสถานบริการเนี่ยเขาไม่ได้พูดเรื่องวัสดุติดไฟก็ต้องพยายามหาช่องทางอื่นเพื่อบังคับตรงนี้ให้ได้
8: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยอีกว่าในอนาคตเตรียมหารือร่วมกับตำรวจและกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือนำกฎหมายผังเมืองมากำหนดพื้นที่โซนนิ่งสถานบริการให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นขณะเดียวกันได้เปิดให้ประชาชนแจ้งสถานประกอบการที่ไม่ปลอดภัยผ่านแพลตฟอร์มทรัฟฟี่ฟองดูปัจจุบันมีผู้แจ้งข้อมูลเข้ามาแล้วถึง17รายช่วยสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภัยได้เป็นอย่างดีปฏิพลสรพรมารายงาน
1: ตำรวจนครบาลนำกำลังเข้าปิดล้อมสถานบันเทิงย่านห้วยขวางหลังลักลอบเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มพร้อมยึดยาเสพติดหลายชนิดและบุหรี่ไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
10: พลตำรวจตรีธีรดลธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าวันนี้ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์4ชั้นในพื้นที่ย่านห้วยขวางหลังได้รับข้อมูลว่าลักลอบเปิดเป็นผับให้บริการลูกค้าเฉพาะกลุ่มตลอด24ชั่วโมงเกิดภายนอกใช้ผ้าใบปิดบังหน้าร้านเพื่ออำพรางสายตาแต่ภายในเปิดให้บริการตามปกติจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบยาเสพติดหลายชนิดเช่นยาอีไอซ์โคเคนเคตามีนฟอสเคและบุหรี่ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทภายหลังการตรวจค้นพบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวม26รายทั้งนี้ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบาร์โฮสต์และสาวเอนเตอร์เทนและสามารถซื้อยาเสพติดจากพนักงานภายในร้านได้โดยตรงนอกจากนี้ยังพบว่าร้านมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวไม่มีทางหนีไฟซึ่งเสี่ยงอันตรายหากเกิดเหตุฉุกเฉินในเบื้องต้นเจ้าของร้านรับสารภาพว่าเปิดผับลับแห่งนี้มานานกว่า1ปีและยอมรับว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของตัวเองโดยมีไว้ทั้งเพื่อเสพและจำหน่ายให้ลูกค้าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลหาแหล่งที่มาของยาเสพติดและผู้ร่วมขบวนการก่อนนำผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางไปดำเนินคดีตามกฎหมายปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่จับกลุ่มบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนปลอมแปลงหนังสือเดินทางเพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทย
11: พันตำรวจเอกพิทักษ์พงษ์เจริญกุลผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าเมื่อวันที่17กรกฎาคม2569บุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนได้มาขอใช้บริการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยได้ยื่นหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารต่อเจ้าหน้าที่จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวรายดังกล่าวพบว่าเป็นหนังสือเดินทางที่ต้องสงสัยว่าเป็นหนังสือเดินทางปลอมจึงได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่สืบสวนและ และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของหนังสือเดินทางดังกล่าวพบว่ามีหน้าหนังสือเดินทางจำนวน2แผ่นมีข้อมูลและรูปลักษณะที่ไม่ตรงกับข้อมูลและลักษณะที่แท้จริงโดยคนต่างด้าวให้การรับว่าหนังสือเดินทางเล่มนี้เป็นหนังสือเดินทางของตนจริงแต่หน้าหนังสือเดินทางจำนวน2แผ่นนั้นตนได้ทำการแก้ไขดัดแปลงเพิ่มเข้าไปในภายหลังเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบเจ้าหน้าที่จึงได้จับกลุ่มบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนรายดังกล่าวในข้อหาปลอมหนังสือเดินทางและใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งหนังสือเดินทางปลอมและใช้เอกสารปลอมนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่ปิงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปผมสันคำวงทีมข่าวสวท.เชียงใหม่รายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: เริ่ม15กรกฎาคมประชาชนสามารถตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านเว็บกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำหรับผู้ที่เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID สามารถเข้าตรวจสอบและรับผลประวัติทางอีเมลได้ทันทีสำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกรับผลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงที่มีการลงลายมือชื่อจากเจ้าหน้าที่ยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้ณจุดบริการทั่วประเทศได้แก่1กองทะเบียนประวัติอาชญากร2ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และ3พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อสกุลโทร02-205-1347หรือติดตามรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ www.cre.go.th สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 19:23 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อทางการของอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีประเทศพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียรอบใหม่ในวันนี้ด้วยการยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีโรงงานผลิตน้ำจืดรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐและสถานีเรดาร์ที่ฐานทัพอากาศอาลีอัลซาเลมในคูเวตนอกจากนี้ยังโจมตีฐานทัพอากาศเชคอิซาและศูนย์ข้อมูลข่าวกรองในบาเรนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านการทหารและการขนส่งของอิหร่านเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งติดต่อกันเป็นคืนที่7แล้วทางด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านระบุว่าเนื่องจากไม่มีสถาบันระหว่างประเทศที่จะสามารถป้องกันความโหดร้ายของกองทัพสหรัฐอิหร่านจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการตอบโต้ด้วยวิธีการเดียวกันพร้อมเตือนพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียให้เตรียมพร้อมรับมือการโจมตีจากอิหร่านอีกนายฮอเกโรดริเกสประธานสภาแห่งชาติเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในรัฐลากัวอิราทางตอนเหนือของกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 5,000 รายและมีผู้บาดเจ็บราว 16,700 รายนอกจากนี้ประชาชนกว่า 20,000 คนต้องไร้ที่พักอาศัยและไปอยู่อาศัยตามศูนย์พักพิงที่ทั้งแออัดขาดแคลนน้ำสะอาดและระบบสุขอนามัยที่เหมาะสมขณะที่นางเดลซีโรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาประกาศว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF จัดสรรเงินทุน346ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อบูรณะฟื้นฟูเวเนซุเอลาทางด้านนางคริสตาลิน่าโกกิวา ผู้อำนวยการ IMF ที่ระบุว่า IMF กำลังช่วยให้เวเนซุเอลาเข้าถึงทรัพยากรใน IMF เพื่อตอบสนองความต้องการด้านมนุษยธรรมเร่งด่วนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 23:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 14:12 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:36 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:59 น.
16: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
15: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพธองนาคและบุญมาสีมาดอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมทาง Facebook Live ด้วยนะฮะวันนี้กีฬาของเราชื่อรายการอะไรนะ
1: ไม
0: ่
1: ใช่ข่าวยามเช้า
0: ไม่ใช่ข่าวยามเช้า
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับแวดวงกีฬาครับ
0: แวดวงกีฬา
1: พบกับผมณัฐรณ์ชูเมืองแล้วก็ผู้ประกาศ
0: ครับบุญมาศรีมา
1: บุญมาศรีมา
0: ถึงต้อง
1: ถูกต้องแล้วเด้งมาเพราะว่าวันนี้เนี่ยฟุตบอลโลกมาก็ติดตามมาแต่วันแรก
0: อยากจะมาคุยด้วยไงเพราะว่าผมก็แหมไม่ใช่ถนัดเรื่องฟุตบอลโลกนะแต่ว่าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทีมไหนที
1: ่
0: นี่เข้ารอบเห็นว่า4ทีมเหรอ
1: ใช่
0: มีอะไรบ้าง
1: คืนนี้จะมีชิงที่3
0: ชิงที่3ระหว่างอะไรกับอะไร
1: อังกฤษ
0: กับ
1: สิงโต3ตัว
0: เจอกับสเปนกระทิงดุ
1: กระทิง1ตัวกับ
0: กระทิง1ตัว
1: กับที่บอกว่าสเปนนี่กระทิงคือกระทิงดุ
0: กระทิงดุ
1: ส่วนอังกฤษก็คือเขามีสิงโต3ตัว
0: อ๋อสิงโต3ตัวโอเค
1: โลโก้ที่เสื้อ
0: เ
1: ขาจะชิงที่3กัน
0: ชิงที่3กัน
1: กับวาตี4
0: ดูซิว่ากระทิงนี่สามารถควิดสิงโตได้หรือไม
1: ่หรือว่าสิงโต3ตัวจะย่ำ
0: ตัวจะลุมขย่ำกระทิงซิกระดูกกรอบจนไม่เหลืออะไรอีกเลย
1: คุณบุญมาชอบใคร
0: ผมเหร
1: อ
0: ผมชอบคุณ
1: วันนี้แต่ก่อนทักทายผู้ฟังก่อนวันนี้มาดูกีฬาครับนักโดนชูเมือง
0: ครับ
1: คุณบุญมาไม่เก็บเข้ามาจัดรายการด้วยคุณบุญประกอบอบกลิ่น
0: คุยกัน
1: แล้วก็ทีมงาน
0: คือไม่อยากให้เครียดทีมงาน
1: คุณพนากรซิมิทัก
0: ค
1: ุณโบ๊ทคุณโบ๊ท
0: Facebook Live นะครับ
1: วิ่งไปด้วยไลฟ์ไปด้วยฉลองรองเท้าใหม่
0: ไปด้วยฉลองรองเท้าใหม
1: ่บอกที่บ้านว่าคู่590
0: เอ้คุณอะไรคุณนากรซิมิทักนี่ก็คล้ายๆคุณน่ะนะวิ่งทุกวันแต่น้ำหนักไม่ลด
1: ครับบอกที่บ้านเลยซื้อรองเท้า590แต่ราคารองเท้าคือ 5,900
0: เอาแล้วที่เหลือส่วนเกินเอาจากไหน
1: ไปกล้าบอกที่บ้าน
0: เขาส่งมาให้แค่
1: 590เขาบอกว่าจะวิ่งเพื่อจะไปแลกแว่น
0: วิ่งโครงการวิ่งแลกแว่นของอะไรร้านแว่นอะไร
1: ร้านแว่นน่ะร้านแว่น
0: เราไม่เอ่ยยี่ห้ออะไรกัน
1: แล้วก็เขาบอกว่าจะไปกินกะเพราถาดยักษ
0: ์ที่ไหน
1: กะเพรายักษ์อ่ะเขาบอกวิ่งกิโลเนี่ยคุณ
0: ครับนี่เขาทำภาพประกอบให้คุณนะ
1: ครับก็
0: อันนี้คืออะไรภาพประกอบที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้
1: หมวกกันน็อก
0: หมวกกันน็อก
1: มีงานอยู่ที่เมืองทองวันนี้วันสุดท้ายแล้วนี่หมวกกันน็อกสำหรับนักแข่งคือเรื่องของหมวกกันน็อกสำคัญสำหรับมอเตอร์ไซค์
0: ใช่ถูกต้องความปลอดภัย
1: อาชีวะกับอาชีวะเขาเคยร่วมกับเอพีออนได้
0: ใช่
1: อาชีวะหัวแข็งเพราะว่าบางที
0: ก็มาแจกในรายการอะไร7วันระวังอันตรายก่อนหน้านี้เราก็จัดกันอยู
1: ่ปีหลายคนก่อนหน้านี้ออกจากโรงเรียนออกจากวิทยาลัยก็แว้นและไม่ใส่หมวกกันน็
0: อ
1: กอันตรายไง
0: เยาวชนสำคัญเลยเด็กมักจะประมาทไม่ค่อยคำนึงถึงกฎจราจรอะไรเท่าไหร่แว้นแล้วคนเดือดร้อนคือใครพ่อแม
1: ่นั่นแหละหลายหน่วยงานนี่ส่วนเมื่อกี้หมวกกันน็อกสักครู่เนี่ยก็เป็นหมวกกันน็อกสำหรับนักแข่งมันก็จะมีแบรนด์เหมือนกันหลายประเภท
0: ครับ
1: มาดูเรื่องของฟุตบอลโลกคืออยากให้เราร่วมกันสร้างสีสันในแวดวงกีฬาด้วย
0: คุณเอาอะไรมาเต็มเลย
1: เอาของมาแจก
0: นี่อะไรเนี่ยผมดูดิ
1: อันนี้คือแก้วไปให้เป็นคู่เลยให้ไปกับแฟน
0: อันนี้แก้วเป็นแก้วตราคู่กัน
1: มีรูปฟุตบอลด้วย
0: มีรูปฟุตบอลด้วยแก้วแล้วมีอะไรอีก
1: แล้วก็มี
0: แก้วสีเหลืองสวยงาม
1: อันนี้คือ
0: ตุ๊กตา
1: ของพิธีเนี่ยตัวเนี้ย
0: ตุ๊กตาของอะไรของอะไร
1: ของพิธีตามพิธี
0: อ
1: ่ะเขาแจกมา
0: แจกมาแล้วคุณเอามาแจกอีกท
1: ีแล้วก็นี
0: ่แล้วนี่อะไร
1: MEA คือการไฟฟ้าส่วน
0: ภูมิการไฟฟ้า
1: การไฟฟ้านครหลวง
0: แต่ตุ๊กตา2ตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกนะ
1: ไม่เกี่ยว
0: เอามาแจกให้เฉยๆเป็นพวงกุญแจเท่ๆ
1: สามรางวัล
0: รางวัลละ
1: 2ชิ้นคู่เลยเอาเป็นคู่
0: คือหมายความว่าถ้าคุณเดียวตอบถูกก็ได้คู่ไปเลยเหรอ
1: ใช่
0: เอาคุณไม่แจกกระจายหรือคนละใบอะไรเงี้ย
1: เขามีแฟนไงไปทานด้วยกัน
0: โ
1: อ้ก็หมายความว่าเป็นคู่กันเลย
0: อ๋อ
1: ส่วนนี้คือคนสุดท้ายคือและอันเดียว
0: อันเดียวคืออะไรตุ๊กตาอะไร
1: ตุ๊กตาตัวเดียวเลยแหละ
0: เอามันไม่เหมือนกันเหรอสีเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเหรอ
1: ให้คนเดียวให้ปลอดใจไงสำหรับคนโสด
0: แสดงว่าคุณได้มาเป็นเศษขี้อยู
1: ่ทายง่ายคือทายแค่สองคำตอบไง
0: ทายว่า
1: ที่1ฟุตบอลโลกกับที่3ฟุตบอลโลกคือใครแต่คุณต้องทาย2ให้ถูก2คําตอบนะ
0: คืนนี้แข่งที่3
1: สเปนกับอังกฤษ
0: แล้วแข่งที่1วันไหน
1: วันพรุ่งนี
0: ้แล้ววันจันทร์ก็ฟุตบอลโลกจบแล้วดิ
1: จบแล้วก็รู้ผลเลย
0: รู้ผลเลย
1: ก็ทายเข้ามาใน Facebook Live ตอนนี้นี่แหละ
0: ทายมาเลยมีคุณทายอย่างที่1ที่3ที่3ก่อน
1: 1กับ3มาคู่กันทายเลย
0: ทายเลย3
1: 3คุณมาอาจจะว่าที่1เป็นสเปนที่3เป็นอังกฤษก็ได้
0: เพราะว่าคนที่แข่งวันนี้เนี่ยได้ที่3เนี่ยต้องไปเจอใครอีกมั้ยหรือว่าได้แล้ว
1: ที่3เลย
0: ที่3เลยเหลืออีก2ทีมนู่นแหละที่จะแข่งกันก็คือฝรั่งเศสกับอังกฤษ
1: คืนนี้ฝรั่งเศสกับอังกฤษ
0: อันนี้ที่3ที่3
1: แล้วทีมที่1ก็จะเป็นอาร์เจนตินาที่ผมใส่อยู่เนี่ย
0: กับใคร
1: กับใครฝรั่งเศส
0: นั่นคือทีมที่1
1: ฝรั่งเศสไม่ใช่สเปน
0: สเปนอ๋อสเปนกับอาร์เจนตินาชิงที่1
1: ใช่
0: ส่วน
1: อังกฤษ
0: อังกฤษกับฝรั่งเศสชิงที่3คืนนี
1: ้ไม่ต้องถามนะว่าผมเชียร์ใครนะ
0: ผมเชื่อนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยฮะ
1: อ
0: ยู่เป็นฮะอยู่เป็น
1: ทันเล่นกีฬาเก่งนะกีฬาก็เล่นก็เล่นเก่ง
0: กีฬาก็เล่น
1: ดนตรีก็เล่นได้
0: ดนตรีก็เล่นได
1: ้นี่น้องเนเน่เนี่ย
0: เออน้องเนเน่ตอนนั้นน่ะตอนที่กลับมาเมืองไทยก็
1: เข้าพบนายก
0: เข้าพบนายกด้วยน้องเนเน่
1: ให้กำลังใจแล้วนายกบอกว่าเดี๋ยวเวลาไปแข่งรอบต่อไปเนี่ยจะสนับสนุนเรื่องของค่าเดินทางด้วยอะไรด้วย
0: เก่งมากน้องเนเน่เนี่ยไอ้ก็ทาเลนต์
1: อ่
0: ะเก
1: ่
0: งม
1: ากใช่ใช่ใช่เนี่ยบางคน
0: ร้องเพลงอะไรแบบฝรั่งคือน้อยนะคุณผู้ชมผมได้ดูคลิปน้องเนเน่เหมือนกันน้อยที่เด็กทางแถบเอเชียบ้านเราซึ่งอันนี้พูดแต่เดิมนะค่อนข้างจะถูกเขาเรียกว่าอะไรถูกมองว่าไม่น่าจะไปได้ไปสู้กับฝรั่งมังค่าเขาไม่ได้ตั้งแต่ไหนโบราณมาแล้วแต่น้องเนเน่เป็นคนที่ทำให้เด็กแถบเอเชียที่คนฝั่งยุโรปอาจจะมองว่าคงไปไม่ได้เด็กเอเชียแต่ตอนนี้น้องเนเน่กลายเป็นว่าฝรั่งปรบมือกันเกลียวยอมรับหมดน
1: ี่
0: เป็นผู้บุกเบิก
1: กีตาร์ก็จบแล้วฮะน้องเพลง6ปี
0: แล้วเพลงที่ร้องเพลงอะไรคุณรู้จักไหม
1: ซอมบี้
0: ของวงไอ้นั่นเนี่ยวงอะไรแครนเบอรี
1: ่ไอริส
0: ไอริสวงของทางไอริสซัมเดย์ให้ร้องไหมร้องไหม
1: ไม่ต้อง
0: ซัมเดย
1: ์รายการจะโดนรายการจะโดน
0: อ๋อ
1: มีลิขสิทธ
0: ิ์อ๋อมีลิขสิทธิ์เหรอ
1: เดี๋ยวจะ
0: ไม่รู้เราร้องแค่ไม่ถึง30วิเอาต่อ
1: เยอะ
0: คุณ
1: ก็ทายกันมานะ
0: มีคนทายมากี่คนละ
1: โอ้เยอะเยอะเยอะเยอะ
0: เป็นยังไงบ้าง
1: แชมป์โลกสเปนที่3ฝรั่งเศสที่1สเปนก็ทายมาไม่เป็นไรทายมาให้ถูก
0: ทายมาไว้เดี๋ยวคุณณัฐนนท์จะไปดูแล้วก็จะยังไงต่อ
1: นี่แก้วน้ำนี่ไม่ใช่ว่ามีขายทั่วไปนะคุณต้องซื้อกาแฟตรงนี้ได้นะ
0: แต่ไม่เอ่ยยี่ห้อกันแล้วกัน
1: ยี่ห้อที่2นี่คือฟุตซอลเขาสับสนฟุตซอลเขาให้มาเดี๋ยวให้แล้วเป็นพวงกุญแจตุ๊กตาด้วย
0: อันนี้
1: ตุ๊กตา
0: ตุ๊กตาเหมือนกัน
1: คุณมาคุณเชียร์ใครที่หนึ่งเชียร์ใครนะคิดว่าใครได้แชมป์
0: ที่หนึ่งเดี๋ยวคุณดูทีที่หนึ่งใครกับใคร

ท่านรบศึกเดียวสันคำนับแล้วก็ขอบคุณว่าโอ้โหท่านนั้นมีคุณหาที่สุดไม่ได้ทีเดียวข้าพเจ้าได้พบท่านดังได้พบกับเทวดาครั้งนี้การศึกจะสำเร็จคงจะต้องเป็นเพราะท่านนี่แหละอีเอ็กเซียนจะบอกว่าอย่าวิตกเลยเราจะช่วยแล้วก็ถามว่าทุกวันนี้ใครเป็นหัวใจศึกอยู่ในเมืองไซกีเตียวสันก็บอกว่าคนที่เป็นหัวใจก็คือเกียงจูแยถือว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าทหารทั้งปวงอีเอ็กเซียนก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะยกออกไปรบเองเตียวสันก็จัดแจงที่อยู่ให้อีเอ็กเซียนนอนในค่ายครั้นรุ่งขึ้นอีเอ็กเซียนก็แต่งตัวเป็นทหารถือกระบี่ออกมาจากค่ายเดินออกมาพอมาใกล้เชิงกำแพงเมืองก็ยืนอยู่แล้วก็ร้องเข้าไปว่าเกียงจูแยอยู่ไหนเร่งออกมารบกับเราเวลานั้นเกียงจูแยกับพวกทหารผู้ใหญ่พร้อมนั่งกันอยู่ที่บนหอคอยเห็นคนประหลาดมาร้องเรียกชวนรบก็บอกแก่ทหารทั้งปวงบอกว่าอาจารย์สั่งไว้ว่าจะมีทัพมารบถึง36ครั้งเราได้รบ32ครั้งทั้งประเดี๋ยวนี้อย่างอีก4ครั้งก็จะสิ้นศึกเราจะได้คิดการใหญ่ไปทำกับเมืองกิวโกต่อไปว่าแล้วก็ลงมาจัดทหาร5กองสำหรับป้องกันโลเฉียก็ถือทวนขี่ม้าคุมทหารเป็นกองหน้าหลุยจินจูถือกระบองทองแดงคุมทหารเป็นปีกขวาโทเหงสุนถือเงาใหญ่ขี่กีเลงคุมทหารเป็นปีกซ้ายเอียวเจี้ยนถือหอกสามง่ามขี่ม้าคุมทหารเป็นกองหลังอึ่งป่วยฮอถือกระบองเหล็กสามเหลี่ยมปลายแหลมขี่โคต่างห้าสีคุมทหารเป็นกองช่วยเกียงจูแยแต่งตัวถือกระบี่ขี่สู่ปุดเสียงกั้นร่มใหญ่คุมทหาร 30,000 เป็นแม่ทัพมาครั้นพร้อมแล้วก็ตีม้าล่อจุดประทัดยกทัพออกจากเมืองไปใกล้อีเอ็กเซียนจากนั้นก็ให้ทหารตั้งกองเข้าล้อมอีเอ็กเซียนเอาไว้เกียงจูใหญ่ก็ขับสู่ปุดเสียงออกมาเยือนอยู่ที่กองหน้าทหารทั้งปวงแล้วถามบอกว่าท่านนี่มาแต่ไหนมีความขัดเคืองสิ่งใดจึงสามารถมาต่อสู้กับเราอีเอ็กเซียนจึงว่าไม่รู้เราหรือเราเนี่ยอีเอ็กเซียนอยู่ที่ป่าสุดแผ่นดินมีความน้อยใจแก่ท่านนะเกียงจูใหญ่ได้ฟังงงสิครับก็เลยถามบอกว่าเราไปทำสิ่งใดแก่ท่านจึงมีความน้อยใจอีเอ็กเซียนหารู้ที่จะเอาความผิดสิ่งใดมาว่าใหม่ก็เลยแกล้งพาโลบอกว่าเหตุใดท่านพบปะใครแล้วก็สั่งไปถึงเราบอกว่าจะตัดปากเราเสียบ้างจะหักกระดูกถอนขนเราเสียบ้างเพราะท่านว่ากล่าวหยาบช้าดังนี้เราจึงมีความโกรธนะเกียงจูแยพอได้ฟังก็บอกว่าเรากับท่านก็มาได้รู้จักกันแล้วใครจะไปยุโยงท่านอย่างนี้โอ้ยอย่าเชื่อเขาเลยเราไม่ได้ว่าหยาบช้าแก่ท่านอย่างนั้นอีเอ็กเซนก็บอกว่าเห็นจะไม่เปล่าไปเสียทีเดียวแต่ท่านว่าไม่ได้ว่ากล่าวหยาบช้าต่อเราแล้วไปก็แล้วกันทีนี้เรารู้จักกันไว้มีธุระจะได้ปรึกษาหารือกับท่านจงกลับเข้าไปในบ้านเมืองเถอะอ้าวเราก็จะลาไปแล้วเกียงจูใหญ่ก็ชักสู่ปุดเสียงจะกลับโลเฉียคิดโกรธอีเอ็กเซียนว่าแกล้งพาโลก็ขยับทวนจะแทงอีเอ็กเซียนอีเอ็กเซียนก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าท่านมีฝีมือสักเพียงไรจะมาแทงเราเนี่ยโลเฉียก็บอกว่าท่านจะใครดูฝีมือเราก็รบกันดูเดี๋ยวนี้ก็แล้วกันว่าแล้วโลเฉียก็แทงด้วยทวนอีเอ็กเซียนก็รับด้วยกระบี่หลุยจินจูเอียวเจียนโฮเฮงสุนอึ้งปวยหอก็เข้ารวมอีเอ็กเซียนฟันแทงด้วยอาวุธต่างๆอีเอ็กเซียนผู้เดียวก็ป้องปัดไม่ทันสุดท้ายก็ต้องอาวุธเจ็บปวดเป็นหลายแห่งเรียกกันว่าเริ่มหมดกำลังที่จะต่อสู้ก็เลยแทรกแผ่นดินหนีไปเกียงจูแยกับทหารทั้งปวงก็ยกกองกำลังทัพกลับเข้าเปลืองฝ่ายอีเอ็กเซียนก็ดำดินหนีมาผุดขึ้นในค่ายของเตียวสันเตียวสันไล่เห็นก็ออกมารับจุงมืออีเอ็กเซียนเข้าไปนั่งบนเก้าอี้เตียวสันบอกว่าท่านออกรบกับชาวเมืองวันนี้ต้องอาวุธเป็นหลายแห่งบาดแผลเต็มไปด้วยทั้งตัวจะมีเจ็บปวดนักหรืออีเอ็กเซียนก็บอกว่า
เราประมาทเอง

0: เองไม่ทันระวังตัวทหารชาวเมืองมันรุมกันมารบมากมายนักเราถึงได้ต้องอาวุธโอ้ยทำไมกับบาดแผลเท่านี้กินยาถุยเดี๋ยวก็จะหายว่าแล้วอีเอ็กเสียงก็เอายามาละลายน้ำกินแล้วก็ทาทั้งตัวไม่นานบาดแผลที่ต้องอาวุธเหล่านั้นก็หายเป็นปกติดังเก่าเตียวสันเห็นดังนั้นก็นับถืออีเอ็กเซียนมากขึ้นก็เลยให้ยกโต๊ะมาเลี้ยงแล้วก็รินสุราให้กับอีเอ็กเซียนอีเอ็กเซียนกับเตียวสันกินโต๊ะด้วยกันอีเอ็กเซียนก็พูดกับเตียวสันบอกว่าซึ่งชาวเมืองทำแก่เราครั้งนี้เหมือนทำโทษใส่ตัวมันเวลาค่ำวันนี้เราจะทำให้ลมนั้นมีการพัดหอบน้ำทะเลขึ้นมาท่วมซึ่งให้หมดทั้งเมืองทีเดียวเตียวสันได้ฟังนั้นก็สรรเสริญอีเอ็กเซียนบอกว่าโอ้หาผู้ใดเสมอท่านไม่ได้แล้วข้าพเจ้าจะขอเป็นศิษย์ท่านสืบไปเวลานั้นเกียงจูแหย่นั่งปรึกษาการศึกอยู่กับทหารทั้งปวงก็บังเกิดเหตุมีลมพัดหนักเลื่อนเอากระเบื้องหลังคาตกลงมา3แผ่นเกียงจูแหย่เห็นประหลาดก็เลยจุดธูปขึ้นบูชาแล้วก็ทอดอีแปะเสียงทายดูก็รู้ว่าอีเอ็กเซียนเป็นผู้ทำให้ลมพัดหอบน้ำมาแล้วก็จะท่วมได้ก็เลยตั้งโต๊ะเป็นเครื่องบูชาจุดธูปเทียนขึ้นแล้วก็ยืนผินหน้าต่อเขาคุณหลุนสัวคำนัดอาจารย์ง่วนสีเทียนจุนตั้งความสัตย์บอกว่าพระเจ้าบูอ๋องตั้งใจจะบำรุงแผ่นดินให้เป็นสุขจึงร้อนไปถึงอาจารย์ง่วนสีเทียนจุนจงมาช่วยอย่าให้อีเอ็กเซียนทำลมหอบน้ำขึ้นมาท่วมเมืองได้เป็นอันขาดทีเดียวโดยอำนาจบุญของบูอ๋องประกอบกับมนต์ของเกียงจูแหย่เรียกว่าคำอธิษฐานนี้ก็ร้อนไปถึงอาจารย์ง่วนสีเทียนจุนง่วนสีเทียนจุนวิเคราะห์ดูก็รู้ว่าเมืองไซกีจะมีเหตุก็เลยเอาน้ำในขวดแก้วรินลงไปในท้องทะเลเพื่อที่จะมาให้ลมนั้นหอบขึ้นไปได้แล้วก็ใช้ผู้มีฤทธิ์ทั้งสี่มาช่วยรักษาเมืองไซกีไว้ทั้งฝ่ายอีเอ็กเซียนครั้นเวลาค่ำก็เดินออกมาจากค่ายแล้วก็กลืนลูกประคำที่คล้องคอเข้าไปสุดท้ายก็กลายเป็นนกอินทรีบินขึ้นไปบนอากาศกระพือปีกด้วยกำลังฤทธิ์แรงกระพือปีกทำให้เกิดลมพายุใหญ่พัดมืดไปทั่วทางท้องฟ้าน้ำนั้นก็มาได้ท่วมขึ้นมาในเมืองแต่นกอินทรีกระพือปีกอยู่กระทั่งสว่างขึ้นก็มาได้สมความปรารถนาครั้นเวลาสายขึ้นก็แสบท้องว่าแล้วก็บินไปถึงเขาเหล็งจิ๋วสัวแลเห็นเหยียนเต๋งตัวหยินนั่งอยู่ที่ปากถ้ำก็หมายจะกินเหยียนเต๋งตัวหยินบินทลาลงเหยียนเต๋งตัวหยินเห็นก็เอามือชี้ขึ้นไปชี้ไปถูกนกอินทรีนกอินทรีก็ตกลงเหยียนเต๋งตัวหยินก็ถามมาว่าเหตุไรท่านจึงมาคิดร้ายจะกินเราดังนี้นกอินทรีจะบอกว่าข้าพเจ้าไปทำศึกกับชาวเมืองไซกีมีความแสบท้องนักจึงบินมาไม่ได้รู้ว่าท่านนั้นเป็นผู้วิเศษจึงคิดร้ายดังนี้เพราะว่าแสบท้องซึ่งโทษข้าพเจ้านั้นผิดขอสักครั้งหนึ่งเถิดเย็นเถียงตัวหญิงก็ยกโทษให้แล้วก็บอกว่าสู่ไฮตัวหญิงอยู่ที่เขาจิวหุนไงยังนั่งกินของอยู่ท่านจงไปตรงนี้ทางประมาณ 2,500 เส้นก็จะถึงจงขออาหารกินเถิดนกอินทรีพอได้ฟังก็ยินดีรีบบินไปพอสู้ให้ตัวหยินกินอิ่มแล้วสิทธิ์ยกสำรับเปล่าออกไปนกอินทรีจึงว่าแกสิทธิ์บอกว่าเราขอกินบ้างสิสิทธิ์ผู้นั้นก็เลยบอกว่าท่านมาขอมาของสิ้นแล้วต่อพรุ่งนี้จึงมากินเถอะนกอินทรีก็เลยตอบบอกว่าข้าแสบท้องนะจะกินเดี๋ยวนี้สิทธิ์ผู้นั้นก็เลยบอกว่าผัดไว้ต่อพรุ่งนี้จึงมาหาให้กินดีกว่านะนกอินทรีก็บอกว่าถึงของที่สำรับหมดแล้วของที่อื่นหาอยู่บ้างหรือไม่ถ้าท่านมาให้อาหารแก่เราเราจะกินท่านเสียสิทธิ์ผู้นั้นก็ตกใจกลัวจึงบอกว่ ายังเหลืออยู่แต่มีหมี่นะท่านจะกินไหมล่ะเราจะเอามาให้นกอินทรีก็บอกว่าถ้าถึงเป็นหมี่ก็เอามาเถอะสิคนนั้นก็เข้าไปเอาหมี่มาให้นกอินทรีกินมีสิ้นไปร้อยกับแปดชามครั้นอิ่มแล้วก็บินขึ้นกลับไปที่เมืองไซกี ขณะนั้นเหยินติ๋งตัวหยินยังนั่งอยู่ที่ปากถ้ำเห็นนกอินทรีบินกลับมาก็รู้ว่าจะไปทำศึกกับเมืองไซกีอีกก็เลยเอานิ้วชี้ขึ้นไปนกอินทรีก็ตกลงมาดิ้นอยู่เหยินติ๋งตัวหยินก็เดินมาถามนกอินทรีบอกว่าเหตุใดท่านจึงมานอนดิ้นอยู่ดังนี้นกอินทรีก็บอกว่าข้าพเจ้าไปขอมีที่สิทธิ์สู่ให้ตัวหยินกินครั้นบินมาถึงที่นี่ก็ตกลงเหยินติ๋งตัวหยินก็บอกว่าท่านโลภกินอาหารเหลือกำลังจนกระทั่งบินไปไม่ไหวจึงตกลงสำรอกหมี่ออกมาเสียจะได้บินไปได้ต่อนกอินทรีก็สำรอกออกมาเป็นเนื้อไก่ทั้งนั้นทีเดียวเหยียนเต็งตัวเย็นก็ด่าบอกว่านกอินทรีพูดหาจริงไหมว่าแล้วก็ให้สิทธิ์มัดอินทรีเอาไว้กับต้นสนแล้วก็ว่าท่านไม่รู้หรือว่าง่วนสีเทียนฉุนอาจารย์ผู้ใหญ่ให้เกียงจูแยมาช่วยบูอ๋องบำรุงแผ่นดินเมืองไซกีท่านยังจะไปรบกับเกียงจูแยทำดังนี้หากลวงม่วนสีเทียนจุนใหม่หนุ่มอินทรีพอได้ฟังดังนั้นก็อ้อนวอนบอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนโฉดเขลาหารู้ถึงความใหม่ที่เป็นดังนี้เพราะเตียวสารมายุยงข้าพเจ้าจึงได้ไปรบกับเกียงจูแยโทษข้าพเจ้าผิดนะตั้งแต่นี้ไปไม่ทำให้แก่เมืองไซกีแล้วข้าพเจ้าจะขออยู่เป็นศิษย์ให้ท่านสั่งสอนสืบไปเหยินติงตัวหยินพอได้ฟังดังนั้นก็แก้หมัดนกอินทรีนกอินทรีก็เลยสำรอกรูปคำ108ออกมาร่างก็กลับไปเป็นอีเอ็กเซียนดังเก่าแล้วก็อยู่ด้วยเหยินติงตัวหยินในที่นั้นทั้งฝ่ายง่วนสีเทียนจุนอาจารย์ใหญ่รำพึงถึงบูอองบอกว่าแต่ให้เกียงจูแย้ไปช่วยคิดการบำรุงแผ่นดินก็ไม่ราบคาบจะต้องยกทัพไปตีเมืองคิวโกซึ่งจะไว้ใจกับเกียงจูใหญ่ผู้เดียวนั้นคงไม่ได้ก็เลยสั่งให้สิทธิ์ผู้หนึ่งไปบอกกงเซงจูซึ่งจำศีลอยู่ในถ้ำที่ชื่อว่าโทหึงตงว่าเราให้เร่งไปเมืองไซกีช่วยเกียงจูใหญ่ยกทัพไปตีเมืองคิวโกสิทธิ์ผู้นั้นก็คำนับแล้วก็ไปบอกกงเซงจูตามคำที่ง่วนสีเทียนจุนสั่งขั้นกงเสียงจูได้ฟังดังนั้นก็คิดว่าอินเฮาบุตรของพระเจ้าติวอ๋องนี้บิดามาพึ่งอยู่เป็นศิษย์ก่อนนานแล้วจำจะสงเคราะห์อินเฮาให้ได้ดีก็ว่าแกอินเฮาบอกว่าพระเจ้าติวอ๋องบิดาของท่านไม่ได้อยู่ในยุติธรรมหัวเมืองทั้งปวงก็ไปเข้าด้วยบูอ๋องทั้งสิ้นงวนสีเทียนจุนก็ให้เกียงจูแย่ไปช่วยบูอ๋องที่เมืองไซกีเข้าพร้อมกันจะยกทัพไปตีที่เมืองจูโกบัดนี้ถึงกำหนดจะสิ้นบุญพระเจ้าติวอ๋องอยู่แล้วท่านจงไปช่วยเกียงจูแย่ทำความชอบเอาไว้ในบูตอ๋องเถิดเบื้องหน้าคงจะได้ดีอินเฮาก็เลยบอกว่าทุกวันนี้ข้าพเจ้ามีความแค้นนางขันกีนะด้วยข้ามารดาข้าพเจ้าเสียซึ่งอาจารย์จะให้ข้าพเจ้าไปช่วยเกียงจูแย่นั้นก็มีความยินดีแต่จะให้คิดทรยศต่อพระเจ้าติวอ๋องผู้เป็นพระราชบิดานั้นหาไม่ได้เพราะว่าพยาบาทอยู่แต่นางขันกีจะแก้แค้นแทนมารดาให้จงได้กงเสงจูก็เลยบอกว่าท่านจงไปชุบตัวที่ถ้ำไซจูไหให้มีฤทธิ์เสียก่อนแล้วจึงกลับมาแล้วเราจะให้ของวิเศษไปใช้สำหรับตัวอินเฮาในฝั่งนั้นก็คำนับลาอาจารย์แล้วก็เดินไปพอไปถึงไซจูไหเห็นสะพานศิลาพาดอยู่ปากถ้ำก็เดินเข้าไปถึงในถ้ำเห็นโต๊ะศิลาอันหนึ่งร้อนเป็นไอเพลิงมีถั่วอยู่บนโต๊ะ7เมล็ดอินเฮาก็หยิบกินดูเมล็ดหนึ่งถั่วนั้นมีรสอร่อยยิ่งนักก็เก็บกินทั้งสิ้นทีเดียวทั้ง7เมล็ดศีรษะอินเฮาก็เป็น3ศีรษะหน้าเขียวดังทาครามมีเขี้ยวงอออกจากปากมือนั้นมีขึ้นข้างละ3มือรวมเป็น6มืออินเฮาตกใจจึงกลับมาหาอาจารย์อาจารย์เห็นก็ตบมือหัวเราะแล้วก็บอกว่าพระเจ้าบูอ๋องมีบุญมากจึงเกิดคนมีฤทธิ์ขึ้นอย่างนี้แล้วกงเสียงจุก็พาอินเฮาเข้าไปในถ้ำโถหุยเข้าไปในถ้ำนั้นไปทำอะไรคงจะต้องติดตามต่อกันในครั้งหน้านะครับเพราะว่าช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องสินต่อในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตาสุคนครับรัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและยกระดับศักยภาพการขนส่งของประเทศอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและยกระดับศักยภาพการขนส่งของประเทศขณะเดียวกันยังคงศึกษาโครงการแลนบริดจ์ต่อเนื่อง
6: นายอนุชินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างการเยือนนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าศึกษาโครงการแลนบริดจ์ตามแนวนโยบายที่กำหนดไว้แต่ในระยะเร่งด่วนจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมโดยเฉพาะการเชื่อมต่อโครงข่ายทางบกและระบบรางในจุดที่ยังขาดการเชื่อมโยงเพื่อยกระดับศักยภาพการขนส่งของประเทศทั้งนี้ประเทศไทยมีศักยภาพจากการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนและเป็นประเทศที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำกับประเทศเพื่อนบ้านได้จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสมบูรณ์ซึ่งรัฐบาลจะเริ่มจากการปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกฝั่งตะวันตกที่จังหวัดระนองเชื่อมโยงกับจังหวัดชุมพรระบบโลจิสติกส์ทางบกและเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมจะยังคงศึกษารายละเอียดโครงการแลนบริดจ์ควบคู่อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินความคุ้มค่าความเหมาะสมของช่วงเวลาการลงทุนและแนวทางการดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศพร้อมสนับสนุนการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ของไทยให้สามารถรองรับการค้าและการลงทุนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพชวิสาประทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ภาครัฐเปิดปฏิบัติการแผนแก้จน5ด้านนำร่องรูปแบบแซนด์บ็อกซ์ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อขจัดความยากจนระดับครัวเรือนพร้อมขยายผลทั่วประเทศ
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมด้วยนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมเปิดปฏิบัติการแผนขจัดความยากจนและยกระดับฐานะทางสังคม5ด้านด้วยอววน.หรือแผนแก้จน5ด้านในรูปแบบแซนด์บ็อกซ์ นำร่องพื้นที่จริงโดยเน้นการใช้องค์ความรู้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือหลักแก้ปัญหาความยากจนอย่างแม่นยำถึงระดับครัวเรือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ย้ำว่าหัวใจสำคัญของปฏิบัติการครั้งนี้คือการใช้แพลตฟอร์มขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับจังหวัดมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระบบข้อมูลกับทุกภาคส่วนสำหรับจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพื้นที่นำร่องในครั้งนี้โดยได้ดำเนินโครงการผลิตผักปลอดภัยด้วยเกษตรแม่นยำในอำเภอเกษตรวิสัยและอำเภอเมืองร้อยเอ็ดโดยนำระบบ IoT เซ็นเซอร์และการตลาดดิจิทัลมาช่วยสนับสนุนส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 3,400 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนและช่วยลดภาระหนี้สินลงได้อย่างเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนการนำ AI ไปประยุกต์ใช้พัฒนาเมืองและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน AIpreneur Day Empowering Thailand Future Innovator เพื่อเยี่ยมชมบูธนำเสนอผลงาน AI และให้กำลังใจผู้แทนเยาวชน4ภูมิภาคพร้อมกล่าวว่าพบเยาวชนนำ AI มาประยุกต์ใช้ในหลายมิติทั้งเรื่องของการจัดการขยะการหางานและการตัดเย็บเสื้อผ้าแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงได้ในทุกภาคส่วนและเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่ช่วยค้นคว้าตลอดจนเรียบเรียงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพโดยกรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนให้เยาวชนนำความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาจับคู่กับปัญหาของเมืองเพราะมีนโยบายชัดเจนในการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเริ่มต้นจากการฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากรตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงสายงานเฉพาะทางต่างๆให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานในอนาคตจะยังคงเปิดพื้นที่ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามานำเสนอแนวคิดเพื่อร่วมมือกันพัฒนาเมืองให้เป็นรูปธรรมต่อไปดังนั้นหน้าที่สำคัญของทุกคนในสังคมจึงเป็นการศึกษาและทำความเข้าใจเพื่อนำ AI มาประยุกต์ใช้เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในการทำงานปฏิพลสารพรหมารายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนะเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ขอร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยกับผู้ที่จากไปทั้ง33รายและก็ผู้ที่บาดเจ็บอยู่ในเคสสาหัสเคสแดงอยู่ในขณะนี้จากเหตุไฟไหม้เมื่อดึกคืนวันอาทิตย์ก่อนร่วมจัดรายการจบก็ลำลาไปแล้วได้เห็นเพื่อนเขาโพสต์ขึ้นมาก็ดูแล้วยังตกใจว่าเสียชีวิตกันจำนวนมากที่รถโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งก็ในวันนั้นเองเราก็เพิ่งจะได้ไปโรงเบียร์มาเหมือนกันแต่เป็นแจ้งวัฒนะไปคุยกับพี่แอดมาก่อนงานคอนเสิร์ตของทนดนตรีไลฟ์แล้วก็ได้ทำคลิปที่จะเปิดในช่วงก่อนคอนเสิร์ตแต่วันนั้นพอดีคลิปที่เปิดในคอนเสิร์ตนั้นเกิดปัญหาทางด้านมีผู้ไปเตะสายไฟเขาก็เลยเปิดไม่ได้แต่ได้น้องๆน้องต้นอนนท์นันตสุขคนแล้วก็น้องโดนัทเขาก็ทำเป็นคลิปแนะนำซึ่งในวันที่คลิปเนี่ยเราก็ทำมาก่อนหน้านั้นแล้วก็ช่วงระหว่างของคอนเสิร์ตนั้นนี่ที่ผมไปตรวจดูสถานที่แล้วก็เรียกระดมทั้งช่างเทคนิครปภ.เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่อยู่ในอาคารห้องออดิโทเรียมแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติการมาซักซ้อมดูเรื่องเส้นทางหนีไฟและก็อุปกรณ์ดับเพลิงแล้วก็รวมไปถึงว่าต้องให้มีการลงทะเบียนจำกัดคนแล้วก็ลงทะเบียนก่อนเวลาเพื่อที่จะหยุดคนที่จะต้องเข้ามากันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไม่ให้เกิน 1,000 ซึ่งในวันนั้นก็เกิน 1,000 กว่าอยู่แล้วเราก็ต้องยอมโดนด่าจากที่ว่าในการเปลี่ยนแปลงเวลาก็เพราะเหตุนี้แหละครับพอหลังจากที่เราทำคลิปทำเส้นทางป้องกันหนีไฟแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ซักซ้อมกันก็วันคืนตอนนั้นปรากฏว่ามีเหตุการณ์น่าเศร้าสลดโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นอีกแล้วทั้งสถานที่แล้วก็เรื่องของผู้คนโดยเฉพาะนักดนตรีวงทศกัณฐ์ที่เสียชีวิตกันถึง3ท่านนักร้องนำด้วย3หรือ4เนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่าก็เสียชีวิตไปจากการสูดควันแล้วก็กองเพลิงแล้วก็ไฟที่โหมกระหน่ำเข้ามาซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าหาสาเหตุกันถอดบทเรียนกันเป็นอย่างนี้แต่ที่แน่ๆคือการป้องกันการเตรียมแผนซักซ้อมเหล่านี้เหมือนกับที่ถนนดนตรีได้ทำก่อนคอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นในหลายๆครั้งที่เวลามีนักร้องศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีผู้คนเข้าไปจำนวนมากที่ผมกลัวนั้นไม่ใช่ว่ากลัวเรื่องยางไฟอย่างเดียวอุปกรณ์ไฟอุปกรณ์ดับไฟเรามีสปริงเกอร์มีน้ำมีอะไรต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ของทางราชการตรงห้องออดิโทเรียมแต่ที่น่ากลัวคือว่าถ้าไฟมันดับอย่างที่เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วทางออกเนี่ยไม่สามารถที่จะอพยพผู้คนแล้วก็คนมองไม่เห็นเนี่ยมันจะเกิดการโกลาหลแล้วก็แย่งชิงกันแล้วก็เกิดการเหยียบกันได้เพราะว่ามีผู้ที่อายุมากแล้วก็มีเด็กและผู้พิการเปราะบางนี่แหละครับก็เป็นสาเหตุที่เรากังวลแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องมีการเตรียมการป้องกันดีกว่าที่จะมาหลังจากเหตุการณ์แล้วก็พูดกันว่าถอดบทเรียนหาสาเหตุแล้วก็ไปแก้กันในตอนนี้ก็เข้มงวดแล้วนะครับทุกๆร้านทุกๆที่จะต้องให้กทม.กับทางมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานทุกๆหน่วยงานแต่ก่อนหน้านี้ก่อนเนี้ยที่ผ่านเนี้ยมันปล่อยปละละเลยอะไรบางตาหรือมีเรื่องราวที่ไม่ชอบมาพากลในเรื่องของการที่จะไม่ถูกต้องทางด้านกฎหมายเข้ามาทำให้สิ่งต่างๆมันก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาแล้วก็มาเป็นประเด็นพูดคุยมาเป็นประเด็นซักถามเป็นข่าวเป็นการถกเถียงเป็นเรื่องที่มันต้องคุยกันอยู่เสมอพูดกันอยู่เสมอแล้วก็นำมาถ่ายทอดกันอยู่เสมอๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ทางสันติก้าพับที่ระยองที่อีกหลายๆที่หลายแห่งแต่ที่ถนนดนตรีนั้นไม่ใช่ว่าเราจะมืออะไรที่มันจะเหนือกว่าหรือดีกว่าใครทั้งนั้นแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเราต้องป้องกันเราต้องเตรียมพร้อมแล้วก็เราก็ต้องยอมที่จะต้องถูกด่าถูกว่าถูกอะไรที่แบบวีนใสหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะว่าคนที่จะเข้าไปเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แล้วก็จำกัดผู้คนที่จะเข้าชมเพราะว่าสถานที่เรามีจะข้อจำกัด
และท่านสังเกตดีว่าถ้าท่านคุณที่มากับประจำจะเห็นว่าอาคารนี้มันจะมีอาคารกระจกอยู่ซึ่งผมก็เข้าไปดูทุกครั้งเลยว่ารองรับได้แน่นอนนะไม่มีอะไรที่มันมีการแตกร้าวหรือหลุดร่วงลงมาหรือคานต่างๆที่เขาทำอยู่ข้างในนั้นมันรับน้ำหนักได้ทั้งหมดแน่นอนหรือแม้กระทั่งบนชั้นลอยที่ขึ้นไปอยู่บนข้างบนตรงชั้นลอยแล้วก็พยายามไม่ให้มีการขยมหรือเต้นนะครับก็จะมีข้อกำหนดข้อกฎเกณฑ์ต่างๆแล้วก็พอทั้งนั้นคือความปลอดภัยเพราะถ้าเกิดเหตุขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากจะให้เป็นเหมือนกับในเหตุกฎส่งอัตกรรมหรืออุบัติเหตุหรือเรื่องของการที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในผ่านมาครับก็เลยเลือกเพลงเฝ้าประตูของพิสันมาโนทุตานในอัลบั้มในทัศนะของข้าพเจ้าเพราะประตูสำคัญทางออกที่จะหนีไฟแล้วก็ทางออกที่จะอพยพผู้คนก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เส้นทางของประตูไม่ว่าจะประตูทางออกหรือประตูหนีไฟสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงทางไลน์ผมยังไม่ได้เข้าไปให้อันเป็นชักน้อยแล้วก็ที่เขาส่งมาให้หลังจากที่ผมออกไปตอนที่เขามีการปะทะการโจมตีการด่าทอการใช้คำไม่สุภาพเข้ามาแล้วก็ทั้งละเมิดในเรื่องของกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้แล้วก็ไม่ยอมหยุดนั้นก็เราก็ได้ตั้งทนายแล้วก็เตรียมที่จะฟ้องคดีหมิ่นและผิดพรบ.คอมไปที่เรียบร้อยส่วนของเชียร์อะไรต่างๆก็ผมก็แคปไปดูแล้วนะครับแต่ว่าคนที่เป็นคนที่โจมตีหลักนั้นก็เตรียมที่จะได้รับหมายศาลกันในอนาคตนี้นะฮะแล้วเราก็เหลือการทำหน้าที่กันอีกหนึ่งครั้งเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็จะต้องล้ำลากันกับทนดนตรีไลฟ์ในช่วงเดือนสิงหาคมในช่วงหลังจากที่ติดโครงการแล้วผมก็ล้ำลากันแล้วก็เกษียณราชการในช่วงเดือนกันยายนแต่ว่าเราก็จะปิดท้ายในปีนี้ด้วยทนดนตรีไลฟ์กับมาริโฮน่าในวันที่6สิงหาคมส่วนรายการก็มีรายการทางโทรทัศน์ NBT ที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็นำเทปของทนดนตรีไลฟ์มาตัดต่อแล้วก็ออกอากาศกันซึ่งผมก็จะดำเนินรายการด้วยก็จะออกอากาศเร็วๆนี้เดี๋ยวเป็นช่วงเวลาไหนก็จะแจ้งให้ทราบกันต่อไปส่วนทางไลน์นั้นผมไม่ได้เข้าไปเลยตอนนี้กำลังจะดึงให้เข้าไปในกลุ่มไลน์อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เพื่อที่จะได้สื่อสารกันหลังจากที่มีเหตุความวุ่นวายต่างๆเกิดขึ้นในช่วงที่เราได้เปิดให้ลงทะเบียนก็แบ่งปันกันนะฮะอยากจะใหทุกคนเข้าใจกันว่าที่เราได้ทำหน้าที่ตรงนี้มันไม่ใช่เพียงแค่ผมหรือว่าคณะของทนดนตรีแต่มารวมถึงผู้บริหารสำคัญที่เขาทำอนุมัติโครงการแล้วก็ทำเรื่องของเงินทองค่าภาษีพี่น้องประชาชนเนี่ยมาให้เราได้ทำงานทำหน้าที่ซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากสำหรับการทำงานเพลงเพื่อชีวิตหรือว่าคอนเสิร์ตของเพลงเพื่อชีวิตที่อยู่ในพื้นที่ของทางราชการซึ่งเราก็ได้ทำนานมาถึง3ปีกันแล้วแล้วก็31ปีทางทนดนตรีทางวิทยุซึ่งผมก็จะทำหน้าที่กันต่อไปส่วนทางทีวีก็คงจะเริ่มกันอีกครั้งหนึ่งและก็ทางรายการอื่นๆด้วยนะฮะก็คิดว่าหลังจากนี้แล้วก็คงจะได้ไปร่วมกิจกรรมของผู้ที่เขาทำงานทางด้านของภาคกิจกรรมทางคอนเสิร์ตหรือว่าในที่ต่างๆกันต่อไปข้างหน้าก็มีหลายที่แล้วครับหลังจากเกษียณแล้วก็จะต้องไปช่วยงานเขาไม่ว่าจะเป็นทางของมาริโฮน่าในวันที่5ธันวาคมหรือว่า14พฤศจิกายนที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ทางโรดฟอร์ไลน์ปีหน้าเลยส่วนในใกล้ๆล่าสุดนี้ก็คงจะมีกิจกรรมโดยเฉพาะในวันนี้ก็มีกิจกรรมที่ช่วยเหลือศิลปินตุ้มบรรพชนนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดมาบอกกล่าวกันจริงวันนี้อยากจะไปร่วมงานด้วยซ้ำไปแต่ว่ากลัวจะกลับมาไม่ทันเพราะว่าอยู่ตั้งรามอินทรา0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีในคืนวันเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับเพลงของมาริโฮน่าอาวอนครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:32 เพลงที่คุณขอทาง Google Form ที่เนาะช่างน้อยแอดมินนะฮะได้ส่งมาให้ก็จัดให้แล้วกับน้าหมูพงเทพกระโดดชำนาญกวีศรีชาวไร่นะครับที่คุณน้องขอมาก็หลังเวทีเมื่อวันที่จัดคอนเสิร์ต13กรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขแล้วพี่แอดมาก่อนเวลามาเดินดูสตูดิโอของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยแล้วก็ชอบที่สตูดิโอ4ที่มีพื้นที่จุคนได้นับพันเหมือนกันแต่ว่าเป็นห้องสตูดิโอเป็นลักษณะของไม่ใช่ห้องออดิโทเรียมไม่ได้มีเก้าอี้นั่งแบบนั้นเป็นห้องเอาไว้สำหรับเป็นห้องส่งการออกอากาศแล้วก็บันทึกรายการของทางโทรทัศน์มีไฟขนาดใหญ่เต็มไปหมดแล้วกล้องแต่ว่ามีพื้นที่นะฮะพื้นที่ไม่มีเวทีแต่ว่าเป็นพื้นที่ใหญ่พี่แอดบอกน่าจะมีไอเดียทำอะไรหลายหลายอย่างก็คิดอยู่ในหัวสมองในเรื่องของดนตรีแล้วก็พี่เจนส่งสมพันธ์ก็เข้าไปชมด้วยวันนั้นหลังเวทีอาจารย์ธนิตศรีกินดีก็ได้คุยกันกับพี่แอดหลังอย่างในความสนุกสนานแล้วก็ขึ้นมาบนเวทีก็มาซ้อมนะฮะนำครุยสีทองที่เป็นครุยที่มีพี่อีทฟุตปาดเขียนลายไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็พี่อาร์ก็ซ้อมคิวเพลงกันซึ่งโดยปกติเนี่ยคาราบาวที่ไปเล่นก็จะไม่ได้มีการต้องซ้อมอะไรแบบนี้ก็คือขึ้นเล่นเลยนะฮะมาถึงเวลาก็ก่อนเวลาสักเล็กน้อยขึ้นเล่นเลยแต่ครั้งนี้ไม่คือพี่อาร์แล้วก็พี่ปุ๊กภรรยาของพี่แอดก็เดินทางมาก่อนล่วงหน้ามาดูชมสตูดิโอแล้วก็มาดูห้องออดิโทเรียมแล้วก็มองเปิดไฟให้เห็นเต็มที่แล้วก็ดูเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็เวทีก็บอกเวทีเหมาะห้องก็ดีซึ่งเมื่อปีที่แล้วที่เคยมาอาจจะไม่ได้มีเวลาดูแบบนี้วันนี้มีเวลาที่จะได้นะครับได้ชมอย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้ดูสถานที่อย่างเต็มที่แล้วก็บอกว่าน่าจะมีทางที่ทำมาได้เยอะแต่ว่าเสียดายที่ผมก็บอกว่าผมก็เกษียณแล้วมันคงไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้ามาทำงานภายในแล้วก็คงจะเป็นคนทั้งนอกที่มาทำงานหรือว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่อยากจะให้เรามาทำงานแล้วก็พร้อมจะเข้ามาทำงานให้แต่ก็คงจะไม่เหมือนกับการทำงานในระบบข้างในที่เรามีพี่ๆน้องๆช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วก็ทุ่มเททำงานให้แต่ว่าเราเป็นคนนอกแล้วก็เกษียณแล้วเป็นข้าราชการบำนาญไปแล้วแต่ว่าถ้าศิลปินนะครับอยากจะมาทำงานเราก็พร้อมที่จะหาทางที่จะได้ช่วยทำให้งานนั้นเดินทางได้ก็เหมือนกับศิลปินหลายท่านที่ผมก็อยากจะให้ขึ้นมาเวทีพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่แอดน้ำหมูนังงาอาจารย์ธนิตนะฮะหรือว่าทั้งคาราบาวหรือทั้งคารวานหรือทั้งน้ำหมูพงเทพครับแล้วก็อีกหลายคนด้วยกันเหมือนกับเช่นนักดนตรีของวงนี้ที่จะเดินทางมาครบ50ปีในปีหน้าแล้วก็อยากจะมาจัดที่นี่เพราะว่าพี่แอนบอกน่าจะมาทำงานตรงนี้ด้วยสำหรับนักดนตรีพี่น้องแฮมเมอร์พี่อนุชามาเปิดรายการให้เมื่อวันนั้นร้องเพลงนี้แล้วก็พูดถึงเมื่อครั้งที่ได้เริ่มต้นกันที่พี่แอนได้เขียนเพลงนี้แล้วก็เริ่มต้นเดินทางของคาราบาวนั่นเองถึกควายถุยครับ

0: เพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณ ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คอนเสิร์ตรวมน้ำใจเพื่อเชื่อช่วยเพื่อนให้กับตุ้มไว้เฮยนะพีทีวีรามินทราก็วันนี้ก็ตั้งแต่ช่วงบ่ายต้นมาแล้วก็สามทุ่มครึ่งแล้วคือว่าคงยังมีการแสดงของศิลปินเพราะศิลปินเยอะเลยทั้งนันดาเยจี้สุสูนะฮะสมชายใหญ่รอนอลันพร้อมเจริญกรุงเกษตรศักดิ์สิทธิ์และโลดพักพักบุญคารวะโรเบิร์ตแบนเอกคมเคียวไว้ฮาร์ดล็อกนะครับใครเยอะแยะเลยนะบินทบาทด้วยนะครับบรรพชนนะฮะที่ประจักษ์พานจีบุรุชนมุทิกีโมลีด้วยนะครับแล้วก็มีวงอัคนีมันยันเตใครเนี่ยหนึ่งคลองพระอุดมนะฮะโจ๊กฮาวายฮาวายญาติกาโตแต่ละชื่อนะครับเกย์ไร่ภูมิตะวันรอนอลันเล็กประกายเพชรแล้วก็แทนกากบาทที่น้องศิลปินอยู่มากมายรายได้ช่วยรักษาพยาบาลครับและตุ้มเฉยๆและครอบครัวเพราะว่าไปประสบอุบัติเหตุใช่ไหมครับก็ตอนนี้ก็ยังนอนรักษาตัวไม่รู้สึกตัวอยู่ถ้าจะเข้าบัญชีก็โอนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีคปท218-296-044-5 218-296-044-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีนางสาวพวงทิพย์บุญสนองก็ถ้าช่วยเหลือกันก็อย่างนี้ว่ารักษาพยาบาลรักษาตัวอยู่ในการที่ประสบอุบัติเหตุเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกในถนนดนตรีผมพิโยรุ่งสมัยยังไม่ดังนะนี่นะครับเกิดอะไรขึ้นโทษทีนะครับสัญญาณเข้ามาหรือยังครับคุณบุญประกอบฮัลโหลสัญญาณเข้ามาแล้วนะครับไม่มาแล้วเหรออ๋อมาแล้วขอโทษเมื่อกี้ผมพูดถึงตรงไหนเลยลืมอ๋อสัญญาณขาดไปใช่ไหมครับครับก็งั้นขอโทษหน่อยแล้วกันนะครับว่างานที่วันนี้สำหรับคอนเสิร์ตรวมน้ำใจเพื่อนช่วยเพื่อนให้กับตุ้มบรรพชนอ๋อตั้งแต่แรกเลยนะครับขออภัยด้วยงั้นย้อนใหม่ครับก็คอนเสิร์ตนะฮะวันนี้ที่ Peace TV รามอินทรา40นะฮะก็เริ่มมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วก็มีวงดนตรีมากมายนะฮะนำโดยนักงานคาราวานเอตี้สุสูรอนอลันสมชายใหญ่ป้อมเจริญกรุงนเสกศักดิ์สิทธิ์และโรดพิโรธคารวะโรเบิร์ตแบนนะฮะเอกคมเคียวไว้ฮัตล็อกตูนกับต้อมบินทบาทก่อนกระบินแล้วก็บรรพชนเดอะลิฟต์ปฏิกจักพานหล่อผู้บรรทัดจีนบุรุชนฮิติกิโมลีด้วยนะครับแล้ววงอัคนีมันยันเต1คลองพระอุดมโจ๊กฮาวายาตราเก๋ไร่ภูมิตะวันรอนอลันเล็กประกายเพชรแทนกากบาทและพี่น้องศิลปินมากมายก็ช่วยเหลือนะตุ้มวงบรรพชนตุ้มเฮยๆก็บริจาคที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี 218-296-044-5 ชื่อบัญชีนางสาวพงษ์ทิพย์บุญสนองช่วยเหลือได้กันตามเลขที่บัญชีนี้ไทยพาณิชย์ 218-296-044-5 นางสาวพงษ์ทิพย์บุญสนองนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพิโดรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบถึงควบคุมเสียงทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธุรกิจและการชนันวัฒน์สันวงสว่างมณิพาเทียมแสนสงเกียรติไทยแมนีเตือนใจชนันเหนือแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช้างน้อยณเดินทางและคุณบุญประกอบอบถึงควบคุมเสียงในคืนวันนี้เพลงที่คุณผู้ฟังขอไว้ในทาง Google Formนะฮะ
2: ขอให้ไว้ในช่วงนี้กันละกันทั้งสองเพลงปิดท้ายกันในช่วง

ที่ชั่วโมงแรกของทนดนตรีในหมายเลขโทรศัพท์0816346452ก็ขอมาหนาวน้ำตาจากสุราษฎร์ธานีแล้วก็ทะเลใจเอาเทปของบันทึกการแสดงทนดนตรีไลฟ์หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวในช่วงวันที่13ที่ผ่านมาก็จะนำมาลีลันแล้วก็นำมาออกอากาศอีกซ้ำอีกครั้งหนึ่งในวันที่1สิงหาคมนะฮะในช่วงของทนดนตรีทั้ง Facebook ด้วยแล้วก็ทั้งเสียงทางวิทยุด้วยก็ติดตามฟังกันได้ในวันที่1นะฮะส่วนวันที่6สิงหาคมก็คิดว่าคงจะลงทะเบียนกันช่วงประมาณวันที่1นี่แหละครับแล้วก็คงไม่ต้องดราม่าแล้วก็มีปัญหากันอีกนะฮะถ้าจะเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนอะไรก็อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ทางคณะทางผู้ที่จะได้จัดแล้วก็แอดมินเพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องจำนวนความปลอดภัยที่จะเข้ามารับชมกันที่มีข้อจำกัดอยู่ตรงนี้แล้วก็เราก็ชมฟรีแล้วก็เหลือเวลาอีกในการจัดอีกแค่เพียงครั้งหน้านี้ครั้งเดียวครั้งสุดท้ายแล้วก็อำลาของทนดนตรีไลฟ์แล้วก็อำลาชีวิตราชการในช่วงกันยาแต่การทำงานนั้นยังไม่ล่ำลาก็คงจะต้องดำเนินคดีขึ้นส่งขึ้นศาลเป็นที่จะต้องเหนื่อยยากกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่เราได้เดินทางกันมานะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการได้โพสต์ข้อความไปหมิ่นประมาทข้อความไปผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ก็เตรียมที่จะได้รับเรื่องของการฟ้องร้องกรรมคดีก็ว่ากันตามกฎกฎหมายกันไปครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกแล้วก็เพลงที่คุณขอมาทาง0816346452แล้วก็ทางGoogle Formนะครับคุณเมฆเขาแจ้งมาว่าเสียงเบาใช่ไหมฮะเสียงเบาเดี๋ยวจะเช็คดูที่ไมค์อีกทีแล้วกันก็มาแก้ไขที่เสียงเบาคุณเมฆไมโครโฟนมิกเมิร์กอะไรแล้วก็LCDที่ผมเตรียมจะกลับเอามาใช้งานแล้วก็เทิร์นแผ่นเสียงที่จะตั้งเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงก็มาช่วยติดตั้งด้วยนะเร็วๆนี้อย่ามัวแต่ไปเก็บเห็ดจับปลาให้มากนะวิถีเกษตรก็ดีอยู่แต่ถ้าทำจริงๆต้องลงไปลุยกันให้ถึงพริกถึงขิงกันเลยดีกว่านะครับครับเดินทางกันในช่วงท้ายกับ2เพลงนี้นะครับที่คุณขอมาทาง Google Form คนเลวมาริโฮน่าและลุงขี้เมาครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เช้าวันพรุ่งนี้ทีมชาติฝรั่งเศสพบกับอังกฤษชิงอันดับที่3อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เช้าวันพรุ่งนี้ทีมชาติฝรั่งเศสพบกับอังกฤษลงสนามเวลา4นาฬิกาเพื่อชิงอันดับที่3
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เช้าวันพรุ่งนี้จะเป็นเกมชิงอันดับที่3ระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสพบกับทีมชาติอังกฤษลงสนามเวลา4นาฬิกาโดยทั้ง2ทีมต่างมีปัญหาผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บรบกวนก่อนลงสนามเริ่มที่ทัพตราไกจะไม่มีวิลเลียมซาลิบาประการหลังตัวหลักที่มีอาการบาดเจ็บหลังเรื้อรังและถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ครึ่งแรกในเกมรอบรองชนะเลิศที่แพ้สเปนทำให้มักซองลาครัวกองหลังจากคริสตันพาเลทมีโอกาสได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงโดยดิดิเย่เดชองหัวหน้าผู้ฝึกสอนมองว่าลาครัวมีความเหมาะสมกับบทบาทเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายมากกว่าอิบราฮิมาโคนาเต้ขณะที่บิสแซมบ้าผู้รักษาประตูมือ2ได้รับอาการบาดเจ็บรบกวนระหว่างการฝึกซ้อมและหมดสิทธิ์ลงช่วยทีมเช่นเดียวกันส่วนการจัดทัพคาดว่าจะมีการโรเตชันหลายตำแหน่งยกเว้นคีเลียนเอ็มบัปเป้และไมเคิลโอลิเซ่ที่ยังต้องการลุ้นสถิติดาวซันโวและจอมแอสซิสของทัวร์นาเมนต์ด้านทีมชาติอังกฤษยังประสบปัญหาที่แนวรับไม่ต่างกันหลังรีดเจมได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อจากเกมรอบรองชนะเลิศและมีแนวโน้มพลาดลงสนามขณะที่จาเรลควันซ่าพ้นโทษแบนกลับมาเป็นตัวเลือกอีกครั้งอย่างไรก็ตามคาดว่าเจสเปนจะถูกขยับไปยืนแบ็คขวาแทนเจมส่วนนิโก้โอไรลี่จะกลับไปประจำการทางฝั่งซ้ายด้านจอร์แดนเฮนเดอร์สันยังไม่ฟิตสมบูรณ์จากอาการบาดเจ็บข้อมือส่วนผู้เล่นรายอื่นพร้อมลงสนามทั้งหมดปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ขณะที่หมูเด้งฮิปโปโปเตมัสและขวัญใจมหาชนทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมอาร์เจนตินาจะได้ถ้วยแชมป์ปีนี้
7: นายณรงค์วิชชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกล่าวว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีได้จัดกิจกรรมสร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยวด้วยการทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติสเปนและทีมชาติอาร์เจนตินาโดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้จัดเตรียมผลไม้สำหรับเป็นอาหารเสริมพฤติกรรม พร้อมแกะสลักชื่อทีมชาติ2ประเทศอย่างสวยงามและปักธงชาติบนชุดผลไม้จากนั้นหมูเด้งเดินตรงไปยังชุดผลไม้ที่ปักธงชาติอาร์เจนตินาอย่างไม่ลังเลท่ามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มของนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมส่งผลให้คำทำนายครั้งนี้คือทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก2026สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความสุขความสนุกและสีสันให้กับนักท่องเที่ยวควบคู่กับการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์โดยใช้ผลไม้เป็นอาหารเสริมพฤติกรรมกระตุ้นให้สัตว์ได้ออกกำลังกายลดความเครียดแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติและได้รับอาหารในปริมาณที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการสิ่งสำคัญเป็นกิจกรรมสร้างความบันเทิงสร้างรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวและแฟนฟุตบอลทั่วโลกเท่านั้นโดยไม่มีเจตนาส่งเสริมหรือสนับสนุนการเล่นการพนันซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เช่นเดียวกับสวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศ
8: สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์สร้างสีสันและความสนุกให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติอาร์เจนตินาโดยส่ง2กูรูแห่งสวนสัตว์เชียงใหม่ได้แก่น้องหญิงลีเสือดำเพศเมียและน้องไทเกอร์แพนด้าแดงเพศผู้ร่วมกิจกรรมเลือกทีมที่คาดว่าจะคว้าแชมป์โลกหลังจากทั้ง2ตัวสามารถเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบได้อย่างถูกต้องในการแข่งขันรอบก่อนหน้านี้โดยน้องหญิงลีเลือกทีมชาติสเปนขณะที่น้องไทเกอร์เลือกทีมชาติอาร์เจนตินากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ซึ่งช่วยกระตุ้นการใช้ประสาทสัมผัสกระตุ้นให้สัตว์ได้ใช้พฤติกรรมตามธรรมชาติด้านการดมกลิ่นการใช้สายตาในการหาอาหารสอดแทรกกิจกรรมที่แปลกใหม่ลดความเครียดของสัตว์ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและแฟนฟุตบอลร่วมลุ้นไปพร้อมกันว่าระหว่างน้องหญิงลีและน้องไทเกอร์ใครจะเป็นกูรูตัวจริงที่ทำนายผลการแข่งขันได้อย่างแม่นยำผมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

กลับเข้ามาชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีกับผมพิญโยรุ่งสมัยนะคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงในคืนวันนี้เพลงที่ติดค้างไว้หลายสัปดาห์แล้วที่น่าจะเป็นสาวน้อยบ่อไร่นะฮะที่จังหวัดตราดขอมาแล้วจัดให้แล้วไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่านะฮะถ้าฟังอยู่ยังไงช่วยแจ้งทาง0816346452ด้วยนะครับจะได้ทราบว่าได้ฟังแล้วเดี๋ยวจะมาโทรมาทวงว่ายังไม่ได้ฟังบางคนขอเพลงไว้แล้วก็หลับไปแล้วไปก่อนพอเปิดมาแล้วบอกไม่ได้ฟังเลยเปิดไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วอย่างนี้เป็นต้นครับเดินทางกันในชั่วโมงที่สองกับเพลงที่ทั้งติดข่าวไว้ในสัปดาห์ที่แล้วนะฮะก็หรือสัปดาห์ก่อนๆนี้ก็จะพยายามเลือกนำมามอบให้กันนะครับบางเพลงก็หาไม่เจอก็มีนะครับเดี๋ยวต้องไปดูในซีดีกับบางทีก็ในแผ่นเสียงนะครับเราพยายามหามามามีขอล่องป่าบุญเนี่ยมานานแล้วคุณสายกล้าแดงแต่ผมก็ยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวขอดูในดัลเล็ตในระบบนิดหนึ่งว่ายังมีอยู่บ้างไหมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวจะได้มอบให้ทั้งหมายเลขโทรศัพท์0816346452นะครับในคืนวันนี้ก็มีที่ขอเพลงเอาไว้จากสกลนครนะครับสกลนครขอวังของพ่อแม่ของเอสติภาพมาวงดนตรีอีกหลายวงที่ติดต่อไว้ในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วไม่ได้มาแล้วก็บางทีก็ผมก็ติดได้เชิญศิลปินไปแล้วก็เลยทำให้ไม่ได้มากันนะฮะก็มีเอสันติภาพนี่แหละครับที่ยังติดค้างอยู่แต่ว่าปีสุดท้ายแล้วนะครับเหลือครั้งเดียวก็คงจะไม่แน่ใจว่าจะได้ทำต่อไปข้างหน้าแค่ไหนนะฮะถ้าได้ทำเราก็จะเชิญศิลปินต่างๆที่ยังไม่เคยเดินทางมาเยือนทนดนตรีได้มาเยี่ยมเยือนกันได้ในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์นะครับแต่ส่วนทางวิทยุก็ยังคงทำหน้าที่กันไปถ้าตามผู้บริหารที่เขาหลังจากชุดเก่าที่เกษียณไปก็ชุดใหม่มาก็ไม่รู้ว่าเขาจะยังคงจะให้เราได้จัดทางภาคของวิทยุต่อหรือเปล่าแต่ส่วนของทนดนตรีไลฟ์ที่เป็นภาคการแสดงที่ห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการซื้อใหม่ทุกเดือนนะฮะก็จะยุติลงในเดือนหน้าเดือนสุดท้ายในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์กับมาริโอน่านะฮะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงในเย็นวันที่6สิงหาคมเนี่ยเป็นวันอำลากันกับทนดนตรีไลฟ์นะฮะส่วนทางทีวีก็ยังมีรายการอยู่ที่จะได้นำเทปบันทึกของทนดนตรีไลฟ์ในช่วง2ปีที่แล้วนี้มาตัดต่อออกอากาศกันนะครับโดยจะเริ่มจากคาราบาวเมื่อปีที่แล้วนะฮะเป็นบัวหลุดพ้นบนทนดนตรีนะครับมาเป็นเทปแรกจะออกอากาศเมื่อไหร่เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบกันต่อไปนะครับก็จัดให้แล้วนะครับขอทานสุพรรณลอยและอาจจะวงคันไทยและก็หวังของพ่อแม่ที่คุณขอมาจากเอสติภาพที่สกลนครขอมานะครับและหนาวน้ำตาจากสาวสุราษฎร์ธานีครับ

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 4:34 น.เดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีคืนวันเสาร์ผมพิญญ์รุ่งสมัยเพลงที่คุณวุฒิเมืองนนท์ขอมาใน Google Form นะครับคนขี้โกงเที่ยวนี้คาราบาวหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขไม่ได้พีเทอรี่ไม่ได้มาเพราะป่วยก็เกลียวเสียดายนะครับบอกแม่อยากจะมาแซวอาจารย์ธนิตศรีกินดีก็เลยไม่ได้มาผมก็ถ้าพีเทอรี่มาเนี่ยแล้วก็ถ้าพี่เขียวมาด้วยนี่ก็โอ้โหครบคาราบาวชุดทั้งเดิมเลยแล้วก็ได้เห็นเพื่อนๆเขาส่งข้อความว่าคือมีเพื่อนคนหนึ่งเขามีเพื่อนวัดนวลเนี่ยแหละครับเขานั่งชมอยู่แล้วก็คือจะมาชมกันหลายคณะเลยนะเพื่อนมมัธยมต้นมัธยมปลายมศรุ่นมัธยมศึกษาก็มีเพื่อนรุ่นพี่แต่ว่าเรียนอยู่ด้วยกันในรุ่นเดียวกันนะคือเป็นรุ่นที่พวกเราเข้ามาหลังจากจบป.6ก็เข้าม.1พี่เขาก็จบป.7นะเข้าม.1นี่นะครับแต่เขาเรียนก็มาเรียนอยู่ได้คือมันเป็นรุ่นเดียวกันใน8-9กับม.กับม.2แต่ว่าพี่เขาจะจบก่อนนะฮะเราก็อยู่อีกปีหนึ่งนะครับเขาเรียกม.6รุ่นแรกกับม.5รุ่นสุดท้ายนะฮะตอนนี้เพื่อนก็นั่งอยู่กับผู้ชมท่านหนึ่งเขาก็นั่งชมภาพที่จอแล้วก็บอกว่าชื่นชอบภาพที่จอคราวนี้ที่คาราบาวคือเขาก็ชื่นชอบมากับทุกครั้งแล้วก็พอดีได้พูดถึงแล้วก็เขียนถึงมีคนพิมพ์เพื่อนพิมพ์มาให้ว่าเขามีเพื่อนดีนะคะว่าเขาทำโปสเตอร์เสร็จเร็วจังเตรียมไว้ให้แล้วเตรียมให้โยกเกษียณราชการอย่างสมบูรณ์แบบเขามีเพื่อนดีนะคะเมื่อวานแถวที่ถัดจากที่เล็กนั่งเป็นผู้ชายกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าเพื่อนกับคุณโยโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์เขาบอกว่ารู้จักกับคนทำโปสเตอร์ด้วยเล่าถึงที่มาของการไปสอบเข้าของคนทำโปสเตอร์เหมือนจะชื่อแจ๊สหรือแจ๊สอะไรสำนองนี้ชื่อจ็อกนะครับชื่อจ็อกบอกว่าซึ่งช่วยทำให้มาตลอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยเขาคิดว่าครั้งหน้าคนทำโปสเตอร์น่าจะมาร่วมงานด้วยเพื่ออำลาด้วยนะคะแล้วก็ยังชมว่าคุณโยว่าจะกล่าวขอบคุณเพื่อนๆทุกครั้งที่มีโอกาสก็คุณโยเขาเองก็คงเป็นเพื่อนที่ดีด้วยกับคนอื่นๆเขาจึงเป็นที่รักและมีเพื่อนๆที่แวดล้อมเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นด้วยกันนะคะขอบคุณมากนะครับก็นี่คือผู้ฟังที่ส่งเข้ามาแล้วผมก็ส่งไปให้เพื่อนดูวันนี้เพื่อนๆเขาบอกว่าเพื่อนคนนี้เขาไปฟังรายการอยู่ที่ลำปางนะฮะบ้านของเขาที่ลำปางก็มีหลานๆนะฮะหลานฟังกันอยู่หลายคนอยู่ที่นั่นนะครับทั้งบอยทั้งชายด้วยหลานฝนก็หลานเยอะเลยนะฮะเป็นคุณอาจ็อกหรือคุณลุงจ็อกนะครับก็เราก็รุ่นจะ60ไม่ใช่จะ60กันแล้วนะครับเผื่อแป๊บเดียวนะวันเวลาที่เราได้ทำงานด้วยกันมานี่มันผ่านไปเร็ว31ปีที่เขาทำงานกับถนนดนตรีเนี่ยนะครับโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆเรื่องสิ้นเลยนะฮะทำงานให้ด้วยใจแล้วก็ออกแบบให้กับถนนดนตรีมาโดยตลอดทั้งกิจกรรมเล็กใหญ่หรือว่างานที่เป็นระดับคอนเสิร์ตที่เราได้ทำงานใหญ่ๆกันมาที่เขาใหญ่หรือว่ารวมถึงถนนดนตรีหลายที่เป็นฝีมือการออกแบบของจ็อกวสันต์วงสว่างทั้งโปสเตอร์แบนเนอร์แล้วก็ LED จอด้านหลังที่คุณได้นั่งชื่นชมกับภาพของศิลปินแล้วก็ชื่อของงานในแต่ละครั้ง ในที่ผ่านมาแล้วก็ครั้งหน้านี้กับนะฮะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงนะฮะอำลาทนดนตรีไลฟ์คุณปุ้มที่ทำสปอตส่วนผลิตรายการก็บอกว่าใครเป็นคนคิดชื่อตอนแต่ละครั้งคำสระสวยและเพราะผมก็บอกว่าผมเป็นคนนั่งคิดเองถ้าต้องการที่จะทำงานให้ออกมาได้ตรงกับความรู้สึกเราก็ต้องนั่งคิดนั่งเขียนนั่งใฝ่หาที่จะหาคำมาให้เพื่อนได้นำไปนะฮะประกอบร่างของการทำโปสเตอร์แบนเนอร์ที่ใส่ภาพของศิลปินให้ทนตรงถูกต้องแล้วก็เป็นที่ถูกใจของผู้ที่เข้ามารับชมแล้วก็ได้เห็นทางสื่อสารต่างๆที่เราออกไปทางโซเชียลในการประชาสัมพันธ์ให้กับรายการทนดนตรีนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับเป็นจอกมากที่ทำงานให้กับทนดนตรีมาโดยไม่ได้มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นมอบเพลงนี้ที่คุณขอมากำลังใจครับ

พลงที่ขอมาจากเชียงใหม่ครับคุณเจ้าคุณนะฮะในไลน์ผมกำลังให้แอดมินช้างน้อยเขากำลังดึงผมกลับเข้าไปในการเข้าไลน์แล้วก็ที่ส่งเข้ามาก็ Google Form ต่างๆแล้วก็ส่งเข้ามาในไลน์ต่างๆนี่ก็เตรียมที่จะกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวให้แอดมินเขาช่วยหน่อยเพลงกำลังใจวันที่6ต้องมีนะอ๋อผมนั่งหาละอุ้ยเราวันที่6เป็นมาริโฮน่าเอาเป็นแบบเพลงประมาณกอดคอกันร้องเพลงแบบสนุกๆแล้วกันเนาะเพลงที่วันนี้เพลงจังหวัดสนุกๆผมไม่ได้เปิดเยอะเลยนะครับเพราะว่าขอมาแต่ช้าๆนั่นกันเลยวันนี้นะฮะก็ที่จากจังหวัดแพร่จังหวัดแพร่ที่ขอทาง0816346452แม่พ่อเราห่วงใหญ่ก็โนมิเตอร์นะฮะเดี๋ยวจะปิดท้ายแล้วก็มีเพลงที่ค้างๆอยู่นะครับเดี๋ยวขอเช็คเพลงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหลายเพลงเลยนะฮะค้าง

เพลงคุณฟังกันอยู่เยอะเลยไม่ได้เปิดมีที่ขอมาแบบไม่ค่อยได้เปิดค่อยได้เปิดเลยเนี่ยเช่นมีบอกไม่เคยของพี่เทียรี่ด้วยคุณหมอมิกขอมานะครับก็มีล่องป่าบุญอย่างนี้เป็นต้นนะฮะบางเพลงก็หายอันตรธานหายไปไม่รู้ไปไหนนะครับเดี๋ยวนี้มีแมงลืมตัวด้วยนะฮะเปิดลงทะเบียนทางเราเป็นแชทนี้ด้วยอ๋อครับเดี๋ยวจะดูเพลงแต่ก็เปิดลงทะเบียนของต้นเดือนสิงหาคมนะครับยอดย่านี่จัดแล้วจัดไปให้แล้วเมื่อชั่วโมงแรกคุณน้องว้าวจุฬาอ๋อคุณพงนะครับว้าวจุฬาเดี๋ยวฟังชั่วโมงหน้าก็แล้วกันนะครับสาธุชนนนขี้โกงเปิดไปให้แล้วนะครับสาธุชนยังไม่ได้เปิดวันนี้จะมีมาริโคน่ากันมาเยอะนะครับกำลังใจมาสักวันนี้ฝันใหญ่ของยัดคาราบาวคนหลังเขาก็มาเดี๋ยวขอไปเช็คฟังเพลงก่อนนะแล้วก็มีหนุ่มสุพรรณนะฮะหลักต้องสู้เอลาต้องสู้ยังไม่ได้เปิดใช่ไหมครับครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเพลงที่ปิดท้ายในช่วงชั่วโมงที่สองแม่พ่อรอหุ่นใหญ่เดี๋ยวอีกเพลงหนึ่งผมเลือกเพลงเลยแสงจันทร์อะแสงจันทร์แสงจันทร์ที่คุณหนึ่งปทุมธานีขอมาตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงแรกวันนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
6: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
5: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
7: คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 นถึง 6:45 นในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกปลายเดือนกรกฎาคมนี้
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าประเทศไทยจะเข้าร่วมการพิจารณาเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในเวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโดยจะมีหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมและผลักดันการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุต่อคณะกรรมการมรดกโลกถือเป็นภารกิจสำคัญในการนำคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่การยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับการเสนอขึ้นทะเบียนครั้งนี้เป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศเนื่องจากวัดพระมหาธาตุเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาสำคัญของไทยสะท้อนการแลกเปลี่ยนคุณค่าทางวัฒนธรรมและอารยธรรมของภูมิภาคตลอดจนมีประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและความเชื่อที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีจนได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกจึงขอเชิญชวนประชาชนไทยทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้คณะผู้แทนไทยในการปฏิบัติภารกิจสำคัญบนเวทีมรดกโลกปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขนส่งจังหวัดนราธิวาสระบุผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหตุถือครองรถเกินเงื่อนไขสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี
9: ้นายสุริยาตันติสิทธิกรขนส่งจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังกระทรวงการคลังประกาศผลการลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2519เนื่องจากโครงการกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์สามารถถือครองรถได้เฉพาะบางประเภทและไม่เกินประเภทละ1คันเช่นรถจักรยานยนต์ไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถใช้งานเกษตรกรรมสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์ยื่นทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการ แอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งที่ร่วมโครงการขณะเดียวกันสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีว่าพร้อมให้บริการตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์รถหากประชาชนพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงสามารถติดต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสาขาเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้ถูกต้องก่อนติดตามผลการทบทวนสิทธิ์ตามช่องทางของกระทรวงการคลังซึ่งจะประกาศผลในวันที่21กันยายน2519กพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมการจัดหางานเปิดรับแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์220อัตราฐานเงินเดือนสูงสุดกว่า 44,000 บาท
10: นายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานประเทศสิงคโปร์กับนายจ้าง4บริษัทชั้นนำ5ตำแหน่งรวม220อัตรามุ่งขยายโอกาสการทำงานในต่างประเทศโดยผู้ได้รับคัดเลือกไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งค่าสมัครค่าบริการจัดหางานค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพและค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเนื่องจากนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ RBA ผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมตลอด24ชั่วโมงโดยตำแหน่งที่เปิดรับได้แก่ช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเงินเดือนอยู่ระหว่าง950ถึง 1,750 เหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 24,000 บาทถึง 44,000 บาทตามตำแหน่งนิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ุณมอมิกขอไม่เคยที่เป็นเวอร์ชันที่พี่ทิรีเมฆวัฒนาร้องผมก็เพิ่งจะส่งไปให้คุณบุญประกอบเอาไว้ฟังพรุ่งนี้ก็แล้วกันที่เป็นเพลงเดียวกันของพี่เขียวคาราบาวแล้วก็นำมาคัฟเวอร์ใหม่นะฮะทำเป็นดนตรีใหม่อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งกะกี้ก็ฟังที่ทาง YouTube มาแล้วนะฮะเปิดฟังดูแล้วก็ส่งให้คุณบุญประกอบเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเปิดอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ได้สร้างสรรค์งานขึ้นแต่ว่าตอนนี้ขอนำต้นฉบับมาฝากกันก่อนกับพี่เขียวคาราบาวในช่วงชั่วโมงสุดท้ายของทนต้นตรีในคืนวันเสาร์ผมพี่โจรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบเปลี่ยนควบคุมเสียงที่ห้องส่งที่วิทยุแห่งประเทศไทยวิภาวดีรังสิตผมอยู่ที่บ้านที่เพชรเกษม79ที่หนองแขมซึ่งต่อไปก็จะต้องเป็นฐานที่มันตรงนี้ที่จะจัดรายการทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ต่อไปหลังจากที่เกษียณราชการในเดือนกันยายนแล้วมีพี่เจนสงสมพันธ์อดีตนายกสมาคมนักเขียนแล้วก็เจ้าของสำนักพิมพ์นาครแล้วก็ผู้ที่จัดงานลาใต้โหนดแล้วก็จัดงานวันบ้านนักเขียนและงานภูเขาฝนโปรยไพรแล้วกับทางพี่นิยุทธ์ส่งสมพันธ์ที่พัทลุงก็วันนี้ขับรถจะไปราชบุรีนะฮะมาตอนสักสามทุ่มกว่าได้ฟังเมื่อตอนช่วงใกล้ๆใกล้ๆจะสี่ทุ่มช่วงท้ายของชั่วโมงแรกเปิดเพลงคนเลวเอาไว้แล้วก็พอดีเธอพี่เจนเขาแท็กมาแล้วก็โพสต์ระหว่างการขับรถแล้วก็ได้ฟังเพลงของมาริโคน่าที่เป็นงานเขียนของกนกพงษ์ส่งสมพันธ์คนเลวระหว่างเดินทางโดยใช้วิทยุเป็นเพื่อนในระหว่างการเดินทางซึ่งเมื่อวันที่ยูเวนอ่านข่าวน้องบก.ท่านหนึ่งก็บอกว่านั่งแท็กซี่มาบอกว่ามีแฟนคลับที่เป็นผู้ขับขี่รถแท็กซี่รับจ้างแล้วเขาบอกว่าเป็นแฟนของทนดนตรีขับมาส่งเมื่อวันท่านก็เล่าให้ฟังก็มีผู้ฟังที่เป็นผู้ที่ขับขี่รถนะฮะรถโดยสารนำผู้โดยสารรับส่งต่างๆในขณะนี้ก็มีทนดนตรีเป็นเพื่อนทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่มีเพลงเพื่อชีวิตกับคุณผู้ฟังได้ฟังกันอยู่เป็นประจำ31ปีนะครับเดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็ถ้าทางสถานีอยากให้ทำหน้าที่ทางวิทยุต่อก็จะทำหน้าที่กันต่อไปส่วนทางทีวีทางโทรทัศน์ NBT ก็จะเป็นทนดนตรีไลฟ์ที่เป็นเทปบันทึกการแสดงในช่วงปีที่2หรือปีที่แล้วก็จะนำมาตัดต่อแล้วก็ผมดำเนินรายการจะออกอากาศทุกวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มแล้วก็ทางFacebook ของทนดนตรีก็จะมีรายการที่ผมก็จะได้เพิ่มเติมขึ้นมาหรือว่าทาง YouTube ก็จะว่ากันไปสำหรับการทำงานในช่วงหลังจากเกษียณราชการแล้วการทำงานทุกอย่างต้องมีกำลังใจภายใต้ความภูมิภาคภูมิใจเพื่อนจอกวสันต์วงสว่างใช่ครับถูกต้องกำลังใจแล้วก็ความภาคภูมิใจแล้วก็ความศรัทธาและความจริงใจที่เราทำงานร่วมกันเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายกับเพลงที่คุณถอมาทาง Google Form ที่แอดมินช่างน้อยนักเดินทางได้ส่งมาให้ว้าวจุฬามาหลิวหัวหน้าและรักต้องสู้คาราบาวครับ

คุณน้อยเอเจชอบเพลงนี้มาแล้วต้องขอบคุณที่นำขนมนะฮะนี่ก็ใส่มาเป็นกล่องๆนะฮะก็จำนวนเยอะเลยนะครับก็แบ่งปันให้พี่ๆน้องๆแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาควบคุมดูแลในวันงานเมื่อ13กรกฎาคมด้วยที่ถนนดนตรีไลฟ์และหลายท่านนะครับที่นำข้าวของต่างๆมามอบให้ต้องขอบคุณมากๆนะครับน้ำจิตน้ำใจที่มีให้ต่อกันและกันแล้วก็แบ่งปันไปให้กับทีมงานทุกท่านนะฮะที่เหนื่อยๆทำงานกันทั้งด้านหน้างานแล้วก็ด้านหลังงานด้วยนะครับว่าจะทำเสร็จจะทำจะเป็นคอนเสิร์ตได้หนึ่งคอนเสิร์ตนี่มันไม่ธรรมดาจริงๆทั้งก่อนงานหลังงานนะฮะคนเบื้องหน้าเบื้องหลังทีมงานทั้งหมดนะครับทนดนตรีทำงานเพียงคนเดียวไม่ได้ต้องขอบคุณมากๆโดยเฉพาะน้องที่น้องรุ่นใหม่ๆเป็นนักข้าราชการแล้วก็ลูกจ้างที่เหนื่อยมาอยู่ที่เคาน์เตอร์ตอนลงทะเบียนนะฮะทั้งโดนเหวี่ยงโดนสารพัดนะฮะน้องต้นนี่โดนยื่นเอาเหวี่ยงโยนบัตรประชาชนใส่ตอนระหว่างที่เขาลงทะเบียนแม่ไม่น่าจะมีการทำกิริยาอะไรอย่างนี้เลยนะฮะเอาน้องๆน้องๆเขาก็ต้องเช็คชื่อเช็คจำนวนทั้งที่ลงทะเบียนกันทั้งเฟซแล้วก็มายืนยันที่หน้างานแล้วคนมันเยอะนะก็เป็นอย่างนี้แหละครับแล้วบางทีที่ก็ทุกครั้งผมต้องขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วบางครั้งพอเราได้เขียนบอกชื่อที่อยู่กันไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะหาไม่เจอบ้างอะไรบ้างก็ยังเพิ่งไปโกรธไปเหวี่ยงใส่เลยนะครับเพราะว่าน้องๆเขาก็มาช่วยงานของดนตรีโดยไม่ได้มีทั้งการได้ค่าบิเลี้ยงอะไรตอบแทนทั้งนั้นก็มาช่วยด้วยหัวใจแล้วก็มาทำงานให้กับพี่น้องประชาชนทุกๆคนเพื่อที่จะให้ได้ชมในเรื่องของดนตรีที่เป็นคอนเสิร์ตฟรีแล้วก็เรามีศิลปินที่นะฮะมามอบน้ำใจให้กันเพราะว่าค่าใช้จ่ายนั้นทางราชการเราได้ข้อจำได้มีงบจำกัดเราก็ต้องใช้อย่างที่จำกัดแล้วก็หมดงบประมาณที่จะต้องทำงานแล้วในเดือนหน้าก็คงจะต้องยุติแล้วก็ต้องรอนะฮะผู้บริหารที่ก็จะอนุมัติโครงการที่คุณบอกว่าต้องที่นั่งไม่ได้ต้องการไว้ให้กับผู้บริหารนั่นนี่แหละครับเพราะว่าทุกท่านนั้นเขาทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับงบประมาณไม่ใช่จะได้กันง่ายๆเราก็โดนตัดงบประมาณไปเยอะสำหรับกรมประชาสัมพันธ์ตอนนี้ก็เหลือเพียงเท่านี้ที่จะต้องบริหารจัดการทั้งหน่วยงานของเราแล้วก็หน่วยงานข้างเคียงของเราด้วยเพื่อการทำงานที่สามารถที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนได้ซึ่งทนดนตรีก็ทำหน้าที่มา3ปีแล้วสำหรับทนดนตรีไลฟ์ที่เราได้รับมอบหมายใช้พื้นที่ของทางอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ที่สร้างขึ้นมานะฮะแล้วเราก็ได้จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตมา3ครั้งเพื่อให้ผู้ชมได้เข้าชมโดยใช้งบประมาณทางราชการอย่างจำกัดเท่าที่จะทำได้ที่เหลือผมก็ควักทุนตัวเองกู้สหกรณ์นะฮะก็เจ้าหน้าที่สหกรณ์เขาก็อยากจะชมเหมือนกันเราก็ต้องจัดที่นั่งให้เพราะว่าท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่คอยทำเอกสารเรื่องการกู้ยืมเงินของผมให้ผ่านไปได้ดังทุกครั้งที่เราทำงานเนื่องจากงบประมาณบางครั้งไม่เพียงพอเราต้องใช้ในการที่จะไปจ่ายในสิ่งที่ทางภาครัฐไม่สามารถที่จะเบิกได้อย่างนี้เป็นต้นครับเดินทางกันในเพลงที่ขอมาทาง0816346452จากประหมายคลอง8ผมก็ไม่ได้ฟังเพลงนี้มานานแล้ววิจารณ์มนุษย์เพชรหนุ่มเชียงใหม่ครับ

คิดถึงทั้งสองท่านนี้ศิลปินที่นะครับเดินทางคู่กันแล้วก็ศิลปินคู่ที่เรียกว่าลงตัวทั้งสองท่านเลยเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้รู้ว่าทั้งโฟกซองคำเมืองแล้วก็ความงามของทั้งเสียงเพลงความงามของทั้งกริยามารยาทและความงามทั้งจิตใจนั้นมันเกิดมีขึ้นได้โดยการถ่ายทอดด้วยงานวัฒนธรรมและก็ดนตรีที่พี่ทั้งสองได้สร้างสรรค์ขึ้นแม้กระทั่งที่ทนดนตรีไลฟ์เราก็ได้เคยรับการมาเยือนของพี่สุนทรีเวชานนท์เมื่อตอนช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็ได้เห็นแล้วนะว่าความงามมีคุณค่าแล้วก็จิตใจที่งดงามก็มีสิ่งที่เกิดอยู่ในหัวใจและจิตใจของในศิลปินท่านนี้นะครับมาเพื่อที่จะมาพบกับผู้ฟังผู้ชมที่เป็นแฟนคลับของพี่แอดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ได้ทำตามที่ได้ตั้งใจเล่นดนตรีเสร็จเดินทางไปเพื่อไปพบเขาเป็นครั้งสุดท้ายได้กอดเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะได้เสียชีวิตไปแล้วก็เป็นเหมือนกับถนนเส้นหนึ่งที่สามารถจะเชื่อมผ่านความตั้งใจเหล่านี้ได้นะครับเป็นถนนเล็กๆที่ชื่อว่าถนนดนตรีไลฟ์แล้วเราก็ได้ทำตามสิ่งที่เป็นความตั้งใจและความฝันทั้งที่เราได้มุ่งมั่นทำงานขึ้นมาแล้วก็เป็นเวทีที่พี่แอดได้มาเยือนอันนี้เป็นความภาคภูมิใจที่ผมตื่นตันใจมากนะครับแล้วก็เราคงได้ฟังเสียงเพราะๆแล้วก็เรื่องราวดีๆนะฮะผ่านทางเสียงเพลงแล้วก็สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมจากศิลปินล้านนาท่านนี้นะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสจะไปขอบคุณไปกราบขอบคุณที่เชียงใหม่นะครับอีกท่านหนึ่งคู่หนึ่งก็คือวงไม้เมืองเห็นพี่อ้อมคุณอ้อมเห็นคุณอ้อมโพสต์ว่ามีทางปลายสายบอก 5,000 ก็พอครับค่าเดินถ้าค่าใช้จ่ายของไม้เมืองโอ้ทำไมพูดจาแบบนี้กันไม่ได้เลยนะครับคือนี่อันนี้เป็นมารยาทอย่างแรงมากนะฮะโดยเฉพาะการที่จะต้องติดต่อศิลปินแล้วใช้คำพูดแบบนี้มันบั่นทอนความรู้สึกมากๆกันเลยนะฮะเพราะศิลปินบางงานเนี่ยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเขาก็ไปให้ถ้าเกิดว่าเป็นงานที่ต้องช่วยกันแล้วก็มีน้ำจิตน้ำใจกันก็เหมือนกับที่เรามาเทศน์ดนตรีก็ปีแรกกับไม้เมืองก็มีค่าใช้จ่ายแค่ให้แค่15,000แต่ว่าในสิ่งที่ผมพูดคุยนั้นผมจะไม่ได้ใช้คำพูดอย่างนี้เด็ดขาดนะฮะยากเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมีคือว่าแบบนี้ออกมาได้ไม่ได้เด็ดขาดไม่ต้องไปถึงกับโพสไม่ใช่โพสหมายถึงว่าโทรมาโดยตรงอย่างเงี้ยนะครับพอดีทางคุณอ้อมไม่เหมือนเขาโพสขึ้นมาก็โอ้โหตกใจกับคำพูดแบบนี้มีผู้ฟังที่ทางน่าจะภูเก็ตใช่ไหมฮะที่เคยโทรมาประจำแล้วหาเพลงยากๆอย่างเช่นคราวที่แล้วเพลงของพี่เต๋อวินาแกว่งไกวอย่างเงี้ยก็เตรียมไว้แล้วนะครับมีเพลงแล้ววินาแกว่งไกวแต่ว่าวันนี้เห็นโทรมาขอเพลงนี้ก็หายากเหมือนกันพอดีเจ้าของเพลงลิขสิทธิ์เพลงของวงดนตรีวงนี้ก็เป็นทนายก็คือสมาชิกของวงนะคุณพุทธิพันธ์บุญลาภนพุทธของผมก็จะมาเป็นทนายให้กับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เรื่องคดีที่ผ่านมานี่แหละครับที่มีการหมิ่นประมาทแล้วก็มีการโพสต์ไปในสื่อโซเชียลโดยเฉพาะเรื่องของการกระทบที่กล่าวหาเรื่องการจัดงานทนดนตรีแล้วบอกจะเอาเงินราชการมาทำงานเกษียณเนี่ยอันนี้ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายกันไปก็เลยได้ทนายจากนะครับวงฟ้าสางที่เคยได้ชนะคดีเรื่องเพลงคำสัญญามาเป็นทนายให้กับผมในช่วงหลังเกษียณเพลงที่คุณถามมาครับฟ้าสาง

ที่ขอเพลงฟ้าสางแล้วก็เคยขอวีนาแกว่งไกวของพีเตอร์เลวัตไว้ผมนึกว่าขึ้นประกอบก็ใส่แล้วนึกว่าลงไว้เรียบร้อยปรากฏว่ายังก็เลยเอาเป็นที่เป็นงานที่พี่ป้อมพี่โตได้มาสร้างสรรค์งานใหม่กับวีนาแกว่งไกวเดี๋ยวลงไว้เรียบร้อยแล้วก็จะเปิดในโอกาสต่อไปสำหรับต้นฉบับจะเป็นงานที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นงานที่เรียกได้ว่ามีปรัชญาแฝงไว้อยู่เยอะมากมากมายพรุ่งนี้เดินทางแต่เช้าอีกแล้วไปนครสวรรค์ไปร่วมงานชาปนกิจคุณแม่สุภิตปานกรดที่วัดเทพสามัคคีธรรมนครสวรรค์ก็เดินทางอีกแล้วนะฮะน้องเป็นแม่ของน้องที่น้องเอจรุพันธ์ที่เคยอยู่ที่ทำงานของที่เดียวกันที่วิทยุแห่งประเทศไทยก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยเดี๋ยวคุณนี้จะไปร่วมในงานชาปนกิจด้วยที่นครสวรรค์นะครับครับช่วงท้ายของชั่วโมงสุดท้ายนี่คือวันนี้กับถนนดนตรีผมพิโยรุ่งสมัยพร้อมด้วยคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองรังกิจและการฉนันวสันต์วงสว่างสมเกียรติแท้ไม่หนีมณีพาเทียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายุทธยาช้างน้อยและต่างๆนะคุณประกอบอุกฤษก็กลุ่มเสียงก็วันนี้คงจะต้องอำลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้เมื่อวันงาน13กรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวอาจารย์ธนิศศรีกินดีและพี่นุชาแฮมเมอร์เราก็จะนำเทปบันทึกมาออกอากาศกันในวันเสาร์ต้นเดือนสิงหาคมในวันที่1สามทุ่มถึงครับสามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับก็วันนั้นนะฮะตามเพลงคิวนั้นไม่ได้มีเพลงนี้เพราะว่าผมก็ขอไว้แล้วก็ถามน้องดั้มคนที่เล่นเปอร์คัชชันและเล่นซีไซเซอร์เล่นคีย์บอร์ดของวงคาราบาวก็บอกว่าลุงแอดไม่ค่อยอยากจะเล่นเพลงนี้เพราะว่าก็บอกเบื่อแล้วแล้วก็เล่นเยอะมากแล้วนะฮะเวลาขอกันไปที่ไรไม่ได้เคยจัดให้แต่ครั้งนี้ทนดนตรีขอไว้ครับพี่แอดจัดให้นะฮะก็ต้องขอบคุณมากๆด้วยแล้วก็จะนะฮะนำเทปบันทึกมาฝากกันก็คือวันนี้เวลาของทนที่หมดแล้วขอบคุณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศและคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังทนดนตรีของพี่จุ๋นสมัยพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่3ทุ่มถึงเที่ยงคืนเรายังเป็นนักเดินทางคืนวันนี้ลาไปก่อนนะครับลาติสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมไพอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ติไวพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮือหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาพรวัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากตันผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้าตีห้าถึงหกโมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายการศึกษาหาความรู้ในทางพระพุทธศาสนานั้นบางเรื่องท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องชีวิตและเวลาทางพระพุทธศาสนาท่านกล่าวสรุปว่าเวลาในชีวิตเป็นของมีน้อยทั้งนี้บอกว่าเราจะมีอายุยืนนานสักเท่าใดก็ตามก็ยังนับว่าอายุน้อยอยู่ดีซึ่งในเรื่องนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในอารกานุสาสนีสูตรว่าแม้ในสมัยที่มนุษย์มีอายุประมาณ 60,000 ปีมีศาสดาท่านหนึ่งชื่อว่าอารกะท่านได้สั่งสอนลูกศิษย์ของเพิ่นว่าชีวิตนี้ตั้งอยู่ได้ประเมินท่านสอนลูกศิษย์ของท่านในสมัยที่ท่านยังเป็นพระศาสดาอยู่นั้นท่านบอกว่าหนึ่งชีวิตเปรียบเสมือนดำค้างที่อยู่ปลายยอดหญ้าเมื่อต้องแสงอาทิตย์ก็แห้งเหือดหายไปด้วยเร็วพลัน2. ชีวิตเหมือนฟองน้ำที่เกิดขึ้นยามฝนตกและก็แตกสลายไปอย่างรวดเร็ว 3. ชีวิตเหมือนกับรอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ำ ย่อมกลับเข้าหากันอย่างรวดเร็ว 4. ชีวิตเหมือนแม่น้ำที่ไหลจากภูเขาเพราะว่าไหลไปบ่มีวันหยุด 5. ชีวิตเหมือนก้อนน้ำลายที่ถมออกไปเพราะว่ากำจัดทิ้งได้อย่างง่ายดาย 6. ชีวิตเหมือนก้อนเนื้อในกระทะเล็กที่เผาไฟตลอดวันซึ่งเนื้อนั้นจะตั้งอยู่ได้ประเมินมานานประการที่7ชีวิตเหมือนแม่โคที่เขาจูงไปเชือดมีแต่เดินหน้าไปหาความตายทีนี้ป้นสมัยของตันอรกะศาสดาแล้วในยุคที่คนมีอายุยืนยาวกว่าสมัยของเฮาถึงขนาดนั้นคือหมายความว่าโดยเฉลี่ยคนมีอายุอยู่ 60,000 ปีซึ่งเป็นอายุที่เมินนานกว่าเฮาในปัจจุบันวันนี้มากแม้กระนั้นเปิ้นก็ยังสอนให้รู้ว่าชีวิตเฮาเป็นของน้อยเป็นของสั้นคนมีปัญญาหันว่าเวลาในชีวิตนั้นมีเพียงแค่น้อยนิดเดียวบ่เมินมานานก็ต้องแตกสลายทำลายลงไปผิดกับคนในยุคปัจจุบันที่แม้จะมีชีวิตอยู่กันเพียงบักกี่สิบหรือบักกี่ร้อยปีกับรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองนี้ยืนนานทั้งที่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วช่างแตกต่างกันนักเหลือเกินเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเล่าให้พระภิกษุฟังจบแล้วจึงทรงสรุปว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุต่างหลายในปัจจุบันนี้เมื่อจะกล่าวโดยชอบก็พึงกล่าวว่าชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายนั้นมันน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์นักมีความคับแค้นใจนักจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะว่าสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้จะบ่มีภัยที่บ่ตายคนที่บ่ตายนั้นบ่มีทุกคนจะต้องเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายในปัจจุบันวันนี้คนที่มีอายุอยู่ได้เมินก็เพียงแค่ร้อยปีนักน้อยกว่านั้นพ่องเกินกว่านั้นพ่องจึงกล่าวได้ว่าชีวิตเป็นของที่บ่แน่นอนนอกจากจะจ่ายเวลาในชีวิตมีอยู่น้อยมากดังที่กล่าวมาแล้วก็ยังบ่มีใครสามารถยืนยันได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ยืนยาวไปได้เมินนานเท่าใดชีวิตจึงบ่มีความแน่นอนบางคนเกิดมาเสียชีวิตไปในเวลาอันบ่ควรก็มีแต่ในขณะที่บางคนกับมีอายุยืนยาวจนอาจจะกล่าวได้ว่าความตายบ่มีนิมิตคือบ่มีเครื่องหมายแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าได้เลยเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในอรรถกถาสมิทธิสูตรท่านกล่าวว่าสิ่งที่บ่มีนิมิตบ่มีเครื่องหมายนั้นมีอยู่5ประการประการที่1ชีวิตชื่อว่าบ่มีนิมิตเพราะกำหนดแน่บ่ได้ว่าจะตายในวัยใดหรืออายุเท่าใดประการที่2พยาธิชื่อว่าไม่มีนิมิตเพราะกำหนดแน่ไม่ได้แม้ว่าจะตายด้วยโรคใดข้อที่3ชื่อว่าบ่มีนิมิตบ่มีเครื่องหมายเพราะกำหนดแน่บ่ได้ว่าจะตายเวลาใดเมื่อเช้ากับเมื่อค่ำข้อที่4สถานที่ทอดทิ้งร่างกายชื่อว่าบ่มีนิมิตเพราะกำหนดแน่บ่ได้ว่าจะตายณที่ไหนข้อที่5คติชื่อว่าบ่มีนิมิตเพราะกำหนดแน่บ่ได้ว่าตายแล้วเฮาจะไปเกิดต่างใดพระท่านก็เลยสอนว่าควรใช้เวลาที่มีเพื่อทำความดีให้นักที่สุดเพราะเหตุที่ว่าความตายบ่มีนิมิตหมายนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พระภิกษุใช้เวลาที่มีอยู่ในแต่ละคืนแต่ละวันให้ได้รับประโยชน์สูงสุดดังที่พระองค์ท่านตรัสไว้ในพัทเทกรัตสูตรว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วบ่ควรมุ่งหวังในสิ่งที่ยังมาบ่ถึงสิ่งใดล่วงแล้วไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วสิ่งใดที่ยังมาบ่ถึงก็เป็นอันว่ามันยังบ่ถึง ก็บุคคลใดหันแจ้งธรรมะในปัจจุบันไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมะนั้นนั้นใดบุคคลพึงศึกษาเจริญในธรรมนั้นเนืองๆบ่อยๆเพื่อรู้แจ้งทะลุปูโป่งเตอะพึงทำความเพียรในวันนี้ละไผ่เล่าจะรู้ว่าความตายจะมีต่อเฮาในวันรุ่งขึ้นเพราะว่าความพัดเพี้ยนกับพญามัจจุราชคือหมายความว่าขอพัดไปก่อนเนี่ยพญามัจจุราชนั้นไม่ยอมเราแน่นอนย่อมบ่มีการพัดเพี้ยนให้แก่ไผ่คนใดคนหนึ่งพระมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สงบย่อมเรียกว่าบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนเรียกกันว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญคือหมายความว่าชีวิตผ่านไปด้วยความเจริญเพลิดเพลินทุกวันทุกเวลาโดยทั้งเวลาของชีวิตที่มีอยู่เพียงน้อยนิดประกอบกับเราเองก็บ่รู้ว่าชีวิตจะยืนยาวแค่ไหนเพียงใดจะตายลงวันใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนให้พระภิกษุต่างหลายไม่ประมาทในวันเวลาแต่ให้เร่งรีบทำความเพียรเพื่อการบรรลุธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญจึงบ่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีชีวิตอยู่ยืนยาวเหมือนตาใดแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราเองได้ใช้วันเวลาที่มีจำกัดนั้นไปกระทำสิ่งที่มีคุณค่าเป็นคุณงามความดีและเป็นประโยชน์กับชีวิตของตัวเองนักน้อยเพียงใดมากกว่าที่จะไปคำนึงถึงเรื่องอื่นและเพราะเหตุนั้นพระภิกษุจึงต้องรู้จักการบริหารเวลาตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้ในหมวดธรรมที่ว่ากาลัญญูคือเป็นผู้รู้จักการรู้จักเวลาในการประกอบสัมมาอาชีพในการทำงานเพื่อแสวงหาปัจจัยเครื่องดำรงชีวิตของเฮานั้นพระพุทธศาสนาท่านสอนจากการสอนให้คนตระหนักถึงคุณค่าของเวลาเพราะเวลานั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้จากธรรมชาติเท่าเทียมกันไม่ว่าจะอยู่ในปราสาทราชวังหรือว่าจะอยู่ในสลัมที่ไหนก็ตามเวลาถึงต่อกันหมดเฮานั้นอยู่ในฐานะที่ว่าเป็นคนร่ำรวยมั่งมีเงินทองเวลาของเฮาในตอนนี้9 โมงเกินอยู่ถ้าไปดูเวลาของคนในเขตชนบทที่เพิ่นยากจนก็9 โมงเกินเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนได้รับมาอย่างเท่าเทียมกันบอกว่าจะอยากดีมีจนอยู่ในปราสาทราชวังอันใหญ่โตหรือว่าอยู่สลัมเล็กๆน้อยๆโดยลักทั่วไปแล้วคนเฮานั้นใช้เวลาของตัวเองบ่เหมือนกันทำให้ชีวิตของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันไปในด้านต่างๆเพราะพุทธดำรัสที่พระพุทธเจ้าตรัสคนหันความสำคัญของเวลาเป็นอันนักพระพุทธเจ้าสอนว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าปล่อยคณะให้ผ่านพ้นไปเพราะคนที่ปล่อยคณะให้ผ่านพ้นไปย่อมเศร้าโศกในปลายหลังเมื่อวัยย่อมผ่านพ้นไปเหมือนคณะนั่นละการเวลาก็ย่อมกืนสรรพสัตว์พร้อมด้วยตัวของมันเองการเวลาเป็นทรัพยากรเดียวที่บ่อาจจะเก็บสะสมไว้ได้เป็นสิ่งที่ผ่านไปเรื่อยๆผ่านแล้วก็ผ่านไปบ่มีใครสามารถจะนำกลับมาใช้ประโยชน์แถมได้ผู้ที่เป็นนักบริหารเวลาที่ดีก็คือคนที่สามารถใช้เวลาทำประโยชน์ให้นักที่สุดบ่ปล่อยเวลาให้เป็นไปโดยเปล่าโดยบ่ได้ทำประโยชน์เพราะเมื่อใดเวลาช่วงใดผ่านไปโดยบ่ได้ทำประโยชน์ก็เท่ากับว่าเป็นการปล่อยให้ชีวิตของเราในช่วงนั้นเป็นชีวิตที่ว่างเปล่าขาดจากประโยชน์ที่ควรจะได้ไปกลายเป็นช่วงชีวิตที่ไร้ค่าและบ่อาจจะย้อนกลับไปเติมความว่างเปล่านั้นให้เต็มตามดังที่เราต้องการได้ญาติโยมทั้งหลายลองสังเกตดูว่าทรัพยากรทั่วๆไปนั้นเนี่ย มนุษย์สามารถจะเก็บสะสมไว้ใช้ประโยชน์ในภายหลังได้เป็นต้นว่าก๊าซธรรมชาติหรือแม้แต่พลังงานจากแสงแดดเราก็เก็บเอามาสะสมไว้ใช้เป็นพลังงานอย่างอื่นได้แต่ยังมีภัยผู้ใดผู้หนึ่งสามารถจะเก็บเอาเวลาที่ผ่านมาถึงเราแล้วเอาไปใช้ทำประโยชน์ในภายหลังได้เลยการเวลาย่อมผ่านจากเราไปอย่างสม่ำเสมอผ่านไปแล้วก็บ่มีวันจะหวนปิกมาตัวเองชีวิตคนเรามีความสัมพันธ์กับเวลาโดยตลอดเวลาเป็นเครื่องวัดคุณค่าของชีวิตถ้าเวลาผ่านไปพร้อมกับการทำประโยชน์ชีวิตก็มีคุณค่าเพราะชีวิตก็เหมือนกับเครื่องมือเครื่องใจอย่างหนึ่งซึ่งคนเราใจทำการต่างๆเครื่องมือเครื่องใจต่างหลายถ้าเก็บไว้เฉยๆก็บ่มีประโยชน์ใช้ประโยชน์อันใดบ่ใดเป็นต้นว่ามีรถจอดทิ้งไว้ก็บ่มีประโยชน์มีรถจอดทิ้งไว้ก็เท่ากับบ่มีนั่นเองในทำนองเดียวกันคนเฮามีชีวิตแล้วบ่ใช้ชีวิตนั้นให้ทำประโยชน์ก็เหมือนกับว่าบ่มีชีวิตหรือว่าชีวิตเป็นของว่างเปล่าคนเกียจคร้านมักมีความคิดว่าการทำงานเป็นความเหน็ดเหนื่อยการทำงานเป็นความทุกข์เป็นความยากลำบากเป็นความทรมานเขาเลยชอบที่จะอยู่เฉยๆชอบการพักผ่อนซึ่งตัวกล่าวหาว่ามันเป็นความสบายแต่ความจริงนั้นการพักผ่อนบ่ยอมทำงานกับมีโทษแก่ชีวิตนั่นเองเพราะทำให้ร่างกายอ่อนแอเจ็บป่วยง่ายเกิดโรคภัยไข้เจ็บติดตามตนตัวเฮามายิ่งเป็นการพักผ่อนในสถานบันเทิงเมื่อค่ำยามคืนยามราตรีด้วยแล้วยิ่งมีแต่โทษนานาประการส่วนคนที่ขยันทำงานจะมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงกระชับกระเฉงคล่องแคล่วว่องไวบาดเจ็บง่ายป่วยง่ายช่วงชีวิตของคนเฮานั้นบ่ยืนยาวสักเท่าใดแม้จะใช้เวลาทำงานอย่างเต็มที่บ่ปล่อยให้เวลาว่างก็ยังสร้างประโยชน์ได้บ่มากนักอย่าว่าแต่จะสร้างประโยชน์ให้แก่คนอื่นเลยแม้จะสร้างประโยชน์ให้แก่ตัวเองทำตัวเองให้มีหลักฐานอย่างเดียวบางคนก็ยังทำบ่ได้เลยยิ่งถ้าเฮามัวแต่ไปเกียจคร้านบ่ขยันทำงานแล้วยิ่งมาอาจจะพาตัวเองไปสู่ฐานะที่ดีได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นทุกคนนั้นอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์หลักต่างพระพุทธศาสนาจึงสอนให้คนเฮานั้นบ่ควรจะปล่อยคืนปล่อยวันให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ควรจะทำประโยชน์ไว้เสมอจะนักหรือจะน้อยบ่สำคัญขอแต่อย่าทำให้ว่างตักอันก็พอละดังพุทธศาสนสุภาษิตที่มาในคุตกนิกายเถรคถาว่าควรทำวันคืนไม่ให้เปล่าจากประโยชน์น้อยหรือมากเพราะว่าวันคืนผ่านบุคคลใดไปชีวิตของบุคคลนั้นย่อมบกพร่องจากประโยชน์นั้นช่วงเวลาที่ว่างจากการทำงานที่ท่านตำหนิว่าทำให้ชีวิตบกพร่องจากประโยชน์นั้นบ่ใช่เพียงแต่ว่าจะขาดประโยชน์ตามแต่มักมีโทษเพิ่มเข้ามาตัวเองเพราะคนที่อยู่ว่างมักจะมีความคิดฟุ้งซ่านเพ้อฝันหรือเรียกว่าอกุศลวิตกคือคิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องกามรมคิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องความพยาบาทปองร้ายคิดฟุ้งซ่านไปในทางเบียดเบียนคนอื่นความคิดฟุ้งซ่านเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นแก่คนขยันหมั่นเพียรในการทำงานเลยในความเป็นจริงคนขยันมักมีความรู้สึกว่าเวลาไม่พอแก่การทำงานมองหันงานมองหันสิ่งที่ควรจะทำอยู่มากมายแม้จะทำตลอดเวลาก็บ่หมดสิ้นแต่สำหรับคนเกียจคร้านมักจะคอยหาโอกาสอยู่ว่างๆเสมอในทัศนะของพระพุทธศาสนาแล้วการเวลานั้นเป็นตัวแปรอย่างสำคัญในการจำแนกคือคนเฮานั้นแตกต่างกันเพราะปัญหาเรื่องเวลาบ่ได้อยู่ที่ว่าไผมีเวลานักน้อยแต่ใด แต่อยู่ที่ว่าแต่ละคนได้ใช้เวลาในชีวิตของตัวเก่าไปอย่างใดพ่องเพิ่นคิดอย่างนี้มากกว่าใครก็ตามสามารถประกอบภารกิจหรือทำหน้าที่การงานให้เหมาะสมแก่การเวลาที่มาถึงเฮาความเจริญก้าวหน้าในทางเศรษฐกิจและสังคมนั้นย่อมเกิดขึ้นกับเขาตามสมควรแก่เหตุอย่างใดก็ตามในการทำกิจการต่างๆของคนเฮาย่อมมีช่วงจังหวะของการดำเนินการที่แตกต่างกันบางจังหวะเวลาควรทำการอย่างจ้าๆบางจังหวะบางเวลาก็ควรดำเนินการอย่างรีบด่วนคนที่ปฏิบัติบ่ถูกกับจังหวะเวลาย่อมก่อให้เกิดความผิดพลาดเกิดความเสียหายและได้รับความเดือดร้อนอย่างเจ็บปวดความข้อนี้มีพุทธศาสนสุภาษิตกล่าวสอนไว้ในคัมภีร์ขุททกนิกายเถรกถาพระไตรปิฎกเล่มที่26ว่าผู้ใดรีบในการที่ควรช้าผู้ใดช้าในการที่ควรรีบผู้นั้นย่อมเป็นคนเขาย่อมตกทุกข์เพราะการจัดทำโดยไม่แยบคายมีคำสอนเป็นสุภาษิตแบบไทยๆที่เตือนให้ทำการอย่างช้าๆในช่วงจังหวะที่ควรช้ามีอยู่คำหนึ่งเปิ้นบอกว่าช้าๆจะได้พาสองเล่มงามแฮมบทหนึ่งเปิ้นบอกว่าอย่าใจเร็วด่วนได้จะวุ่นวายซึ่งเป็นคำสอนที่ดีควรแก่การคิดพินิจพิจารณาและถือปฏิบัติตามในยามที่บ่ควรจะรีบร้อนเป็นต้นว่าข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานของบริษัทหรือหน่วยงานของเอกชนซึ่งต้องทำงานตามกำหนดเวลาช่วงใกล้จะเลิกงานเมื่อยังบ่หมดเวลาทำงานจะรีบด่วนกลับก่อนเวลาอันจะมีความผิดเกิดโทษขึ้นได้ในจังหวะอย่างนั้นจึงควรช้าไว้ก่อนยับยั้งอยู่ก่อนหรือในจังหวะที่รับประทานอาหารที่ยังร้อนอยู่ถ้ารีบร้อนรับประทานอาหารอาจจะเป็นอันตรายได้หรือคนใจร้อนบางคนประสบกับเหตุการณ์หม้อน้ำร้อนแห้งซึ่งเกิดความร้อนมากเมื่อจะเติมน้ำลงไปใหม่จำเป็นต้องรอให้มันเย็นเสียก่อนหากรีบร้อนเติมลงไปทันทีหม้อน้ำอาจจะแตกอาจจะระเบิดได้อาจจะเกิดความเสียหายได้อันนี้ยกตัวอย่างให้ท่านทั้งหลายฟังในจังหวะเวลาที่ยกตัวอย่างมานี้อันใดที่ควรทำอย่างจ้าๆคือทำอย่างจ้าๆแต่ว่าบางจังหวะบางเวลาต้องการความรีบด่วนรวดเร็วทันการทันเวลาเป็นต้นว่าข้าราชการหรือพนักงานทั่วไปจะต้องรีบไปถึงสถานที่ทำงานตามเวลาที่กำหนดหากมัวชักช้าโอเออยู่ไปถึงที่ทำงานขวายก็อาจจะมีโทษหรือในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่นั้นเมื่อได้รับมอบหมายให้ทำงานก็ควรรีบทำให้เสร็จโดยเฉพาะเมื่องานนั้นเป็นงานด่วนเฮายิ่งจะต้องรีบดำเนินการให้รวดเร็วเป็นพิเศษหากมัวชักช้าอยู่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นมาได้ผู้ใดบ่สำเนียกคำนึงหรือบ่ตระหนักในจังหวะเวลาที่เหมาะที่ควรรีบร้อนผีผามทำการในการที่ควรจะหรือว่ามัวแต่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปบ่รีบทำการในจังหวะที่ควรรีบผู้นั้นท่านเรียกกันว่าคนเขาการจัดการทำของคนเขาท่านเรียกว่าทำอะไรโดยไม่แยบคายคือเป็นการจัดการทำที่บ่ใช้ความพินิจพิจารณาบ่ได้ใจปัญญามาสอดส่องเล็งดูความเหมาะความสมควรมักจะทำให้การงานเสียหายตนเองก็ต้องได้รับคำตำหนิหรือถูกลงโทษทำให้ได้รับความทุกข์ได้รับความเดือดร้อนกล่าวในทางเศรษฐกิจผู้ทำการโดยบ่ใจปัญญาพิจารณาบ่รู้จักจังหวะเวลาจ้าหรือว่าเร็วย่อมพบแต่ความล้มเหลวแน่นอนในทำนองเดียวกันคนฉลาดย่อมรู้ว่าในการปฏิบัติงานย่อมมีจังหวะเวลาที่ควรดำเนินการอย่างจ้าและมีจังหวะที่ควรดำเนินการอย่างรวดเร็ว ทันท่วงทีเขาจึงใช้สติปัญญาพิจารณาแต่ละจังหวะเวลาว่าช่วงไหนควรช้าและช่วงไหนควรรวดเร็วแล้วก็จัดดำเนินการให้เป็นไปตามความเหมาะสมงานก็จะประสบความสำเร็จเพื่อผลเป็นความสุขความเจริญความข้อนี้ก็มีพุทธศาสนสุภาษิตกล่าวสอนไว้ในขุทกนิกายเถรคถาพระไตรปิฎกเล่มที่26ต่อเนื่องกันมันบอกว่าผู้ใดช้าในการที่ควรช้ารีบในการที่ควรรีบผู้นั้นเป็นคนฉลาดย่อมถึงความสุขเพราะการจัดทำโดยแยบคายในชีวิตของคนเฮานั้นมีจังหวะเวลาที่ควรจะอยู่มากมายเป็นต้นว่าในการหุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเมื่อถึงจังหวะหนึ่งไฟฟ้าจะตัดโดยอัตโนมัติแท้จริงข้าวในหม้อยังบ่สุกในจังหวะนั้นแต่ภายในหม้อยังมีความร้อนอยู่มากและความร้อนนั้นจะทำเมื่อเข้าสุกระอุได้อย่างดีในหำหลายนาทีต่อมาคนที่หูเรื่องดีย่อมจะบรีบร้อนเปิดฝาหม้อตักข้าวออกมาแต่จะรอคอยจนกว่าข้าวจะสุกข้าวจะระอุได้เต็มที่เหี่ยก่อนนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งแหมตัวอย่างหนึ่งเป็นต้นว่าเมื่อมีธุระจะต้องเข้าไปพบกับผู้หลักผู้ใหญ่ใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นคนสำคัญเมื่อไปถึงแล้วท่านผู้นั้นกำลังมีแขกอยู่หรือกำลังมีงานวุ่นวายอยู่การจะรีบร้อนพรวดพราดเข้าไปพบเปิ่นอาจจะเป็นผลเสียงานที่ติดตามต่อมาอาจจะบ่สำเร็จจึงจำเป็นที่จะต้องคอยรอดูจนกว่าหันเวลาจังหวะที่เหมาะสมจึงเข้าพบเปิ่นโอกาสที่จะงานสำเร็จนั้นย่อมมีมากกว่านี่คือรู้จักช้าในการที่ควรช้าแต่บางจังหวะก็ควรทำด้วยความรวดเร็วฉับพลันทันทีดังมีคำพังเพออยู่ว่าพายเถนะพ่อพายตะวันจะสายตลาดจะวายสายบัวจะเน่านี่คือจังหวะเวลาที่ควรทำด้วยความรวดเร็วในเมื่อจะนำเอาสิ่งของที่อาจจะเน่าเสียไปขายเขาจะต้องรีบไปในตอนที่ตลาดยังคึกคักหรือคำพังเพยที่ว่าตีเหล็กเมื่อกำลังร้อนเพราะถ้าหากว่าบ่รีบตีแล้วเหล็กอาจจะเย็นตัวแล้วก็ตีบ่ได้แม้แต่การจะเดินทางไปในที่ต่างๆโดยอาศัยบริการขนส่งสาธารณะเป็นต้นว่าโดยสารรถเมล์รถไฟหรือโดยสารเรือจะต้องรีบไปก่อนเวลาที่รถหรือว่าเรือนั้นจะผ่านมาผ่านไปถ้าบางอันอาจจะพลาดการเดินทางได้ซึ่งเมื่อพลาดแล้วก็จะเสียใจเสียประโยชน์ที่ควรเสียไปเลยก็มีดังคำกล่าวที่ว่าเวลาและวารีไม่มีที่จะคอยใครรถเมล์และรถไฟมันก็ไปตามเวลาโอ้เอ้และอื่นอาจก็จะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าเองเรื่องจังหวะเวลาในการทำการต่างๆนี้ผู้ฉลาดมีสติปัญญาดีย่อมกำหนดและจัดทำดำเนินการไปตามความเหมาะสมบ่รีบด่วนในกาลที่ควรจะบัดชักช้าในกาละที่ควรรีบด่วนการงานต่างๆที่ทำย่อมจะประสบความสำเร็จเกิดประโยชน์โพดผลเกิดความเจริญรุ่งเรืองนับได้ว่าประสบความสุขเพราะได้จัดทำโดยแยบคายคือทำโดยใจสติปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบการเต้นรำที่ผิดจังหวะยังก่อให้เกิดความเสียหายแต่นั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนการดำเนินการที่สำคัญถ้าผิดจังหวะเวลาความเสียหายอาจจะรุนแรงถึงชีวิตได้ดังนั้นบัณฑิตชนจึงบันยอมเพื่อผิดจังหวะเวลาดังกล่าวมานี้คนส่วนใหญ่บ่ค่อยจะได้เอาใจใส่เกี่ยวกับเรื่องของเวลามากนักและมักจะบ่ได้ให้ความสนใจว่าเวลาจะมามีผลกระทบต่อชีวิตของตัวเองอย่างใด บางคนจึงปล่อยเวลาให้ผ่านไปกับสิ่งที่ไม่ใช่สาระแก่นสารที่แท้จริงตั้งแต่เราเกิดมาเราใช้เวลาไปกับการศึกษาเล่าเรียนการบริหารร่างกายการอู้การคุยการรับนอนพักผ่อนการทำการทำงานการเที่ยวเตร่สนุกสนานในแต่ละวันเมินนานหลายชั่วโมงโดยที่ไม่ได้นึกเฉลียวใจว่าขณะที่เวลาล่วงเลยผ่านไปนั้นก็นำสิ่งที่มีค่าที่สำคัญต่อการแสวงหาแกนสารสาระในชีวิตคือการสั่งสมบุญบารมีเพื่อบรรลุมรรคผลของเฮานั้นเพื่อผ่านพ้นไปตัวเองความจริงเกี่ยวกับเวลาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะชอบใจหรือไม่ก็ตามอย่างน้อยจะมีอยู่5ประการคือ 1. เวลาผ่านไปแล้วย่อมผ่านเลย 2. เวลานำวัยอันสดใสและความแข็งแรงจากเราไป 3. เวลานำความชรามาให้เรา 4. เวลานำโอกาสดีๆของชีวิตให้ล่วงเลยผ่านไป 5. เวลานำความตายมาหาหมู่เฮาข้อแรกที่ว่า1เวลาผ่านไปแล้วย่อมผ่านเลยนั้นแม้เรื่องนี้จะเป็นความจริงที่ทุกคนทราบดีแต่กับบ่ค่อยมีใครสังเกตว่าเวลาทุกวินาทีที่คืบคลานผ่านไปส่งผลกระทบอันหยังกับชีวิตของเฮาพ้องประการต่อมาเวลานำเอาไว้อันสดใสและความแข็งแรงเราไปเมื่อเวลาผ่านไปอายุหรือวัยของแต่ละคนก็เพิ่มนักขึ้นไปตามลำดับแต่เฮามักจะสังเกตบ่หันเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ค่อยๆเป็นไปอย่างช้าๆซึ่งในทางพุทธศาสนาเรียกกันว่าสันตติคือการสืบต่อหรือการเกิดดับต่อเนื่องกันไปยกตัวอย่างที่หันได้เป็นรูปธรรมเป็นต้นว่าเมื่อผมเส้นหนึ่งหลุดร่วงไปก็มีผมเส้นใหม่เกิดขึ้นมาแทนที่เมื่อเซลล์ผิวหนังนั้นหลุดลอกออกไปก็เกิดเซลล์ผิวหนังใหม่ขึ้นมาทดแทนโดยลักษณะความสืบต่อที่ต่อเนื่องกันอย่างนี้ทำให้คนส่วนใหญ่มักจะมองบ่หันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเองแต่เมื่อเวลามันผ่านไปเมื่อนานหลายปีหลายปีจึงจะสังเกตเห็นว่าวัยของเราเปลี่ยนแปลงไปจากวัยทารกมาเป็นวัยเด็กเล็กจากเด็กเล็กมาเป็นเด็กโตจากเด็กโตก็เข้ามาสู่วัยรุ่นจากวัยรุ่นก็เข้าสู่วัยทำงานจากวัยทำงานก็เข้าสู่วัยผู้ใหญ่จากวัยผู้ใหญ่ก็เข้าสู่วัยชราซึ่งกว่าจะรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงไปเวลามันก็ผ่านไปหลายปีหลายปีพร้อมกันครับที่ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายก็เริ่มเสื่อมถอยลงไปข้อต่อมาข้อที่3เวลานำความชรามาให้เราความชราหมายถึงความแก่งอมของร่างกายความคร่ำคร่าความเสื่อมไปของอายุเมื่อความชรามาถึงคนส่วนใหญ่จะเริ่มรู้สึกได้จากว่าทั้งความเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีระความแข็งแรงที่ลดน้อยถอยลงอย่างชัดเจนแต่แม้อย่างนั้นก็ยังมีน้อยคนนักที่ย้อนกลับมาพิจารณาว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาตัวเองได้สั่งสมบุญบารมีมามากน้อยเพียงใดหรือเป็นไปเพื่อการบรรลุเป้าหมายของชีวิตหรือไม่ข้อที่4เวลานำโอกาสดีๆของชีวิตให้ล่วงเลยผ่านไปเพราะเวลาที่เหมาะสมและดีที่สุดที่จะสร้างบุญบารมีได้ก็คือช่วงที่เรายังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวซึ่งเป็นวัยที่สดใสซึ่งมีร่างกายอันสมบูรณ์แข็งแรงแต่ผู้คนจำนวนนักกับใจวันเวลาในระยะนี้เพื่อเป็นไปกับเรื่องที่บ่เป็นแก่นสารแทนที่จะรีบควรควายสร้างบุญกุศลให้ยิ่งขึ้นไป
2: บางคนถึงก็มีความหันพิษไปเห็นว่าควรรอให้แก่เท่าเหียก่อนจึงก้อยปากันเข้าวัดเข้าวาสร้างบุญบารมีซึ่งหลายคนก็บ่มีโอกาสบ่มีชีวิตจนถึงตอนนั้นหรือหากถึงก็บ่มีเรี่ยวแรงจะทำได้อย่างที่เฮาคิดไว้จึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายถ้าปล่อยให้โอกาสดีๆของชีวิตลดลอยไปเพราะความประมาทของตัวเราเองเวลานำความตายมาให้อันนี้เป็นความจริงแท้แน่นอนสำหรับทุกคนในขณะที่เวลาผ่านเลยไปแม้อาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของแต่ละคนเหมือนกันแต่ที่เหมือนกันก็คือว่าทุกชีวิตล้วนกำลังเดินทางไปสู่จุดสุดท้ายซึ่งก็คือความตายนั่นเองและเมื่อความตายมาถึงสำหรับคนที่บ่ได้สร้างความดีเพราะมัวปล่อยให้โอกาสดีๆในชีวิตผ่านเลยไปขอย่อมประสบกับวิบากที่ตัวเองทำไว้ในโลกหน้าโดยบ่อาจจะย้อนเวลาเพื่อกลับมาแก้ตัวใดๆเหมือนดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงไว้ในเทวทูตสูตรว่าผู้ที่ประมาททำบาปไว้ในคราวมีชีวิตเมื่อละโลกไปพญายมจะถามเขาว่าตอนยังมีชีวิตอยู่ได้เห็นเทวทูตทั้งห้าคือเด็กที่เกิดใหม่คนแก่คนเจ็บคนที่ถูกลงโทษจองจำและคนที่ตายหรือไม่เมื่อเขาตอบว่าเห็นพญายมก็จะถามเตือนสติต่อไปว่าตัวท่านนั้นก็มีสติดีเป็นผู้ใหญ่แล้วเคยคิดพ้องกับว่าตัวเก่าก็ต้องมีความเกิดความแก่ความเจ็บการถูกลงโทษเมื่อทำความชั่วและเฮาก็จะต้องมีความตายเป็นธรรมดาควรที่จะทำความดีตั้งกายตั้งวาจาและใจเมื่อเขาตอบว่าบ่ได้คิดเพราะว่ามัวประมาทอยู่พญายมก็จะกล่าวกับเขาว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านบ่ได้ทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้เพราะท่านมัวประมาทเสียดังนั้นเหล่านายนิริยบาลจะลงโทษโดยอาการที่ท่านประมาทแล้วก็บาปกรรมนี้นั่นละบ่ใจมารดาทำเมื่อท่านบัจเจบิดาทำมือทำบัจเจอ้ายทำมือบัจเจน้องทำมือบัจเจว่าพี่สาวน้องสาวทำมือบัจเจมิตรอมมาตย์ทำมือทำบัจเจญาติสายโลหิตทำมือทำบัจเจสมณะนักบวชและพระมนาจารย์ทำมือทำบัจเจเทวบุตรเทวดาบันดาลมือทำตัวของท่านทำเข้าไว้ต้านตานที่จะเสวยวิบากของกรรมนี้ดังนั้นบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายเวลาจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์คนเฮาแม้ว่าเวลาจะเดินไปโดยที่เฮาบ่ฮู้สึกตัวก็ตามเฮาก็ต้องพยายามพิจารณาเพื่อใช้เวลาที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตให้นักที่สุดเท่าที่จะนักได้อุปสรรคปัญหาต่างๆนานาที่เฮาปาเฮาพบมาในชีวิตของเฮาเฮาหันอย่างต่างๆมานักต่อนักหลายต่อหลายอย่างละท่านบอกว่าให้พิจารณาโดยความสุขุมรอบคอบอย่าด่วนได้ใจเร็วอย่าไปฟังตัดสินว่าอันใดดีอันใดบ่ดีอันใดถูกอันใดบ่ถูกท่านบอกว่าเวลาเจองานหนักคือบอกกับตัวเก่าว่านี่คือโอกาสในการเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพเวลาเจอปัญหาซับซ้อนคือบอกกับตัวเก่าว่านี่คือบทเรียนที่จะสร้างปัญญาได้อย่างวิเศษเวลาเราไปปาความทุกข์นักคือบอกกับตัวเองว่านี่คือแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้เกิดทักษะในการดำเนินชีวิตของเราเวลาไปปาใส่เจ้านายจอมละเมียดละไมคือบอกกับตัวเองว่านี่คือการฝึกตนคือเป็นคนสมบูรณ์แบบเวลาเจอคำตำหนิคนอื่นเพิ่นตีตวายหมายจ้าเฮาคือบอกตัวเองว่านี่คือการชี้ขุมทรัพย์มหาสมบัติให้เรา เวลาเจอคนว่าร้ายนินทาให้แก่เฮาให้บอกตัวเก่าว่านี่คือการสะท้อนว่าเรายังเป็นคนที่มีความหมายเวลาใดที่เฮาไปเจอกับความผิดหวังให้บอกกับตัวเองว่านี่คือวิธีที่ธรรมชาติกำลังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตเวลาเจอกับความป่วยไข้ให้บอกกับตัวเองว่านี่คือการเตือนเนื้อหันคุณค่าของการรักษาสุขภาพกายให้ดีเวลาเราเจอความพลัดพรากให้บอกกับตัวเก่าว่านี่คือบทเรียนของการรู้จักหยัดยืนด้วยขาของตัวเองเวลาเจอลูกหัวดื้อให้บอกตัวเองว่านี่คือโอกาสทองของการพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงเวลาคนที่เฮาฮักทิ้งเฮาไปคือบอกกับตัวเองว่านี่คือความเป็นอนิจจังที่ทุกชีวิตมีโอกาสผ่านพบเวลาเจอคนที่ใช่แต่เขามีคู่แล้วคือบอกตัวเองว่านี่คือประจักษ์พยานว่าไม่มีใครได้ทุกอย่างดั่งใจหวังเวลาเจอภาวะลุดจากอำนาจมาได้เป็นละตำแหน่งเนี้ยมาได้ดำรงตำแหน่งนี้ต่อไปคือบอกกับตัวเองว่านี่คือความเป็นอนัตตาของชีวิตและสรรพสิ่งเวลาเจอคนกลิ้งคนกระล่อนคือบอกกับตัวเก่าว่านี่คืออุทาหรณ์ของชีวิตที่ไม่น่าเจริญรอยตามเวลาเจอคนเลวคือบอกกับตัวเองว่านี่คือตัวอย่างของชีวิตที่ไม่พึงประสงค์เวลาเจออุบัติเหตุคือบอกตัวเองว่านี่คือคำเตือนว่าจงอย่าประมาทซ้ำอีกเป็นอันขาดเวลาเจอศัตรูมาคอยกลั่นแกล้งให้บอกตัวเองว่านี่คือบททดสอบว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดเวลาเจอวิกฤตให้บอกกับตัวเองว่านี่คือบทพิสูจน์ความเป็นสัจธรรมและให้บอกต่อไปว่าในวิกฤตมันย่อมมีโอกาสโอกาสหมายความว่าเป็นเรียกกันว่าเหตุการณ์สร้างวีรบุรุษวิกฤตนั้นย่อมมีโอกาสทางออกที่ดีเสมอเวลาเจอกับความจนให้บอกตัวเองว่านี่คือวิธีที่ธรรมชาติให้โอกาสเราได้ต่อสู้กับชีวิตเวลาเจอกับความตายให้บอกกับตัวเองว่านี่คือฉากสุดท้ายที่จะทำให้ชีวิตของเรามีความสมบูรณ์ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเวลาต่างหลายต่างปวงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งสำหรับมนุษย์คนเฮาเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์อย่าพลัดวันประกันพรุ่งจงตั้งใจทำแต่กุศลกรรมคุณงามความดีทำความดีหลีกหนีจากความชั่วทำใจตัวให้บริสุทธิ์สะอาดรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนากระทำปั้มเป็งตัวเองของเฮานั้นเพื่อเป็นคนอยู่ดีมีศีลมีธรรมทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทำเว้นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้เว้นประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นคนดีตลอดชีวิตของเฮาก็จะมีความสุขกายสบายใจเหมือนกันหมดทุกท่านทุกคนเด้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก่อนที่จะได้นำรายการจากบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายไปนั้นอาตมาภาพก็ขอประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์กับบรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายที่ได้ปากันแสดงยังกุศลเจตนาปารภบริจาคปัจจัยร่วมทำบุญกับอาตมาภาพมีชื่อเสียงเรียงนามดังต่อไปนี้อันดับแรกก็คือคุณโยมป้อยาคุณโยมแม่บัวรัตน์นันตา อันนี้จากบ้านตงมันอำเภอบ้านฮงจังหวัดลำพูนพร้อมกับด้วยครอบครัวลูกหลานของเปิ้นได้บริจาคปัจจัยมาเป็นเงินจำนวน 1,200 บาทเป็นเจ้าภาพเสาในการสร้างบ้านมอบเพื่อคนยากจนได้โอนปัจจัยมาในวันก่อนนั้นแล้วขออนุโมทนากับคุณโยมแม่บัวรัตคุณโยมป้อยานันตาไว้ณที่นี่ตวยเปิ้นทำบุญกับอาตมาภาพมาเป็นประจำทุกครั้งบ่ได้ขาดเน้อเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมกมลคุณโยมมยุรีคำโพพร้อมด้วยครอบครัวและบุตรธิดาจากตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญถวายตานพระป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบเพื่อแก่ตึก72ปีโรงพยาบาลลำพูนจำนวน400บาทอนุโมทนากับคุณโยมกมลคุณโยมมยุรีคำโพและบรรดาบุตรธิดาไว้ณที่นี่ตวยเน้อเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณครูมาริกาคำจันทร์บุญเรืองอันนี้จากตำบลสันกลางอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นได้บริจาคปัจจัยมาจำนวน500บาทร่วมทำบุญสร้างบ้านมอบเพื่อคนยากจนจำนวน200บาทแล้วก็จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบเพื่อโรงพยาบาลลำพูน200บาททำบุญตานเก้าวัดเตียตมาภาพจะไปไหว้พระเก้าวัดตานเตียนพรรษาผ้าไตรผ้าอาบน้ำฝนสังฆทานในอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางอำเภอเมืองอำเภอจุนจังหวัดพะเยาและอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายอนุโมทนาขอบคุณไว้ณที่นี่ตวยเน้อที่นี่ก่อทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมเก่าแก่ดั้งเดิมแห่มท่านหนึ่งคือคุณโยมแม่รัชนีเสาเป่าคุณโยมแม่รัชนีเสาเปานั้นได้ร่วมอนุโมทนาทำบุญมาดังต่อไปนี้1ร่วมทำบุญสร้างบ้านมอบเพื่อแก่คนยากจนเตรียมอำเภอต้งหัวจ้างจำนวน100บาทประการต่อมาร่วมทำบุญตอดพระป่าสามัคคีจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบเพื่อแก่โรงพยาบาลลำพูน100บาทและประการต่อมาร่วมทำบุญถวายตานเก้าวัดเตียตมาภาพจะไปนี้แห่ม100บาทและต่อมาก็ร่วมทำบุญเป็นก้านน้ำก้าวไฟวัดสุพรรณรังสีแห่มจำนวน100บาทขออนุโมทนากับคุณโยมแม่รัชนีเสาเปาไว้

บ้านมอบเพื่อคนยากจน100บาทตานเตียนเก้าวัดแห่ม100บาทอาตมาภาพไปฮับจากบ้านเปิ้นเมื่อวันก่อนนั้นแล้วขออนุโมทนากับคุณโยมยายกิ่งแก้วชัยวุฒไว้ณที่นี่ตวยที่ได้ตั้งอกตั้งใจร่วมทำบุญกับอาตมาภาพมาโดยตลอดเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีท่านพระธิการธินวัตรญาณวิสุทธิเมธีเจ้าวัดวัดล่องกู่คำเลขานุการเจ้าคณะอำเภอต้งหัวจางพร้อมด้วยคณะศรัทธาวัดล่องกู่คำบริจาคปัจจัยจำนวน 3,600 บาทรับเป็นเจ้าภาพเสาในการสร้างบ้านมอบเพื่อคนยากจน3ต้นคุณโยมแม่นวลน้อยแซวตระกูลอันนี้จากบ้านแม่แกดน้อยสันทรายเป็นเจ้าภาพเสาแห่ม1ต้นคุณโยมพ่อจมคุณโยมแม่เกศีล่าสุยะพร้อมด้วยครอบครัวและลูกหลานร่วมทำบุญสร้างบ้านมอบเพื่อคนยากจน200ทำบุญตาลเก้าวัดแห่ม200ผ้าป่าสามัคคีจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์แห่ม100บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้อบุญมาคุณโยมแม่คำมูลกันทธิปจากบ้านหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำปูนพร้อมด้วยครอบครัวลูกหลานเปิ้นบริจาคปัจจัย500บาทร่วมในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบเพื่อแก่โรงพยาบาลลำปูนทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่พัทราสันติวรานุรักษ์จากบ้านทาหนองยังไคอำเภอแม่ทาจังหวัดลำปูนบริจาคปัจจัยมาเป็นเจ้าภาพเตียนพรรษา1เล่ม500บาทแล้วก็สร้างบ้านมอบเพื่อคนยากจน200บาทอันนี้เปิ้นก็เป็นศรัทธาใหญ่ศรัทธาเก่าแก่ดั้งเดิมแห่งท่านหนึ่งเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมพันนีศรีวิชัยอันนี้ได้ตานผ้าป่าสามัคคีเพื่อมอบเพื่อแก่โรงพยาบาลลำพูนจำนวน100บาทสร้างบ้านมอบเพื่อคนยากจนตั้งมดตั้งปวงจำนวนอันนี้บริจาคปัจจัยร่วมทำบุญตอดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบเพื่อแก่โรงพยาบาลลำพูน100บาทสร้างบ้านมอบเพื่อคนยากจนแห่ม100บาททัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณแม่บัวจันชัยปัญญาพร้อมด้วยครอบครัวร่วมทำบุญตาลเก้าวัดร่วมทำบุญสร้างบ้านผู้ยากไร้100บาทร่วมทำบุญผ้าป่าโรงพยาบาลลำพูน100บาทอุทิศไปหาเทวบุตรเทวดาและก่อตาลไปหานายทศพรชัยปัญญานายนัทดนัยชัยปัญญาอันนี้เปิ้นก่อบริจาคผ่านมาตังสายทานสะพานบุญของคุณโยมแม่เกศีล่าสุยะแม่เกศีล่าสุยะก็ดีคุณโยมพันนีศรีวิชัยก็ดีแม่บัวจันชัยปัญญาก็ดีอันนี้ก่อมาจากบ้านจักคำพิมุกอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้อจ่าสิบเอกบุญทรงคุณครูทัศนีตากูลอันนี้จากบ้านหนองเงือกอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนร่วมอนุโมทนาทำบุญในการตอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อที่จะจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบเพื่อแก่โรงพยาบาลลำพูน 1,000 บาทแล้วบริจาคสร้างบ้านมอบเพื่อคนยากจนเป็นเจ้าภาพปุ่น5ถุงถุงละ100ซาวบาทอันนี้ก็รวมเป็นเงิน600บาทรวมทั้งหมดทั้งปวงเป็นเงินอยู่ 1,600 บาททัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมสุจินตนาบุตรกระจ่างอันนี้ก็ร่วมทำบุญตอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลลำพูน200ทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมพ่อเพี้ยนแสงจันทร์จากบ้านท่ารวมใจอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพเตียนพรรษาจำนวน1เล่ม500บาท

0: แล้วก็เป็นเจ้าภาพตาลพระป่าตึกส่งแห่ม500 บาทรวมก็เป็นเงินจำนวน1,000 บาทด้วยกันขออนุโมทนาขอบคุณไว้ณที่นี่ตัวเนอร์พอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทท่านใดมีกุศลเจตนาปรารภจะเดินทางร่วมไปแสวงบุญไหว้พระตาลเตียนพรรษาผ้าไตรผ้าอาบน้ำฝนสังฆทานทำบุญหนุนดวงให้แก่ตัวเองเป็นการไหว้พระเก้าวัดเตียมเภอแจ่ห่มอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางอำเภอเมืองอำเภอจุนจังหวัดพะเยาอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายท่านใดมีความประสงค์จะเดินทางร่วมไปด้วยกันก็บอกอาตมาภาพได้หรือจะรับเป็นเจ้าภาพเตียนพรรษาผ้าไตรผ้าอาบน้ำฝนสังฆทานก็ได้ที่นี้ก็ขอน้อมเอื้อนเชิญชวนญาติโยมได้บริจาคปัจจัยร่วมสร้างบ้านมอบเพื่อแก่คนยากจนดังที่อาตมาภาพประกาศไปทุกวันนั้นอันนี้บริจาคตามเจตนาศรัทธาส่วนว่าท่านใดจะร่วมอนุโมทนาทำบุญเป็นเจ้าภาพในการตอดผ้าป่าสามัคคีกล่องละ100 บาทมอบเพื่อแก่โรงพยาบาลลำพูนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์สำหรับไว้ใจในตึก72 ปีโรงพยาบาลลำพูนก็น้อมเอิญเชิญชวนไดเนอร์โทรศัพท์มาหาอาตมาภาพได้ตลอดเวลาขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านไว้ณที่นี่ตัวบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้ห่วมทำบุญมาแล้วก็ขอชื่นชมยินดีในตานะบารมีของท่านท่านที่ยังไม่ได้ทำบุญเตื่อจะทำบุญก็น้อมเอิญเชิญชวนได้ท่านที่บ่ได้ทำบุญก็ขอแสดงปัตตาอนุโมทนาใหม่ร่วมอนุโมทนาตัวกันเนอญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตั้นต่างหลายไปก่อนนอใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งหลีกลี่ปะกันวันพูกเนินายอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานคือปนจากทุกสุข3 ประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรง พวกเองต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู
6: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดงาน Thailand Showcase 2026ขยายตลาดสินค้าไทยในสหราชอาณาจักรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
9: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
10: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
11: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
13: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
14: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
13: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
7: รมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดงาน Thailand Showcase 2026นำเสนอศักยภาพด้านอาหารและศิลปะมวยไทยเพื่อเปิดโอกาสขยายตลาดสินค้าไทยในสหราชอาณาจักรโดยเฉพาะวัตถุดิบและเครื่องปรุงรส
15: นายพรวิทย์ศิลาอ่อนรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงลอนดอนจัดงาน Thailand Showcase 2026ภายใต้ทีม Creative Life and Creative Heartbeat ณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเพื่อนำเสนอศักยภาพด้านอาหารและศิลปะมวยไทยหวังสร้างการรับรู้กระตุ้นการบริโภคและดึงดูดชาวต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นจุดเด่นสำคัญของงานครั้งนี้คือการหารือกับผู้บริหาร Okado Group ซุปเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักรเพื่อต่อยอดโครงการ Thai Shop In Shop ผลักดันสินค้าอาหารสำเร็จรูปและอาหารสุขภาพของไทยขึ้นแพลตฟอร์มพร้อมเชิญชวนให้เข้าร่วมงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2027เปิดโอกาสเจรจาขยายการนำเข้าเพิ่มเติมทั้งนี้ยังได้นำผู้ประกอบการร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็ก8ร้านมาร่วมจัดแสดงและให้ผู้บริโภคได้ริมรสอาหารไทยแท้ๆโดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการรักษามาตรฐานคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นฟันเฟืองสำคัญช่วยกระตุ้นยอดการส่งออกวัตถุดิบและเครื่องปรุงรสของไทยเข้าสู่ตลาดสหราชอาณาจักรปฏิพลสรพมมารายงาน
7: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ชวนเที่ยวงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีเลือกซื้อสินค้าและชิมของอร่อยตลอดริมคลองโอ่งอ่างตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม
16: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเที่ยวชมงานสายน้ำแห่งชีวิต ใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์สัมผัสเสน่ห์ย่านเมืองเก่าในบรรยากาศถนนคนเดินริมคลององอ่างทั้งสองฝั่งตั้งแต่บริเวณสะพานดำรงสถิตยาวไปจนถึงสะพานบพิตรพิมุขตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมภายในงานเต็มไปด้วยสินค้าราคาถูกสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปอิ่มอร่อยกับร้านอาหารนานาชนิดและอาหารขึ้นชื่อประจำย่านให้เลือกซื้อเลือกชิมหลากหลายพร้อมรับชมมหรสพฟรีตลอดงานรวมทั้งยังมีกิจกรรมการเดินชมศิลปะริมกำแพงตลอดแนวคลององอ่างโดยให้ผู้ร่วมงานได้เช็คอินและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสามารถติดตามรายละเอียดและกำหนดการแสดงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
7: พาณิชย์จังหวัดตรังคุมเข้มการจำหน่ายชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและเทียนพรรษาก่อนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569
17: นางสาวสุภากิจเกลี้ยงส่งพาณิชย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมรวมถึงเทียนพรรษาช่วงก่อนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปี2569เพื่อตรวจสอบและแนะนำให้ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติให้ถูกต้องสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคเนื่องด้วยช่วงใกล้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาบรรดาพุทธศาสนิกชนจะนิยมเลือกซื้อสินค้าประเภทชุดสังฆทานชุดไทยธรรมเทียนพรรษาและจตุปัจจัยไปถวายแด่พระภิกษุจากการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการพบว่าสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมมีภาวะการจำหน่ายสินค้าลดลงเนื่องจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจรวมถึงปัจจุบันพุทธศาสนิกชนเปลี่ยนพฤติกรรมในการถวายชุดสังฆทานโดยนิยมซื้อสินค้าเพื่อไปจัดชุดสังฆทานเองอีกทั้งมีบางส่วนจะไปซื้อชุดสังฆทานสำเร็จรูปที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ซึ่งมีราคาถูกกว่าร้านจำหน่ายทั่วไปสำหรับเทียนพรรษาปัจจุบันพบว่ายอดการจำหน่ายลดลงเนื่องจากพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่นิยมซื้อหลอดไฟหรือถวายปัจจัยแทนการถวายเทียนพรรษายยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
7: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมตอนเจ้าวันอาทิตย์แบบอีหกโมงตรงนะมาอยู่ด้วยกันครับอู่ข่าวเล่าความนะครับผมวันนี้เอาข่าวดีมาบอกกันแล้วเนอะข่าวดีสําหรับคนที่กําลังวางแผนจะไปแอวปลายปีนี้นะครับผมว่าจะเป็นการพาครอบครัวไปพักผ่อนจนเปิ่นออกเดินทางหรือว่าจะไปเยี่ยมใครที่ต่างจังหวัดเนาะเพราะว่ารัฐบาลเปิ่นกําลังเตรียมนะครับผมมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวครั้งใหญ่ภายใต้โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับผมตีจะช่วยแบ่งเบาค่าภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจและก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในประเทศด้วยกันครับผมหลายคนนะครับยังจำได้เนาะตอนนั้นมันมีโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับผมได้ซึ่งช่วยธุรกิจการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักในตอนวิกฤตโควิดเนาะเตอนี้นะครับผมรัฐบาลจึงต่อยอดนะครับแนวคิดอันนั้นแหละปั๊บพูดแบบใหม่นะครับผมคือเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันภายใต้ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับผมหัวใจสำคัญของโครงการนี้ก็คือรัฐบาลจะร่วมจ่ายค่าที่พักให้กับพี่น้องประชาชน 50% เลยเนอะแล้วก็มีเพดานสนับสนุนเงินสูงสุดเกิน 3,000 บาทต่อซิทแล้วก็เปิดให้พี่น้องประชาชนรวมทั้งสิ้น 500,000 ซิทด้วยกันโดยนักท่องเที่ยว1คนสามารถใช้สิทธิ์ได้สูงสุด5เติร์นเนอะนั่นหมายความว่าการวางแผนแอวหลายจังหวัดหรือพักหลายคืนก็สามารถใช้สิทธิ์ได้มากกว่า1ครั้งนั่นเองช่วยลดค่าใช้จ่ายในการไปแอวของเฮาได้นักขนาดเลยนะครับผมนอกจากค่าที่พักแล้วนะครับยังมีสิทธิพิเศษเพิ่มเติมนะครับผมรัฐบาลจะมอบ e-wallet e-voucher นะครับผมมูลค่า500บาทเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอาหารค่าเดินทางแล้วก็บริการทางการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันที่เราคุ้นเคยกันเลยก็คือเป๋าตังนะครับผมถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับผมเกิดการใช้จ่ายในพื้นที่อย่างแท้จริงเป็นเงินหมุนเวียนไปถึงร้านอาหารร้านกาแฟร้านเจ้ารถร้านอาหารของฝากต่างๆรวมไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยที่อยู่ในชุมชนเนอะแล้วก็ที่สำคัญเลยโครงการนี้ครอบคลุมทั้งหมด77จังหวัดทั่วประเทศของเราเลยว่าคุณจะอยากแอวทะเลอ่ะแอวดอยบันเฮานะน้ำตกหรือว่าจะเป็นเมืองเก่านะครับผมหรือว่าชุมชนแบบว่าท่องเที่ยวต่างๆเนาะก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ทั้งหมดเลยโดยคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้กับการลงทะเบียนนะครับก็คือคาดว่าเนาะจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ในช่วงของปลายปี2569นี้ใกล้เข้ามาแล้วเนอะนะครับผมนอกจากจะช่วยประชาชนแล้วนะครับรัฐบาลยังมองถึงการเดินทางที่สะดวกขึ้นตัวสำหรับผู้ที่เดินทางโดยเครื่องบินนะก็จะมีมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมแถมเนอะได้หลายต่อด้วยกันหากบินไปเมืองหลักนะครับผมจะได้รับการสนับสนุน400บาทต่อเที่ยวนะครับผมส่วนใครเดินเลิกเดินทางไปที่เมืองรอง600บาทต่อเที่ยวนะครับผมก็จะได้นักเหลือเห็นน้อยหนึ่งนะครับผมมาตรการนี้นะครับผมถือเป็นแรงจูงใจสำคัญแล้วก็เป็นการแอวเมืองรองของประเทศไทยด้วยเนาะมีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามจำนวนนักขนาดมาลับปูนกระไดเนอร์มีทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นแล้วก็มาผ่านกันก็แวะกันได้นะครับผมเมื่อสนับสนุนค่าเดินทางก็จะช่วยกระจายรายได้นะครับไปสู่ทางเมืองใหญ่ของจังหวัดนั้นๆแล้วก็เมืองรองตัวนอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นนะครับท่องเที่ยวของไทยเนาะในฮิมาแอลในประเทศไทยด้วยกันหรือว่าแอลต่างจังหวัดนะรัฐบาลยังมีมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติควบคู่กันไปด้วยเนาะหนึ่งในมาตรการสำคัญนั่นก็คือระยะเวลานะครับขยายระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยวอินเดียเนี่ยจาก15วันเป็น30วันนะครับผมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็การใช้จ่ายแล้วก็ตีพักในประเทศไทยให้นานขึ้นพร้อมเดินหน้าโครงการ Thailand All Connect นะครับสำหรับบินนะครับสำหรับสนับสนุนเที่ยวบินประจำแล้วก็เที่ยวบินเช่าเหมาลำนะครับจากต่างประเทศเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องแถมประเด็นหนึ่งนะครับผมหลายคนถึงความสำคัญก็คือความปลอดภัยเพราะทุกวันนี้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติต่างต้องการความมั่นใจในการเดินทางรัฐจึงนะครับผมเตรียมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยดูแลนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นระบบ AI วิเคราะห์สถานการณ์กล่องอัจฉริยะนะครับแล้วก็มีการสแกนใบหน้ารวมถึงใช้โดรนตรวจการอีเนาะเพื่อช่วยเฝ้าระวังนักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญนอกจากนี้นะครับผมยังมีการเพิ่มช่องนะครับพร้อมออโตเมติกชาแนลเนาะสำหรับตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติช่วยลดเวลาในการต่อคิวที่สนามบินเนาะทำให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นนะครับทั้งหมดนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าการท่องเที่ยวไทยในยุคใหม่เนี่ยมันได้เน้นเพียงการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่ออันแต่ยังเป็นความสำคัญในเรื่องของคุณภาพความปลอดภัยประสบการณ์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้เราเปิ้นจะได้แบบจดจำกันนะครับผมในทางเศรษฐกิจนอกกระทรวงการ
การท่องเที่ยวแล้วก็กีฬาคาดการว่ามาตรการเนี่ยครับผมจะสั่งมีเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจของเขามากกว่า30,000กว่าล้านบาทแล้วก็มีรายได้จากภาษีกลับคืนสู่ภาครัฐนะครับผมประมาณ1,660ล้านบาทด้วยกันตัวเลขนี้สะท้อนถึงงบประมาณที่รัฐนำมาสนับสนุนมันจะเพียงแผ่แค่การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการแอลแล้วก็ประหยัดเท่านั้นนะแต่ยังเป็นการลงทุนเพื่อเกิดการจับจ่ายการจ้างงานแล้วก็การสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารบริษัทนำเที่ยวรถโดยสารนะครับแล้วก็ร้านค้าชุมชนรวมไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยด้วยเนาะสำหรับพี่น้องท่านไหนนะครับผมหากกำลังวางแผนเดินทางเนาะปลายปีนี้ก็อาจจะเริ่มศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไปเตรียมวางแผนเดินทางแล้วก็ติดตามรายละเอียดการเปิดสมัครนะครับผมลงทะเบียนโครงการครั้งนี้โดยเพราะครั้งนี้มีเพียง500,000ซิตต่ออันเนอร์แล้วก็คาดว่าจะได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจำนวนนักไทยนี่นะครับผมยาคือทุกคนเนาะแอลเมืองไทยกันนะครับผมการแอลเมืองไทยมันได้เป็นแค่การพักผ่อนเนอะแต่ทุกครั้งที่เขาเดินทางไปในประเทศของเขาเขาก็จะเป็นการอุดหนุนโรงแรมร้านอาหารร้านกาแฟและเป็นการขับเคลื่อนในเรื่องของผู้ประกอบการท้องถิ่นโดยนั้นแล้วนะครับผมเที่ยวเมืองไทยกันถือมีความสุขนะครับ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิดเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้นะครับผมข่าวละปูนวันนี้นะครับเอาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมคุณดีของละปูนมาฝากกันสักหน่อยนะครับผมท่านผู้ว่าปิยพงษ์ชูวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนเดินหน้าขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมคัดเลือกคุณดีนะครับชุมชนตนแบบสังคมคุณธรรมอย่างยืนผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนเดินหน้าขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมในทุกภาคส่วนของจังหวัดละปูนโดยเป็นประธานการประชุมอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดละปูนครั้งที่1ประจำปี2569ณศาลากลางจังหวัดละปูนรวมทั้งอนุกรรมการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการประชุมตอนนี้นะครับผมมีเป้าหมายเพื่อติดตามการดำเนินงานนะครับตามแผนปฏิบัติการด่านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2แล้วก็แผนส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดละปูนประจำปี2569พร้อมทั้งนะครับผมจะได้รับทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหม่รวมถึงผลการสนับสนุนหรือการประเมินชุมชนองค์กร อำเภอแล้วก็จังหวัดคุณธรรมเนาะตีประชุมนะครับได้พิจารณารับรองผลการประเมินชุมชนองค์กรแล้วก็อำเภอคุณธรรมพร้อมนะครับผมคัดเลือกชุมชนองค์กรแล้วก็อำเภอคุณธรรมตนแบบโดดเด่นตลอดจนนะครับคัดเลือกคนดีสีจังหวัดลำพูนประจำปี2569เพื่อยกย่องบุคคลแล้วก็องค์กรที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจกับสังคมรวมกันทำความดีเนอะนอกจากนี้นะครับผมยังได้เตรียมนะครับความพร้อมสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการขับเคลื่อนแผนส่งเสริมคุณธรรมระดับภาคเหนือรวมถึงการจัดกิจกรรมวิถีถิ่นวิถีดอยสืบสานวัฒนธรรมเหล่าขานวิถีชนเผ่าสู่การคุณธรรมภูมิปัญญาเจ้าดอยนะครับผมซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมนะครับกรกฎาคมสิงหาเดือนหน้าดิละเนอร์ที่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มท้อผ่ากะเรียงดอยยาวอำเภอแม่ทาจังหวัดละปูนของเฮานะครับผมกิจกรรมทั้งกล่าวก็จะส่งเสริมในเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างเครือข่ายคุณธรรมแล้วก็สนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนควบคู่กับการสืบสานอัตลักษณ์ประเพณีและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อรวมกันสร้างจังหวัดละปูนให้เป็นสังคมแห่งคุณธรรมและก็พัฒนาไปอย่างยืนเนาะบ้านเฮาก็มีกิจกรรมหนักกิจกรรมหลายแล้วก็มีในเรื่องของอัตลักษณ์นะครับผมตีมากมายเลยดังนั้นแล้วช่วยกันส่งเสริมนะครับผมใครอยู่ตั้งไหนอันไหนดีอันไหนเด่นก็ทำต่อแล้วก็พัฒนานะครับเหมือนเขาก็อยู่ข้าวสมัยเนาะจะได้แล้วก็จะมีการพัฒนาเรื่อยๆนะครับจากจังหวัดของเขาที่จะเข้าไปสนับสนุนดังนั้นแล้วอย่าหยุดยั้งนะครับผมวันนี้ก็รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมเอาทั้งหมดมาฝากกันว่าจะปิ้นเรื่องกิจกรรมของจังหวัดละปูนของเขาแล้วก็ในเรื่องตีเอามาฝากแฮมเลิงก็คือในเรื่องของเปิ้นจัดเตรียมการไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับผมละปูนก็จะเป็นเมืองรองเตียคนก็จะเข้ามาหนักขึ้นนะครับจะได้แล้วก็เตรียมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการรับนักท่องเที่ยวเทรนเนอร์ในช่วงสิ้นปีนะครับผมก็จะเป็นช่วงหนาวพอดีเนาะจะได้แล้วก็เฝ้าติดตามกันกับโครงการนี้นะครับสำหรับวันนี้อู่ข่าวเล่าความแล้วก็น้องอั้นอธิวัฒน์กันทับปิงลาไปก่อนเนอร์สวัสดีครับ

ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธิ์แก้วพี่บูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดสำนักงาน BOI แห่งที่4ของประเทศไทยในนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสีเขียวและเทคโนโลยีชั้นสูงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับได้เป็นประธานเปิดงาน Thailand China Investment and Economic Forum 2026และร่วมพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ครับประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูโดยมีผู้ว่าการมณฑลเสฉวนครับผู้บริหารภาครัฐนักลงทุนและผู้แทนภาคเอกชนของทั้งสองประเทศครับเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงครับโดยท่านนายกนะครับได้กล่าวปาฐกถาพิเศษระบุนะครับว่าในการเปิดสำนักงาน BOI ณนครเฉิงตูนั้นเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและจีนครับโดยเฉพาะครับที่มณฑลเสฉวนซึ่งที่นี่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสำคัญในภูมิภาคตะวันตกของประเทศจีนครับทั้งนี้ครับรัฐบาลนั้นได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจผ่าน3แนวทางหลักได้แก่ครับ1คือการเร่งรัดการอนุมัติโครงการลงทุนผ่านโครงการ Thailand Fast Pass 2คือการยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรไทยด้วยกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมาตรการสกิลบริดจ์ครับและการเสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการปฏิรูปด้านพลังงานครับโดยครับทางเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่าเลขาธิการของ BOI นะครับได้กล่าวครับว่าสำนักงาน BOI นครเฉิงตูนั้นเป็นสำนักงานแห่งที่18ครับของ BOI ทั่วโลกนะครับแต่สำหรับในประเทศจีนนี่คือแห่งที่4แล้วครับโดยจะเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างไทยกับจีนในพื้นที่ครับภาคตะวันตกของจีนมุ่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรมสีเขียวครับรวมทั้งในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจของทั้ง2ประเทศนั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับนายกผนึกกำลังเอกชนไทยให้คำมั่นรัฐบาลเป็นลู่ทางสร้างโอกาสใหม่ดันสินค้าไทยบุกตลาดจีนสำหรับนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมครับร่วมกับ140ผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนไทยครับซึ่งมาลงทุนในจีนครับจากอุตสาหกรรมต่างๆครับในงานนะครับที่นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนครับซึ่งท่านนายกนะครับก็ได้ระบุนะครับว่าการเยือนจีนในครั้งนี้นั้นมีเป้าหมายเพื่อจะส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกันครับในอุตสาหกรรมใหม่โดยรัฐบาลครับมีหน้าที่แสวงหาความร่วมมือรวมไปถึงการสร้างโอกาสให้ประเทศและภาคเอกชนภายใต้หลักธรรมาภิบาลและขอให้นะครับภาคเอกชนนั้นมั่นใจว่ารัฐบาลชุดนี้ครับจะอำนวยความสะดวกและเป็นลู่ทางในการลงทุนของเอกชนครับไปสู่เป้าหมายสูงสุดไม่เพียงแค่ตลาดจีนเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงตลาดโลกและในช่วงท้ายนะครับท่านนายกได้กล่าวขอบคุณภาคเอกชนไทยทุกคนที่ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมีหน้าที่สร้างโอกาสส่วนเอกชนคือผู้สร้างความสำเร็จหากทำงานร่วมกันในฐานะทีมไทยแลนด์ด้วยเป้าหมายเดียวกันแล้วล่ะก็เชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะไม่เพียงเติบโตในตลาดที่จีนเท่านั้นครับแต่จะก้าวสู่ตลาดโลกได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนมาดูกันที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับ
เรื่องที่เกี่ยวกับการผลักดันสินค้าไทยไปสู่ตลาดโลกนายกรัฐมนตรีเผยรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนขยายการลงทุนอย่างเต็มศักยภาพโดยเฉพาะการพัฒนาจุดเชื่อมต่อสำคัญเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้มีการกล่าวถ้อยแถลงนะครับในงาน Prime Minister Thai Private Sector ณศูนย์การประชุมนานาชาติครับที่นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อภาคเอกชนไทยนะครับกว่า150รายโดยท่านนายกครับยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นพร้อมจะรับฟังข้อเสนอของภาคเอกชนและปรับทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของการลงทุนมุ่งเน้นครับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญทั้งระบบรางทางน้ำและทางบกครับเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจพร้อมครับท่านนายกยังเน้นย้ำนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะขจัดอุปสรรคด้านกฎระเบียบและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนสามารถจะขยายการลงทุนได้อย่างเต็มศักยภาพครับซึ่งนอกจากนี้ครับท่านนายกยังย้ำว่าประเทศไทยเรามีจุดแข็งในด้านสินค้าด้านอุตสาหกรรมด้านอาหารและระบบการเงินที่มั่นคงแล้วครับจึงสามารถยืนหยัดและแข่งขันได้ด้วยศักยภาพของตนเองโดยไม่กระทบต่ออธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอีกทั้งนะครับได้มีการเสนอแนวคิดให้ภาคธุรกิจนั้นมุ่งสร้างผลกำไรและการเติบโตอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวล่ะครับโอกาสนี้ครับนายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมภาคเอกชนไทยที่เข้าร่วมในงานครั้งนี้ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นด้วยในการขยายธุรกิจสู่ตลาดจีนพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลนั้นจะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนในทุกมิติครับเพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันสินค้าและบริการของไทยสู่ตลาดจีนและตลาดโลกครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของนะครับการลงทุนการค้าในประเทศจีนครับมาดูกันที่เรื่องภายในประเทศกันบ้างครับที่เกี่ยวกับทุเรียนครับรองนายกสุภจีสั่งการกรมการค้าภายในเร่งระบายทุเรียนใต้300,000ตันแม้ราคาทุเรียนใต้ราคา150บาทต่อกิโลกรัมอีกครั้งพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการและผู้ที่ชื่นชอบในการทานผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนหอมหวานน่ารับประทานนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับอธิบดีกรมการค้าภายในครับนายวิทยากรมณีเนตรก็ได้เปิดเผยนะครับว่าทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ได้มีการสั่งการครับให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้ครับโดยในปีนี้ครับผลผลิตทุเรียนใต้นั้นมีปริมาณ 752,515 ตันซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ30เลยนะครับและปัจจุบันนะครับผลผลิตออกมาแล้ว 35% ยังมีทุเรียนนะครับที่คงเหลือประมาณ 489,199 ตันเลยครับและในช่วงของต้นฤดูสาเหตุที่ทำให้ราคานั้นปรับตัวลดลงนะครับก็ประกอบไปด้วยเรื่องของการชะลอตัวของตลาดจีนที่ปัญหาคุณภาพทุเรียนช่วงต้นฤดูเข้าไปที่ตลาดจีนพบว่าเป็นทุเรียนอ่อนครับจึงมีการชะลอการสั่งซื้อและเรื่องของปัจจัยคู่แข่งจากต่างประเทศครับและทุเรียนในภูมิภาคอื่นๆครับทั้งนะครับอุตรดิตถ์ศรีสะเกษนครราชสีมาโดยเมื่อราคาปรับตัวลดลงกรมการค้าภายในก็ได้เข้าไปบริหารจัดการนำตลาดครับและจัดกิจกรรมนะครับในการรณรงค์การบริโภคซึ่งปัจจุบันครับพี่น้องประชาชนนะครับเกรด AB นะครับอยู่ที่85ถึง105บาทต่อกิโลกรัมส่วนเกรด C ครับอยู่ที่60บาทถึง80บาทต่อกิโลกรัมครับและเกรด D ครับอยู่ที่40บาทถึง55บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นครับทั้งนี้ครับกรมการค้าภายในมีแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ที่ปริมาณดูดซับนะครับ 300,000 ตันซึ่งก็ประกอบไปด้วยนะครับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3,700 ตันการรณรงค์การบริโภค 9,000 ตันเชื่อมโยงนะครับออกนอกแหล่งผลิตอีก 281,000 ตันการเปิดจุดจำหน่ายการสนับสนุนการขนส่งผ่านไปรษณีย์และการแปรรูปครับสำหรับในส่วนของระยะกลางครับ
จะมีการจัดการรณรงค์บริโภคกลุ่มนักท่องเที่ยวรวมไปถึงประสานผู้ประกอบการด้านอาหารและแบรนด์ต่างๆครับทำเมนูครับและเชิญทูตกลุ่มเป้าหมายเพื่อลงพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วยครับจากเรื่องของทุเรียนครับไปดูกันที่เรื่องของการท่องเที่ยวและกีฬากันบ้างครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขานรับมติครม.เร่งเดินหน้าจัดตั้งกระทรวงการกีฬาเตรียมถ่ายโอนภารกิจยกระดับศักยภาพการบริหารกีฬาไทยสู่ศูนย์กลางภูมิภาคพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ได้เปิดเผยนะครับว่ามติครม.นั้นเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่14กรกฎาคมหรือว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่มีการประชุมกันไปครับให้จัดตั้งกระทรวงการกีฬาและล่าสุดขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างนะครับการเตรียมความพร้อมเพื่อจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการถ่ายโอนภารกิจครับโครงสร้างอัตรากำลังและงบประมาณอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลครับควบคู่ไปกับการเร่งจัดทำร่างกฎหมายและเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนก่อนจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาตามขั้นตอนครับเพื่อให้การยกระดับโครงสร้างการบริหารจัดการกีฬาของประเทศไทยในครั้งนี้ครับเป็นไปอย่างรอบคอบที่สุดครับโดยเฉพาะจะไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนและในการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการปฏิรูประบบบริหารราชการด้านกีฬาของประเทศไทยเราครับให้มีเอกภาพครับสามารถจะบริหารได้คล่องตัวและขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างครบวงจรไปจนถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาครับเพื่อจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและผลักดันไทยเราสู่การเป็นศูนย์กลางด้านกีฬาหรือว่าเป็นสปอร์ตฮับของภูมิภาคครับและสามารถจะสร้างประโยชน์สูงสุดทั้งในมิติของการยกระดับคุณภาพชีวิตและการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อไปครับจากเรื่องของกีฬาไปดูกันที่ประเด็นที่มีการถกเถียงกันเมื่อวานที่ผ่านมาเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับครม.ปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ปลดล็อกเงื่อนไขลดหย่อนภาษีไม่รวมหนี้เกษตรกรช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายใหม่อีก5ล้าน4แสนคนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้เปิดเผยผ่านรายการวิทยุคุยให้เคลียร์กับโฆษกออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับโดยท่านโฆษกนะครับได้กล่าวครับว่าครม.นั้นมีการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569โดยมีมติครับในการปลดล็อกให้พ่อแม่ยังคงได้สิทธิ์แม่บุตรนั้นจะนำชื่อไปลดหย่อนภาษีครับและไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรมในเกณฑ์หนี้สินไม่เกิน 100,000 บาทครับนอกจากนี้ครับยังพบกลุ่มเปราะบางรายใหม่จากการลงพื้นที่เชิงรุกอีกกว่า5ล้าน4แสนคนครับซึ่งรายเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้

พื่อจะรักษาสิทธิ์ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนครับที่ท่านไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการประกาศไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับ18กรกฎาคมนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติครับสามารถจะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ31กรกฎาคมเพื่อเปิดโอกาสนะครับให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวท่านเองครับโดยนะครับสามารถจะดำเนินการได้4ช่องทางด้วยกันนะครับที่รัฐบาลมีการจัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกครับซึ่งท่านรองโฆษกก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าผู้มีสิทธิ์ยื่นทบทวนนั้นสามารถดำเนินการได้ผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งครับได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ครับธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับหรือครับสามารถจะผ่านเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐครับทั้งนี้ครับผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหากได้รับแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือมีการยื่นเอกสารเพิ่มเติมครับจะต้องดำเนินการด้วยตนเองนะครับที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องภายในวันที่16สิงหาคมครับมิฉะนั้นครับอาจส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์ได้ครับซึ่งท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวนะครับว่าการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้นั้นเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนได้รับการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งละครับเพื่อให้การพิจารณานั้นเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมครับโดยผู้ขอทบทวนนะครับยังคงต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการเช่นเดิมครับไปดูกันต่อครับที่เรื่องการตรวจสอบนะครับสิทธิ์สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือการทบทวนสิทธิ์ครับกรมการขนส่งทางบกเปิดตรวจสอบกรรมสิทธิ์รถฟรีเพื่อช่วยผู้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์ครับมีการเปิดเผยครับว่ากระทรวงคมนาคมได้มีการมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกนั้นอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งนี้ครับจากคุณสมบัติของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกำหนดให้ต้องไม่มีรถยนต์ไว้ในครอบครองยกเว้นรถจักรยานยนต์ไม่เกิน300ซีซีรถ3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถเพื่อการเกษตรที่ครอบครองไม่เกิน1คันอย่างไรก็ตามนะครับจากการรับคำร้องเบื้องต้นพบหลายปัญหาเลยครับอาทิบางรายครับเคยมีรถยนต์แล้วขายรถแบบโอนลอยแต่ยังมีชื่อเป็นเจ้าของบางรายครับรถถูกไฟแนนซ์ยึดไปแล้วแต่ข้อมูลยังไม่ปรับปรุงหรือบางรายครับขายรถให้ญาติแต่ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์หรือถูกนำชื่อไปซื้อรถโดยไม่ทราบข้อเท็จจริงครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาครับกรมการขนส่งทางบกนั้นพร้อมให้บริการประชาชนซึ่งสามารถจะตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถและขอคำแนะนำได้ฟรีนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถจะดำเนินการได้จนถึงสิ้นเดือนนี้ครับ31กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือครับผ่านธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งครับที่เป็นหน่วยรับลงทะเบียนธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.ทอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับมาปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับข่าวดีของน้องๆที่จบการศึกษาใหม่ครับรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานเร่งแก้ไขบัณฑิตจบใหม่ตกงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการจ้างงานของบัณฑิตจบใหม่และการพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจหลังครับข้อมูลจากแพลตฟอร์มไทยมีงานทำของกระทรวงแรงงานนะครับพบว่า
ปัจจุบัน

ีตำแหน่งงานว่างสะสมกว่า 311,983 อัตราเลยครับแต่ยังมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 25,000 คนที่อยู่ระหว่างการหางานหรือว่ายังตกงานอยู่ครับสะท้อนถึงปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะของแรงงานกับความต้องการของตลาดครับกระทรวงแรงงานนั้นจึงเร่งบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรมเห็นผลครับโดยได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการชั้นนำ35บริษัทเพื่อจะขับเคลื่อนแนวทางรัฐเอกชนร่วมสร้างแรงงานทักษะสูงโดยใช้ความต้องการของสถานประกอบการเป็นตัวตั้งครับในการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อให้ผู้หางานโดยเฉพาะน้องๆบัณฑิตจบใหม่ครับมีโอกาสได้งานที่ตรงกับศักยภาพและสามารถจะเติบโตในสายอาชีพได้ทั้งนี้ครับผู้ที่ต้องการจะสมัครงานนั้นนายจ้างที่ต้องการจะรับสมัครงานผ่านเว็บไซต์ไทยมีงานทําติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศครับสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน1506กด2ครับและพี่น้องประชาชนครับในช่วงของใกล้ๆจะปลายปีแบบนี้อีกไม่กี่เดือนนะครับประเทศไทยเราจะเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านครับร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในครั้งนี้ไปด้วยกันเป็นความภาคภูมิใจของการจัดงานของคนไทยไปด้วยกันครับและวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่นะครับในทุกวันวันนี้ผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ